0: กันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะฮะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงนะฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2หนึ่งโอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เซตแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ
0: เซตแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมายพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจถ้าทางบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับ Ghost Jumping Rope กระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับป้ายครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์และกลางสัปดาห์และเยอะมากครับเราอยู่ท่าที่3แล้วครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเหนือศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแล็กซ์รีแล็กซ์พักเบรก

0: เด็กนิดนึงฮะเซตที่2โค้ชไม
1: ้เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะ
0: เริ่มมาฮะอันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว easy jog let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่า low knee ก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้ฮึบพักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้ว
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้ easy option ครับมาเลือก option ของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเคเซตที่1 3ท่าผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่2กันครับ

0: โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เรา Bounce หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์คกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวeasy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวตรงนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังตรงเยี่ยมมากท่าที่2นะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่ามาแล้วนะ skip A skip A แบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดบ็อกซิ่งบาวส์นะฮะรอบนี้รีแลกซ์อัปเปอร์บอดี้ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีกหนึ่งท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ฮึบแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามฮึบ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะครึ่งทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อคดมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอเริ่มเกิด2เหนื่อยไม่ไหวแล้วค่ะ
0: สาม2 1รีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิป A นะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวคดมา
1: Ready ค่ะ
0: ทางบ้าน Let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับป้ายยืดตัวไว้ครับเฮ้ยเชียร์1และ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงเฮ้ยเชียร์รีแลกซ์รีแลกซ์อีก1รอบอีก1รอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้า มาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับมากัดเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสะบัดแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข้าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะปึ๊บปึ๊บ one two one two เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีกหนึ่งท่าอีกหนึ่งท่านะครับสคิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมรอบสุดรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชไมค์ไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้นะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหายใจปล่อยลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาแล้วยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกรงหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่2นะครับท่าที่2นะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอเลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างเอ๊ะหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชุบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิงเวียนหน้ามืดได้นีบขาไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะปึ๊บ2พานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อย ฮึบขึ้นมาจะออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1รีแลกซ์รีแลกซ์ท่าที่2นะครับใช้ขาใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวาง

0: ขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาปึ๊บขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา Active ยามเช้า Active Morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงปึ๊บเตะให้จอกปึ๊บเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะปึ๊บอีกครึ่งนานโอเคฮะนิ่งนักสิเลยโอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆแล้ววางปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอ่ะหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้โหนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเราวนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T-Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บ
1: โค้ชไมค์ค่ะ
0: ขอตัวลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
4: ้
3: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
5: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
6: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
6: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะ
4: พวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้ว
6: ไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ

0: เดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
2: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
3: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
1: กะลาปะปะ
4: กะลาปะ
1: ก
4: ิน
1: ปะ
4: กะลาปะเมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
5: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
4: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
3: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
5: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
4: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
4: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
0: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
4: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
0: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
4: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
0: เข้ามาเอาสิโจปัน
4: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
1: กะลาปะกะลาปะ
4: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
5: เว้ยจะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
4: เออปล่อยค่ะปล่อยค
0: ่
4: ะ
0: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
2: เอ๋
5: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
4: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
5: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
5: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
1: โอ
2: ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
3: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
4: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
4: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
0: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
4: อ่ะ จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
0: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
4: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
0: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
4: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
4: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
4: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
4: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
4: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
4: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
6: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์ภพเอกพรผมเมตตาวันนี้

0: นี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องคัลเจอร์เรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ต้องอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
7: พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
8: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
7: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
8: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
7: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
8: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่ อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วก็มาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลยนะ

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยองใหญ่อันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ

0: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
1: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
0: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
1: หนูไม่อ่านให้ฟัง
3: หนึ่งโซดคือ

การร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลาย

0: ายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจการนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
5: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้

0: และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพน่ะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์หมักของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับนี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
4: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
1: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
4: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับ
5: พอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอด
6: น่ากลัวจังเลย
4: อ๋อนะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
6: น่ากลัวจังเลย
4: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
6: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
7: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
5: ช่วยช
7: ี
5: ว
7: ิ
5: ตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
5: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงเป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลชายเกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพาไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรสิภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โหมาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
6: หัวแหลม

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

0: ทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
1: Deep! Deep! Deep! Deep!

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูมีสิ่งดีๆมานำเสนอเกี่ยวกับเรียกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้องคอยติดตามว่าสิ่งที่คุณครูมานำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะใกล้ตัวเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมากแค่ไหนนะคะและสิ่งที่คุณแหม่มนำมาเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะสำหรับเด็กๆมากน้อยเพียงใดต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของฟังให้รู้ดูให้ดีมีสาระแสดงว่าวันนี้ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะการฟังและการดูสิ่งที่มีสาระวันนี้จะเน้นสาระหน่อยนะคะเอาละค่ะสำหรับส่วนผสมกันในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้บอกข้อคิดจากเรื่องที่ฟังและดูได้รวมทั้งมีมารยาทในการฟังและดูนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก่อนอื่นคุณครูอยากสอบถามเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเคยดูข่าวจากสื่อไหนบ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะเคยดูสื่อจากไหนบ้างคะน้องจักรพัฒน์
2: ช่อง8ครับ
1: เคยดูสื่อจากโทรทัศน์ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะมีเพื่อนๆคนไหนเคยดูสื่อจากช่องทางอื่นบ้างไหมคะน้องปิโป้ค่ะน้องปิโป้เคยดูข่าวจากที่ไหนบ้างคะ
2: ช่อง7ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือสื่อโทรทัศน์ใช่ไหมคะช่องต่างๆเนี่ยน้อยสีมากสีเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นช่องทางโทรทัศน์นอกจากโทรทัศน์แล้วเราเคยเห็นข่าวหรือว่าอ่านข่าวจากช่องทางไหนบ้างน้องอีฟค่ะ
3: โทรศัพท์ค่ะ
1: โทรศัพท์ทางเว็บไซต์ใช่ไหมคะน้องอีฟนอกจากเว็บไซต์แล้วยังใครเคยเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆบ้างน้องเกียร์ไหนค่ะ
4: ใน YouTube ครับ
1: ในไหนคะ
4: YouTube ครับ
1: ใน YouTube หรือว่าใน Facebook นั่นเองนะคะสื่อต่างๆเนี่ยก็จะมีปรากฏข่าวนะคะไปนำเสนอแล้วข่าวแต่ละข่าวเนี่ยเด็กๆเชื่อถือได้ไหมคะไหนใครอ่านข่าวแล้วเชื่อเลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงน้องดาเนียบอกว่าน้องดาเนียเคยเห็นข่าวปลอมบ้างไหมคะน้องดาเนียเป็นยังไงบ้างคะข่าวปลอมที่น้องดาเนียเห็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะนานแล้วน่าจะจำไม่ได้นะคะอย่างเช่นบางข่าวก็จะนำเสนอที่คุณครูเคยเห็นก็จะมีเรื่องเขาพูดเกี่ยวกับปลาทูนึ่งนะคะว่าปลาทูนึ่งเนี่ยห้ามเราไปจับห้ามเราไปสัมผัสเพราะว่าปลาทูนึ่งเนี่ยมีสารที่ทำให้ก่อเกิดมะเร็งเด็กๆเชื่อหรือไม่เชื่อ
5: ไม่เชื่อ
1: รู้ได้ไงว่าไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ควรเชื่อข่าวนี้เพราะว่าอะไรคะน้องตะวันบอกว่าเคยจับแล้ว

0: ครูแหม่มเคยจับแล้วครับครูแหม่มแต่ว่าก็ไม่เห็นผมเป็นมะเร็งนี่เขามีการยืนยันมาแล้วนะคะว่าข่าวนี้น่ะเป็นข่าวเท็จเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆเนี่ยเรียกว่าอ่านได้อ่านข่าวอ่านสิ่งต่างๆได้แต่ต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มมีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเกี่ยวกับข่าวเรียกว่าเกาะสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข่าวเกี่ยวกับสัตว์ที่มีความรวดเร็วอะไรคะลิงร้องยังไงลิงร้องยังไงโอ้โหเรียกว่าเด็กๆต้นทางนะคะนี่โดยเฉพาะจักรพรรดินะคะเหมือนเป๊ะๆเลยค่ะใช่ไหมคะน้องจักรพรรดิใช่นะคะอ่ะมาดูสถานการณ์แรกเด็กๆลองดูเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรเอ่ยลิงอ่ะมาดูข่าวนี้เขาบอกว่าลพบุรีสภาพคล้ายเมืองร้างเหตุลิงล้นครองเมืองร้านค้าต้องปิดวอนหน่วยงานจัดการแล้วเขาก็จะมีแฮชแท็กแบบนี้เมืองร้างลิงลพบุรีลิงคลองเมืองเด็กๆลองดูว่าลิงเนี่ยที่อยู่ในข่าวลพบุรีไหนใครเคยดูข่าวลิงลพบุรีบ้างคะเด็กๆต้นทางบอกว่าเคยดูข่าวลิงลพบุรีแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยดูไหมเด็กๆลองดูภาพแรกเป็นการพาดหัวข่าวว่าลิงลพบุรีลพบุรีคล้ายเมืองร้างเพราะว่าอะไรคะ
1: ล
0: ิ
1: ง
0: เพราะว่าลิงทำให้เมืองลพบุรีเนี่ยเกิดเป็นเมืองร้างเพราะว่าอะไรมีใครช่วยบอกคุณแหม่มได้บ้าง
1: ลิงเยอะเก
0: ิน น้องประกรณ์ค่ะเพราะว่าอะไรคะ
2: ลิงมีมากเกินไปครับ
0: ลิงมีมากเกินไปแล้วเขาจะสร้างผลกระทบอะไรต่อประชาชนหรือว่าต่อเมืองลพบุรีบ้างคะ
2: ลิงเขาชอบขโมยของประชาชนครับ
0: ปรบมือให้น้องประกรณ์หน่อยค่ะเพราะว่าลิงเนี่ยชอบขโมยของประชาชนเรียกว่าบางครั้งเราดูข่าวใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวดื่มน้ำอัดลมลิงเป็นยังไงคะลิงรีบแย่งน้ำอัดลมต่อผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่อยู่แถวนั้นทำให้สถานที่หลายสถานที่เป็นยังไงคะเด็กเด็กๆบอกว่าเหมือนเมืองร้างบางคนบอกว่าเหมือนเจ๊งไปเลยค่ะคุณแหม่มก็คือแทบจะไม่มีใครอาศัยอยู่ได้นะคะมาดูข่าวต่อไปนี่อัปเดตลิงลพบุรีทะลุพันกว่าตัวแล้วล่าสุดเร่งทำความสะอาดเมืองเพื่อคืนรอยยิ้มให้ประชาชนแสดงว่าข่าวที่2เนี่ยเขาต้องไปทำอะไรกับลิงคะข่าวที่2คือเริ่มที่จะจับลิงเข้าสู่ในกรงแล้วก็เคลื่อนย้ายและภาพสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเริ่มทำความสะอาดเมืองลพบุรีให้กลับมาน่าอยู่อีก1ครั้งใช่ไหมคะมาดูภาพที่3ภาพนี้เมืองลพบุรีบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดครั้งใหญ่จำนวนลิงลดลงกว่า 95% แสดงว่าลิงค่อยๆหมดไปหรือยังคะค่อยๆหมดไปแล้วไหนใครบอกคุณแหม่มได้บ้างว่าทำไมลิงถึงมาอาศัยอยู่ในตัวเมืองลองแสดงความคิดเห็นสิคะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์คิดว่าทำไมลิงถึงต้องมาอาศัยอยู่กับคนที่เมืองลพบุรีด้วยที่ตัวเมืองด้วยทำไมไม่ไปอาศัยอยู่ในป่า
3: เพราะว่าในป่าอาจจะมีอาหารครับ
0: เพราะว่าในป่าอาจจะไม่มีอาหารนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะคะแล้วก็เด็กๆลองบอกหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเขาจับลิงลพบุรีไปได้หมดแล้วในเมืองลพบุรีเนี่ยจะเป็นอย่างไรน้องวันใหม่ค่ะเมืองลพบุรีจะกลับมาเป็นแบบไหนคะในความคิดของน้องวันใหม่
4: จะกลับมาสะอาดน่าอยู่เหมือนเดิมค่ะ
0: จะกลับมาสะอาดน่าอยู่เก่งมากๆนะคะแล้วก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มนะคะน้องตะวันค่ะ
5: จะได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะๆครับ
0: ก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะมีใครที่อยากแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้ไหมคะนี่ก็คือการที่เด็กๆเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นคร่าวๆไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเรียกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะความคิดเห็นเนี่ยก็คือการแสดงความรู้สึกความนึกคิดหรือว่าความรู้สึกของผู้พูดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่กันในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นการพูดในเชิงอธิบายเหตุผลข้อเท็จจริงหลักการหรือแนวความคิดเห็นของผู้พูดนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามเชื่อถือนะคะต้องมีเหตุผลมารองรับนะคะเด็กๆผู้พูดเนี่ยสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในประโยชน์ต่อไปได้นะคะผู้ฟังก็สามารถเรียกว่าแสดงและเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ก็คือมาพิจารณาแล้วก็นำไปใช้ต่อไปนั่นเองนะคะ

0: อไปค่ะมาดูความคิดเห็นแบ่งเป็น2ประเภทเด็กๆคิดว่าแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างน้องวันใหม่คิดว่าความคิดเห็นแบ่งเป็น2ประเภทมีอะไรบ้างคะน้องวันใหม
1: ่สิ่งที่น่าเชื่อถือและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะ
0: น้องวันใหม่บอกว่าความคิดเห็นแบ่งเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเกือบถูกแล้วค่ะนี่มาดูความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ1ความคิดเห็นเชิงบวก2ความคิดเห็นเชิงลบเด็กๆคิดว่าความคิดเห็นเชิงบวกมีลักษณะดีหรือไม่ดี
2: ด
0: ีดีเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่ข่าวปลอมดีเพราะว่าอะไรคะความคิดเห็นเชิงบวกเหมือนเราพูดแต่สิ่งดีๆแสดงความคิดเห็นแต่สิ่งดีๆอยู่ในกรอบอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะคะแล้วความคิดเห็นเชิงลบล่ะเด็กๆคิดว่าเป็นลักษณะอย่างไรดีหรือไม่ดีคะน่าจะพูดไม่ดีใช่ไหมคะน้องปลื้มบอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความคิดเห็นเชิงบวกกับความคิดเห็นเชิงลบมีลักษณะอย่างไรนะคะนี่เลยจากเรื่องนะคะลิงลพบุรีที่คุณแหม่มได้ไปนำมาจากสื่อต่างๆเขาก็จะมีการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี่ลองอ่านความคิดเห็นแรกเด็กๆลองอ่านความคิดเห็นแรก1 2 3
2: ก็ทำ
0: ได้ไม่หนีด้วยก็ทำได้นี้ทำไมไม่ทำตั้งนานต้องรอให้เกิดเรื่องถึงทำเด็กๆลองสังเกตนอกจากการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์แล้วการพิมพ์คำภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญไหมคะสำคัญเลยนะคะเด็กๆลองดูก็ทำได้นี่หมายถึงอะไรเป็นคนใต้หรือเปล่าก็ทำได้นี่ใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคะก็ทำได้นี่แสดงว่าคนนี้พิมพ์ถูกหรือเปล่าเอาเรื่องของหลักคำศัพท์ก่อนนะคะก็ทำได้นี่นี่ก็ทำได้นี่แสดงว่าพิมพ์ไม่ถูกนะคะทำไมไม่ทำตั้งนานต้องรอให้เกิดเรื่องถึงทำเด็กๆคิดว่าฉันชื่อผักกาดชอบกินชาเขียวเนี่ยคนนี้เนี่ยน่าจะแสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสื่อสังคมออนไลน์บวกหรือลบคะบวกหรือลบถ้าลบให้เธอทำท่าแบบนี้ให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางทำท่าแบบนี้ลบนี่ลบบวกบวกแสดงว่าฉันชื่อผักกาดเนี่ยแสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
2: เช
0: ิงลบนั่นเองนะคะนี่ต่อไปมาดูการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องลิงคนที่2เขาจับให้แล้วพวกโลกสวยมาเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมมีคำไหนที่พิมพ์ผิดบ้างมีคำไหนบ้างคะเวลาที่เราใช้ภาษาในสื่อต่างๆนะคะเด็กๆลองดูเขานี้นะคะถ้าเราใช้สรรพนามจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรเขานะคะนี่เขานอกจากนั้นยังมีคำว่าอะไรอีกคะที่เขียนไม่ถูกเรียกว่าเขียนเป็นไม่เป็นภาษาทางการมีคำว่าอะไรคะใครมองเห็นบ้างคำว่าอะไรคะน้องวันใหม
1: ่โลกสวยค่ะ
0: โลกยังไม่ถูกนะคะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรน้องจักรพรรดิค่ะ
1: ไม้ครับ
0: คำว่าไม้ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคะ
1: ไหมครับ
0: ไหมเก่งมากแล้วคนนี้เนี่ยเขาจับให้แล้วพวกโลกสวยมาเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบคะฟังแล้วดีหรือไม่
2: ด
0: ีฟังแล้วดีหรือไม่
2: ด
0: ีฟังแล้วดีหรือไม่
2: ด
0: ีเกิดความรู้สึกดีไหมคะเมื่อฟังแล้วไม่นะคะแสดงว่าเป็นความคิดเห็นเชิงอะไรทำท่าด้วยเชิงลบเชิงลบนะคะต่อไปมาดูคนที่แสดงความคิดเห็นคนต่อไปนี่สัตว์ป่าก็ควรไปอยู่ป่าตามธรรมชาติครับยุคสมัยเปลี่ยนไปพื้นที่ป่าถูกมนุษย์เข้าครอบครองหมดย้ายไปป่าดีที่สุดเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือลบคะ
2: บวก
0: บวกหรือลบ
2: บวก
0: บวกเก่งมากๆเลยนะคะนี่ความคิดเห็นเชิงบวกและต่อมาเด็กๆอ่านให้คุณแม่หน่อยคนนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าอะไรคะคนสุดท้าย
2: ควรจะกินได้ตั้งนานแล้วไม้
0: อะไรไม้เสียบลูกชิ้นหรือเปล่า
2: ใช่
0: คนนี้เขาพิมพ์ผิดเห็นไหมคะเด็กๆยังพิมพ์ไม่ถูกนะควรจะคิดได้ตั้งนานแล้วฟังแล้วรู้สึกดีหรือไม่ดี

0: ือไม่ดีคะแสดงว่าเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบเชิงลบนั่นเองนะคะแบบนี้นะต่อไปโลกไม่สวยเอาเงินงบนี้ไปดูแลคนจนคนพิการดีกว่าฟังแล้วรู้สึกดีหรือไม่ดีคะดีหรือไม่ดีไม่ดีแสดงว่าเป็นความเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบเชิงลบนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรคะพูดถึงลิงนั่นเองต่อไปขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีเมตตากับเขาค่ะเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกับเราแก้ปัญหาให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนกันนะคะฟังแล้วรู้สึกดีหรือไม่ดีคะดีสุดๆเลยแฮปปี้มากเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบคะบวกไปเลยนะคะเป็นความคิดเห็นเชิงบวกเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาน้องลิงไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมหมดไวๆนะคะอยากไปเที่ยวลพบุรีแล้วค่ะรู้สึกปลอดภัยบวกหรือลบเอ่ยฟังแล้วรู้สึกดีแฮปปี้มากเลยนะคะก็เป็นความคิดเห็นเชิงบวกนั่นเองนะคะต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะอีกไม่นานคนน่าจะย้ายกลับมาท่องเที่ยวน่าจะคลึกครื้นอีกครั้งดีใจกับชาวลพบุรีด้วยนะคะบวกหรือลบบวกไปเลยฟังแล้วเรียกว่ารู้สึกดีนะคะกับสิ่งที่ผู้คนเนี่ยมาคอมเมนต์นะคะแต่ว่าบางคอมเมนต์หรือว่าบางการแสดงความคิดเห็นเราอ่านแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับการใช้คำพูดหรือการประชดเสียดสีแบบนี้นะคะซึ่งเด็กๆ เรียนรู้แล้วว่าความคิดเห็นไหนเป็นความคิดเห็นเชิงบวกความคิดเห็นไหนเป็นความคิดเห็นเชิงลบเวลาที่เราเรียกว่าจะไปแสดงความคิดเห็นตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะก็จะต้องคิดพิจารณาเรียนไปแล้วต้องนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เรามาดูหลักการพูดแสดงความคิดเห็น1เลยต้องเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมแก่กาลเทศะก็คือต้องเลือกใช้คำที่เป็นยังไงคะไพเราะใช่ไหมคะพูดกับถ้าสมมติว่าพูดกับผู้ใหญ่จะต้องมีอะไรคะหางเสียงมีมารยาทในการพูดนั่นเองนะคะข้อที่2มีข้อมูลหลักฐานประกอบที่สมเหตุสมผลเวลาที่เราแสดงความคิดแล้วเราจะต้องนำข้อมูลหรือว่าเรียกว่าเหตุผลมาประกอบด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะใช้คำสรรพนามแทนตัวให้เหมาะสมนะคะเช่นเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กถ้าจะคุยกับผู้ใหญ่จะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอะไรคะหนูอะไรอีกคะผมถ้าเราคุยกับเพื่อนเราจะใช้สรรพนามว่าอะไรคะ
1: เรา
0: เราฉันเธอแบบนี้นะคะต่อไปพูดด้วยถ้อยคำสุภาพมีมารยาทในการพูดข้อนี้สำคัญเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่5พูดโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงเช่นการแสดงความคิดเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะบางคนเด็กๆ เห็นอาจจะเห็นว่ามีการใช้อคติในการเรียกว่าพูดแสดงความคิดเห็นแบบประชดเสียดสีใช่ไหมคะซึ่งดีหรือไม่ดีคะไม่ดีนั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะเด็กๆข้อระวังในการพูดแสดงความคิดเห็นคือ1ไม่พูดจาวกวนออกนอกเรื่องทำให้เสียเวลาก็คือก่อนพูดเนี่ยจะต้องมีการเรียบเรียงคำพูดก่อนนะคะหรือว่าการวางแผนในการพูดก่อนนะข้อที่2ค่ะไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช้ความเห็นส่วนตัวก็คืออย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ฉันไม่ชอบนะคะอันนี้เรียกว่าความเห็นส่วนตัวหรือว่าอคตินั่นเองนะคะข้อที่3ไม่โอ้อวดยกตนข่มท่านหรืออวดว่าเป็นผู้รู้เธอเชื่อฉันสิเนี่ยข่าวเนี้ยมันไม่ดีหรอกเธอเชื่อฉันสิฉันเป็นผู้รู้ฉันเรียนมาก่อนแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ส่วนตัวมาประกอบการแสดงความคิดเห็นข้อที่5ไม่กล่าวตำหนิหรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียข้อที่6นะคะไม่ประชดประชันไม่พูดก้าวร้าวเสียดสีหรือมีเจตนาที่ไม่ดีนั่นเองนะคะต่อไปมาดูมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นเราเรียนมารยาทในการฟังไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาเรามาเรียนมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นข้อแรกก่อนพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยควรกล่าวขออนุญาตก่อนพูดนะคะข้อที่2ไม่ใช้คำพูดเสียดสีหรือพาดพิงให้ผู้อื่นเสียหายข้อที่3ไม่ผูกขาดการพูดแสดงความคิดเห็นไว้เพียงคนเดียวอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นนะคะพูดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะข้อที่4ใช้เวลา

0: ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมข้อที่5เคารพกติกาหรือมติของที่ประชุมข้อที่6แสดงกิริยาวาจาที่สุภาพใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะซึ่งก่อนที่เด็กๆจะพูดเวลาออกมาพูดหน้าชั้นเรียนจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการทักทายสวัสดีสวัสดีครับกระผมดิฉันชื่อวันนี้ออกมาทำอะไรและสุดท้ายเราจะต้องปิดท้ายด้วยคำว่าอะไรคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นมารยาทในการพูดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะถึงเวลาของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วคุณครูจะให้เด็กๆดูข่าวเกี่ยวกับลิงลพบุรีว่าข่าวที่เด็กๆดูนะคะ1ลองดูแล้วจับใจความสำคัญว่าข่าวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะ2คือให้เด็กๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือพูดแสดงความคิดเห็นว่าข่าวเนี้ยเด็กๆชอบหรือไม่ชอบนะคะมีเหตุผลเพราะว่าอะไรแล้วเด็กๆได้ประโยชน์จากข่าวหรือว่าสิ่งที่ดูหรือไม่นะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอัธพลเจริญชนะสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้า DLTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆข่าวนักข่าวหน้าตาคุ้นๆไหมคะใครเอ่ยครูแมมไปรับจ็อบพิเศษนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวชั่วคราวนะคะข่าวเดียวเท่านั้นแหละค่ะเด็กๆนี่ก็คือข่าวที่เด็กๆได้ดูไปเรียบร้อยแล้วมีใครมีมารยาทที่ดีในการฟังและดูเมื่อสักครู่นี้บ้างบางคนไม่แน่ใจเลยค่ะครูแมมว่ามีมารยาทที่ดีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมีช่วงแก้ตัวมาให้เด็กๆนะคะเอามือลงค่ะแล้วข่าวที่เด็กๆได้ดูได้ฟังเนี่ยเป็นข่าวที่มีใจความสำคัญอย่างไรใครบอกคุณแหม่มได้บ้างใครจะตอบได้บ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะใจความสำคัญของข่าวที่ดูในเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีใจความสำคัญอย่างไร
2: เป็นการจับลิงที่บุกเมืองครับจับได้ครับ

0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะแล้วก็ในข่าวเนี่ยมีการกล่าวถึงสื่อต่างประเทศใช่ไหมคะที่เข้ามาเรียกว่าจับตาดูสถานการณ์นะคะข่าวการแก้ปัญหาลิงของเมืองลพบุรีนะคะเรียกว่าอาจจะนำไปต่อยอดนะคะในการแก้ปัญหาลิงของต่างประเทศที่เรียกว่าบุกย่านตัวเมืองนะคะเอาละค่ะต่อไปมาแสดงความคิดเห็นกันใครดูข่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างใครอยากแสดงความคิดเห็นบ้างคะน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่แสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะว่าน้องวันใหม่ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ดูแล้วได้อะไรจากการดูข่าวไปเมื่อสักครู่นี้คะ
1: ชอบค่ะเพราะว่าทำให้เมืองสะอาดน่าอยู่ค่ะ
0: ชอบเพราะว่าข่าวการจับลิงใช่ไหมคะเป็นข่าวที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้จับลิงแล้วก็ชอบเพราะว่าทำให้เมืองกลับมาสะอาดและน่าอยู่ในใครบอกแสดงความคิดเห็นอีกได้บ้างขอคนอื่นบ้างค่ะมีใครบ้างชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าอะไรน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียชอบหรือไม่ชอบคะเพราะว่าอะไร
2: ชอบค่ะเพราะว่ามีสาระค่ะ
0: ชอบเพราะว่ามีสาระใช่ไหมคะแสดงว่าการรับชมสื่อเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์ต่อน้องดาเนียใช่ไหมคะมีประโยชน์นะคะเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็คือการแสดงความคิดเห็นขออีกหนึ่งคนค่ะน้องค่ะน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่หนูดูเพราะว่าอะไรคะ
3: รู้สึกดีค่ะ
2: ชอบ
0: ชอบเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะว่าสะอาดขึ้นค่ะ
0: เพราะว่าทำให้เมืองสะอาดขึ้นเมืองน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะประมือให้น้องเจด้าค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปนะคะของเด็กๆนะคะนี่เด็กๆ ก็ได้เป็นหนูน้อยนักพูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราได้แสดงความคิดเห็นเรียกว่าแสดงความคิดเห็นคร่าวๆบางคนอาจจะยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเล่นกับครูแหม่มห้ามเขินอายได้ไหมคะต้องกล้าแสดงออกทุกคนนะคะเรียกว่าเราจะได้มีความมั่นใจในตัวเองนะคะต่อไปมาถึงกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเป็นใบงานที่5เรื่องการแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูแหม่มเนี่ยได้อัปโหลดให้นะคะทาง www.dltv.ac.th แล้วนะคะใบงานนี้จะไม่อยู่ในแบบฝึกหัดนะคะเป็นใบงานเพิ่มเติมให้กับเด็กๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสื่อวิดิทัศน์อีกครั้งแล้วให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเขียนลงไปในใบงานว่ามีการแสดงความคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็นจะต้องมีเหตุผลประกอบนะคะและสื่อนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับเด็กๆอย่างไรถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดวิดีโอนะคะวนไปตลอดนะแล้วก็ให้เด็กๆลองดูนะคะว่ารู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกเป็นอย่างไรเพราะว่าอะไรนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับ

ัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK

้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้าที่LTV2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้าที่ LTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอด

มลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้าที่ LTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนายอรรถพลเจริญชนะสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้า DLTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางน่าจะทำใบงานนะคะเรื่องการแสดงความคิดเห็นจากสื่อวิทยทัศน์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมารับบทหนูน้อยนักพูดกันนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองออกมาเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นเป็นผู้พูดนะคะส่วนเด็กๆที่นั่งอยู่จะต้องมีอะไรคะกลุ่มที่2เมื่อมีผู้พูดต้องมีผู้อะไรคะผู้ฟังที่ดีต้องเป็นอย่างไรบ้าง

0: พูดแทรกไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นในขณะที่รับฟังนะคะก็จะถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้พูดนั่นเองนะคะส่วนเด็กๆนักพูดตัวจิ๋วของเรานะคะก่อนอื่นออกมาอย่าลืมไหว้สวัสดีทักทายแนะนำตัวและสุดท้ายเมื่อพูดจบต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะเอาละค่ะหนูน้อยนักพูดตัวจิ๋วคนแรกน้องปลื้มค่ะนี่อาสาสมัครของเรานะคะมาได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์เพชรอยู่ครับชื่อเล่นน้องปลื้มครับวันนี้มาแสดงความคิดเห็นเรื่องลิงลพบุรีครับ
2: ชอบหรือไม่ชอบพูดต่อได้เลยค่ะ
1: ชอบครับเพราะมีสาระครับแล้วก็หน่วยงานมาทำให้บ้านเมืองสะอาดครับแล้วก็ทำให้ลิงไปอยู่ที่ที่เหมาะสมครับขอบคุณครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะปื้มเสร็จไปเรียบร้อยแล้วคนที่สองใครเอ่ยน้องสตางค์นะคะน้องสตางค์ออกมาเลยปรบมือต้อนรับน้องสตางค์ค่ะเด็กๆพูดเสียงดังๆนะคะเดี๋ยวคุณครูตับไม้ให้ก่อนนะคะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพียรพัฒน์เกิดรอดค่ะวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอเรื่องลิงลพบุรีค่ะ
2: ชอบหร
3: ือ
2: ไม่ชอบคะ
3: ชอบค่ะเพราะว่าบ้านเมืองจะได้สะอาดค่ะชุมชนจะได้เข้ามาชมลิงลพบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะคนที่สองน้องสตังผ่านไปเรียบร้อยแล้วคนต่อไปน้องวันใหม่ค่ะมาเลยน้องวันใหม่ค่ะเด็กๆพูดเสียงดังๆนะคะมีความมั่นใจนะมองเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญญาแซ่อิ๋วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค่ะจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องลิงลพบุรีค่ะชอบค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จับลิงให้เมืองน่าอยู่และเมืองสะอาดและนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะนี่เลยพอไปอยู่บนเวทีเรียกว่าตัวแข็งเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นแต่ลงมาเวทีเราก็ล่าเริงเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาคือน้องน้องแก้วตาค่ะมาเลยตัวแทนของเรานะคะมีความมั่นใจนะคะเด็ก
5: ๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานิดาอ่อนเจริญค่ะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องลิงลพบุรีค่ะชอบค่ะเพราะว่าทำให้เมืองน่าอยู่ค่ะเมืองสะอาดมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะน้องแก้วตานะคะและคนสุดท้ายของเรานะคะน้องดาเนียค่ะประมือให้น้องดาเนีย
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาเนียวิกาพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อดาเนียค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาลิงลพบุรีค่ะชอบค่ะเพราะว่าทำให้มีความเป็นระเบียบไม่สกปรกและทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากนักพูดตัวจิ๋วของเรานะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูเอาไมค์ไว้ข้างๆนะคะซึ่งมีเด็กๆคนไหนชอบข่าวลิงลพบุรีที่คุณแม่นำมาเสนอบ้างมีใครชอบเพราะว่าคุณครูสวยบ้างคะโอ้โหเพียบเลยนะคะไม่รู้ว่าให้กำลังใจกันหรือเปล่าเก่งมากๆเลยนะคะแล้วค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งในข่าวลิงลพบุรีนะคะอย่าลืมนะคะใจความสำคัญก็คือเขาจับลิงใช่ไหมคะเพื่อเรียกว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจับลิงนะคะของชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหรือว่าสื่อต่างประเทศเรียกว่าที่เข้ามา

0: าดูนะคะสถานการณ์การแก้ปัญหาของบ้านเมืองของเรานะคะเพื่อนำไปใช้การในการแก้ปัญหาจับลิงที่อยู่ในตัวเมืองของประเทศอื่นๆนั่นเองค่ะขอชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะและหน่วยงานต่างๆที่ทำให้ประชาชนนะคะและเมืองลพบุรีนะคะน่าอยู่อีกครั้งค่ะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งวันนี้สรุปบทเรียนของเราครูแม่มีบทเรียกว่าเป็นบทที่เกี่ยวกับการพูดเด็กๆเคยได้ยินไหมถ้าพูดดีเป็นสีแก่ป่าเคยได้ยินไหมคะใครเคยได้ยินบ้างพูดดีเป็นสีแก่ป่าเขาเรียกว่ามันจะมีบางครั้งที่มีการพูดติดตลกพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีปากจะมีสีเป็นปากจะมีสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาลิปสติกหรือเปล่าทำไมปากถึงจะมีสีเพราะว่าถ้าพูดไม่ดีอาจจะโดนต่อยปากจนแบบว่าเลือดเนี่ยไปกลบปากทำให้ปากมีสีได้นะคะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นการพูดติดตลกนะคะในบางครั้งแต่ว่าการพูดที่ดีก็จะนำไปสู่การที่เราได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองนะคะมาดูบทนี้ค่ะพูดดีเป็นสีแก่ปากเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้พูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความผู้ประพันธ์ก็คือยอดกลอนของประเทศไทยเราแล้วก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกด้วยก็คือใครคะท่านสุนทรภู่เป็นผู้ประพันธ์นั่นเองนะคะในบทนี้พูดไว้ว่ามนุษย์เนี่ยถ้าพูดจาดีแน่นอนไม่ลำบากก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาคนเอ็นดูนะคะแล้วก่อนจะพูดเนี่ยควรพิเคราะห์หรือว่าพิจารณาว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมีประโยชน์หรือว่ามีโทษนะคะเพราะว่าถ้าพูดสิ่งไม่ดีเป็นอย่างไรคะน้องปึ้งบอกว่าปากจะมีสีนะคะก็คืออาจจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีตอบแทนนั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรู้จักฉันรู้จักเธอสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่7เรื่องการพูดแนะนำตัวเองใบความรู้ที่7เรื่องการพูดแนะนำตนเองใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในเรื่องฟังให้รู้ดูให้ดีมีสาระไหนใครได้สาระจากการเรียนวันนี้บ้างวันนี้นะคะได้สาระในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกการแสดงความคิดเห็นเชิงลบนะคะและแน่นอนเมื่อเรียนไปแล้วจะต้องไปปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องเวลาที่เด็กๆเล่นสื่อสังคมออนไลน์นะคะถ้าเด็กๆได้มีโอกาสได้เล่นนะคะก็ควรที่จะเรียกว่าพิมพ์แต่สิ่งที่ดีนะคะพิจารณาพิเคราะห์ก่อนทุกครั้งค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: เราจะทำหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

อตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้า

0: ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ไงว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ
0: ๊อตั๊กกะแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กกะแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงว่า
3: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟาฟา
4: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอบอบ
2: ดีใจด้วยนะฟาฟาหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูๆเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
8: ร้อย
7: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริง
9: อ
7: และนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
9: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
10: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือหวัดครับ
1: เรียนบททำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
2: สบาย
0: ดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่านักเรียนน่าจะยังคงจำขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาได้เอ๊ะเราเริ่มต้นที่ทำอะไรนะเราทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนใช่ไหมครับว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรวิเคราะห์โจทย์นะครับและเราก็วางแผนในการแก้ปัญหาต่อด้วยอะไรเอ่ยหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบสุดท้ายใช่ไหมครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาอีกเช่นเคยนะครับแต่จะเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่านะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าได้นะแก้ปัญหาได้และจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับแน่นอนว่านักเรียนก็จะต้องให้เหตุผลได้ด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหานั้นๆนะเรามาทบทวนการวิเคราะห์สถานการณ์การบวกและสถานการณ์การลบที่มีตัวไม่ทราบค่ากันก่อนนะเดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์มาให้และมีประโยคสัญลักษณ์มาให้นักเรียนจับคู่ให้ครูหน่อยนะครับว่าแต่สถานการณ์กับประโยคสัญลักษณ์นั้นจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสถานการณ์แรกนะสถานการณ์นั้นว่าอย่างไรครับอ่านพร้อมกันลูกจำนวนอะไรมากกว่า350อยู่30นักเรียนคิดว่าถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้นเมื่อสักครู่นี้เราน่าจะเขียนได้อย่างไรจับคู่ให้ครูหน่อยใครออกมาจับคู่ให้ครูได้บ้างครับวันโมลูกนโมมาจับคู่ให้ครูดูหน่อยคิดว่าน่าจะตรงกับประโยคสัญลักษณ์ไหนลากเส้นจับคู่ได้เลยตรงไหนเอ่ยคิดเองนะเพื่อนบอกว่าอ๋อน่าจะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นั่นคือจำนวนใดลบด้วย350เท่ากับ30นะครับถูกต้องไหมเอ๊ะหรือว่าเป็นประโยคกอไก่ใครว่าใครเห็นด้วยกันนะโมยกมือใครว่าไม่ใช่เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะปรบมือให้นโมหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะครับประโยคสัญลักษณ์นั้นก็คือขอไข่นั่นเองเยี่ยมมากปรบมือให้นโมหน่อยทุกคนก็เก่งมากนะสามารถเลือกได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงเลือกประโยคนี้เพราะว่าจะเห็นว่าจำนวนอะไรมากกว่า350อยู่30จากสถานการณ์เป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบว่าเอ๊ะจำนวนอะไรนะมากกว่า350ใช่ไหมครับนั่นก็คือจำนวนใดลบด้วย350อยู่30คำว่าอยู่30ก็กับ30นั่นเองนะยากไหมลูกไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไป30รวมกับจำนวนใดได้350น่าจะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ใดทะนพรลุกมา30รวมกับจำนวนใดได้350ลุกจำนวนประโยคสัญลักษณ์นั้นคือโยงเลยข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยใครคิดเหมือนธนพรบ้างใครคิดแตกต่างจากเพื่อน มีไหมธนพรกลับที่นั่งก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะครับนั่นก็คือข้องงูนั่นเองอ่ะประเมินธนพรหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือ30บวกด้วยจำนวนใดเท่ากับ350นั่นเองเพราะอะไรครับเพราะสังเกตคำสำคัญคำว่ารวมกับในทางคณิตศาสตร์เราใช้เครื่องหมายใดนะเครื่องหมายบวกนั่นเองจึงสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์งองูนะครับยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะ350มากกว่าจำนวนใดอยู่30ใครจะออกมาโยงให้ครูได้บ้างจับคู่ให้ครูได้บ้างวันใหม่ลูกมาวันใหม่มาเลยจับคู่ให้ครูดูหน่อยสามร้อยห้าสิบมากกว่าจำนวนใดอยู่30จับคู่กับประโยคสัญลักษณ์ใดถูกต้องไหมใครคิดเหมือนวันใหม่บ้างใครคิดแตกต่างจากวันใหม่มีไหมปลายทางล่ะครับปลายทางคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ใดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์นั้นก็คือกอไก่อัปรบมือให้วันใหม่หน่อยปลายทางล่ะครับหวังว่าคงตอบได้อย่างถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่4นะครับ450ต้องเพิ่มอีกเท่าไรจึงได้ 1,000 450ต้องเพิ่มอีกเท่าไรจึงได้ 1,000 เอามือจับหูจับแขนยกปกรณ์ลูกปกรณ์จับคู่ให้ครูหน่อย450ต้องเพิ่มอีกเท่าไรจึงได้ 1,000 ใครคิดเหมือนปกรณ์บ้างยกมือใครคิดแตกต่างจากเพื่อนปลายทางล่ะครับปลายทางแล้วครับน่าจะประโยคสัญลักษณ์ใดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประโยคสัญลักษณ์นั้นก็คือฉอชิงนั่นเองนะ450บวกจำนวนใดเท่ากับ 1,000 เพราะสังเกตคำสำคัญคำว่าอะไรครับ
1: ต้องเพิ่ม
0: แสดงว่าจำนวนเพิ่มขึ้นใช่ไหมหมายความว่าเราจะต้องใช้เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายบวกนั่นเองจึงสอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะครับดูสถานการณ์ถัดไปนะจำนวนใดน้อยกว่า 1,000 อยู่450

0: ปมี่ลูกมาเปมี่จำนวนใดน้อยกว่า 1,000 อยู่450สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์ใดจับคู่ให้คุณครูหน่อยน้อยกว่า 1,000 นะอยู่450อ่ะเพื่อนจับคู่จอจานใครคิดว่าจอจานบ้างยกมือใครคิดแตกต่างจากเพื่อนมีไหมปลายทางละลูกปลายทางได้ประโยคสัญลักษณ์ใดครับเป็นมีนั่งที่ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะนักเรียนว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับนั่นคือประโยคสัญลักษณ์จอจานนั่นเอง 1,000 ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ450นั่นเองนะครับยากไหมลูกไม่ยากนะถ้าไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหากันต่อนะเมื่อสักครู่นี้เราทบทวนในเรื่องของการเปลี่ยนสถานการณ์ไปเป็นประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนลองมาดูโจทย์ปัญหากันบ้างนะอ่านโจทย์พร้อมกันครับทั้งต้นทางและปลายทางนะตูนวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตรตูนต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรจึงจะวิ่งได้ 1,000 กิโลเมตรจากสถานการณ์ข้างต้นนักเรียนคิดว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับชัยพฤกษ์ลูกโจทย์บอกอะไรเรา
1: ตูนวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตร
0: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยแล้วสิ่งที่โจทย์ถามล่ะใครออกมาวงล้อมรอบได้บ้าง เอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งยกมือดาเนียลูกมาดาเนียวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อยสิ่งที่โจทย์ถามอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามวงล้อมรอบเลยถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับตูนต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรจึงจะวิ่งได้ 1,000 กิโลเมตรนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะนักเรียนมาช่วยกันเขียนเป็นแผนภาพได้ไหมได้ไหมเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าตูนวิ่งไปแล้วเท่าไหร่นะ
2: 824
0: อ๋อเมื่อสักครู่นี้ตูนวิ่งไปแล้ว827ใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเราจะแทนด้วยอะไรจากแถบที่ครูให้มา2แถบมีทั้งแถบสีชมพูและแถบสีฟ้าแถบสีชมพูน่าจะแทนระยะทางที่ทำไมตูนทำไมอะไรนะดาเนียลูกแถบสีชมพูน่าจะแทนระยะทางที่ทำไมลูก
3: ที่ตูนวิ่งไปแล้วค่ะ
0: ที่ตูนวิ่งไปแล้วเพราะเหตุใดทำไมดาเนียถึงคิดว่าน่าจะแทนด้วยแถบสีชมพูทำไมไม่เป็นสีฟ้าล่ะลูกใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างนโมลูกนโม
3: เพราะตูนวิ่งไปแล้ว827เมตร
0: 827กิโลเมตร
3: ต้องเพิ่มไปอีกกี่เมตรครับ
0: ต้องเพิ่มไปอีกกี่กิโลเมตรจึงจะครบ 1,000 กิโลเมตรใช่ไหม
3: ครับ
0: และทำไมถึงใช้แถบสีชมพูล่ะ
3: เพราะ
0: ระยะทางที่วิ่งทำไมมากใช่ไหมแต่เหลือระยะทางที่ยังไม่ได้วิ่งน้อยใช่ไหมอีกนิดนึงนะครับจึงจะครบ 1,000 กิโลเมตรนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าแถบที่ยาวแถบสีชมพูนี้ก็คือแทนระยะทางที่วิ่งไปแล้วใช่ไหมและแถบสีฟ้าล่ะลูกน่าจะอะไรเก่งมากนั่นก็คือตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมคือเรายังไม่

0: ทราบอยู่ใช่ไหมยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าต้องวิ่งอีกเท่าไหร่อีกกี่กิโลเมตรแต่เราทราบว่าอะไรทั้งหมดต้องครบเท่าไหร่ทั้งหมดต้องครบ 1,000 กิโลเมตรนะนั่นหมายความว่าอ๋อถ้านำระยะทางที่วิ่งแล้วรวมกับระยะทางที่ต้องวิ่งอีกก็จะต้องได้ 1,000 กิโลเมตรให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตจากแผนภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ร่วมด้วยช่วยกันนะแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สิครับว่าเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรลงมือเลยครับใครเสร็จแล้วชูป้ายขึ้นกลุ่มที่3เสร็จก่อนเพื่อนเลยเยี่ยมมากกลุ่มที่2กลุ่มที่1กลุ่มที่5และกลุ่มที่4ได้อะไรเอ่ยได้อะไรตอบพร้อมกัน827บวกด้วยจำนวนใดใช่ไหมเท่ากับ 1,000 ในลักษณะนี้ใช่ไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะแล้วเราจะหาตัวไม่ทราบค่านี้ได้อย่างไร827บวกจำนวนใดเท่ากับ 1,000 ลองคิดออกมาครับแต่ละกลุ่มลองช่วยกันคิดปลายทางด้วยนะครับตอบเท่าไหร่กลุ่มที่2ลองดูอีก1ครั้งนะได้คำตอบหรือยังปลายทางแล้วครับเราใช้อะไรเอ่ยเราต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบใช่ไหมเพื่อหาว่าตัวไม่ทราบค่านั้นเท่ากับจำนวนใดใช่ไหมครับกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะตอบเท่าไหร่เอ่ยลองดูอีก1ครั้งกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันนะตัวไม่ทราบค่านั้นเราจะหาโดยใช้อะไรเอ่ยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะได้ว่าอะไรลูกเราจะได้ว่า 1,000 ลบด้วย827เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมนักเรียนจำได้ไหมในเรื่องของแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะจำนวนใดเป็นส่วนรวม 1,000 จำนวนใดเป็นส่วนย่อย827และกับตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับถ้าเรานำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนใดจำนวนหนึ่งผลลบที่ได้ก็คือส่วนย่อยอีกจำนวน1นั่นเองใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องนำ 1,000 ลบด้วย827เพื่อหาตัวไม่ทราบค่านั้นนั่นเองซึ่ง 1,000 ลบด้วย827เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นั่นก็คือ173นั่นเองนะครับ173นั่นหมายความว่าตัวไม่ทราบค่าของเรานั่นก็คือ173นั่นหมายความว่าตูนต้องวิ่งอีกเท่าไหร่ลูกตูนต้องวิ่งอีก173กิโลเมตรจึงจะได้ระยะทาง 1,000 กิโลเมตรนั่นเองเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะเรามาตรวจสอบกันสักเล็กน้อยว่าคำตอบที่ได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่เมื่อสักครู่นี้เราได้คำตอบแล้วใช่ไหมว่าอ๋อตูนต้องวิ่งอีก173กิโลเมตรแล้วคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหมใครตอบเป็นครูได้บ้างนโมลูกคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหม
1: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เ

0: 827ใกล้เคียงกับ800ครับ200เอ้ย173ใกล้เคียงกับ200ครับ1,000ใกล้เคียงกับ 1,001 ครับ
1: ก็หมายความว่านักเรียนต้องดูเมื่อสักครู่นี้นะ827กิโลเมตรใช่ไหมครับถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลเราอาจจะดูความใกล้เคียงใช่ไหม827ใกล้เคียง800นะต้องวิ่งอีกกี่กิโลเมตรเราได้คำตอบคือเท่าไหร่เราได้คำตอบคือ137นั่นหมายความว่า173เราได้คำตอบคือ173นะถ้าเรานำ 1,000 ลบด้วย800ก็จะเท่ากับ200ซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบของเรานั่นเองนะแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลนะเพราะว่าสอดคล้องใช่ไหมครับหรืออีกวิธีการหนึ่งเราอาจจะตรวจสอบโดยการอะไรนำไปแทนในแผนภาพใช่ไหมจะเห็นว่าตอนแรกตูนวิ่งไปแล้ว827กิโลเมตรใช่ไหมครับและต้องวิ่งอีก173เราก็ลองนำสองจำนวนนี้มาบวกกันแล้วดูว่าเท่ากับ 1,000 หรือไม่นั่นเองซึ่งปรากฏว่าเท่าไหม
2: เท
1: ่าก็จะได้ว่าคำตอบของเราเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับยากไหมไม่ยากนะดังนั้นจึงสามารถที่จะตอบได้เลยว่าตูนต้องวิ่งอีก173กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะโจทย์ข้อนี้ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกัน1 2 3ดอกกุหลาบสรุปแล้วแม่ค้าเขาขายอะไรลูก
2: ดอกกุหลาบ
1: อ๋อแม่ค้าขายดอกกุหลาบเวลาขายดอกกุหลาบนี่ดอกกุหลาบจะเพิ่มขึ้นหรือดอกกุหลาบจะลดลงลูก
2: ลดลง
1: อ๋อดอกกุหลาบจะลดลงนะก็ลองคิดไปก่อนในใจนะครับน่าจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ใดนะครับก่อนอื่นนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์บอกอะไรเราใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยโจทย์บอกอะไรเราประกอบลูกโจทย์บอกอะไรเราครับ
3: แม่ค้ามีดอกกุหลาบ750ดอกครับขายไปจนเหลือดอกกุหลาบ105ดอกครับ
1: ขายไปจนเหลือดอกกุหลาบ105ดอกใช่ไหมถูกต้องไหมมาดูกันนะถูกต้องนะครับเอาประเมินให้ประกอบหน่อยนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับส่วนสิ่งที่โจทย์ถามแล้วลูกเจ้านายลูก
3: แม่ค้าขายกุหลาบไปแล้วกี่ดอก
1: แม่ค้าขายกุหลาบไปแล้วกี่ดอกเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะถูกต้องไหมถูกต้องอัปรมือเจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์เรียบร้อยแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเราจะหาวิธีว่าเป็นวิธีการบวกหรือวิธีการลบเราก็อาจจะใช้อะไรนะใช้อะไรใช้แผนภาพขั้นนี้นักเรียนคิดว่าเราอยู่ในขั้นอะไรเนี่ยขั้นอะไรขั้นวางแผนใช่ไหมว่าเอ๊ะน่าจะใช้วิธีการใดนะครับมาดูกันนะท่านครูมีแถบกระดาษนะเด็กๆยังจำแถบกระดาษได้ไหมยังจำได้นะคุณครูมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้สองรูปนะครับนักเรียนคิดว่าแถบสีเขียวน่าจะแทนจำนวนของดอกกุหลาบที่ทำไมใครตอบได้บ้างนโมลูกนโมเป็นแถบสั้นใช่ไหมแถบสั้นต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็นดอกกุหลาบที่ทำไม
3: ขายไปแล้วครับ
1: ดอกกุหลาบที่ขายไปแล้วจริงหรือเปล่า
3: ที่เหลือครับ
1: ต้องเป็นดอกกุหลาบที่อะไรที่เหลืออานาโมออกมาเขียนหน่อยดอกกุหลาบที่เหลือเพราะว่าอะไรใครให้เหตุผลได้บ้างใครให้เหตุผลได้บ้าง

0: Ah. ใครให้เหตุผลได้บ้างทำไมเราต้องเขียนแถบที่สั้นลุกเพราะว่าอะไรอ๋อมันเหลือจำนวนน้อยแล้วใช่ไหมเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วใช่ไหมเหลือเพียง105ดอกทั้งหมดมีตั้ง750ดอกใช่ไหมครับที่เหลือเท่าไหร่ครับ105ดอกนั่นเองนะ105ดอกนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องอัปรมือนโมนอเยี่ยมมากนะแล้วอีกแถบหนึ่งล่ะน่าจะแทนอะไรลูกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์น่าจะแทนอะไรครับ
1: ที่ขายไปแล้วครับ
0: ที่ขายไปแล้วใช่ไหมอ่ะออกมาเขียนลูกออกมาเขียนที่ขายไปแล้วใช่ไหมที่ขายไปแล้วที่ขายที่ขายไปแล้วน่าจะขายไปมากพอสมควรเลยเนาะใช่ไหมเพราะว่าเหลือเพียง105ดอกใช่ไหมครับทั้งหมดมีตั้ง750ดอกใช่ไหมที่ขายไปแล้วนะเราทราบหรือยังที่ขายไปแล้วลูก
2: ย
0: ังไม่ทราบใช่ไหมยังไม่ทราบแสดงว่าเราอาจจะใช้เครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะครับอ่ะปรบมือชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะแต่เราทราบว่าอะไรเราทราบว่าจำนวนดอกกุหลาบทั้งหมดที่แม่ค้ามีอยู่มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
2: 750
0: อ๋อมีทั้งหมด750ดอกนั่นเองเอ๊ะต้องเขียนจำนวนนี้คือเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ใครออกมาเขียนได้บ้างตะวันลูกมาตะวันตะวันออกมาเขียนหน่อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะเจ็ดร้อยห้าสิบดอกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมวลตะวันหน่อยนักเรียนดูจากแผนภาพนี้แล้วทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าน่าจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรลองเขียนออกมาสิครับลงมือเลยครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยตามมาด้วยกลุ่มที่3แบบติดๆเลยได้ไหมกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1แล้วลูกเสร็จหรือยังกลุ่มที่1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นั่นก็คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น750ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ105ถูกต้องทุกกลุ่มเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยปลายทางแล้วครับได้เช่นเดียวกันไหมหวังว่าคงได้เช่นเดียวกันนะ750ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ105ครับช่วยกันหาคำตอบหน่อยจำนวนนั้นคือจำนวนใดนะ ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบน่าจะช่วยเราได้นะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยจำนวนที่เป็นคำตอบยังกลุ่มที่

3เสร็จเรียบร้อยนะปลายทางแล้วครับทำได้ไหมเอ่ยเราก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยด้วยนะเมื่อเห็นแผนภาพเรียบร้อย

0: เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่4นะเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วแล้วกลุ่มที่5แล้วลูกเดี๋ยวมาดูไปพร้อมเพื่อนนะกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่กลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่ลูกตอบเท่าไหร่ครับกลุ่มที่1
1: 645ค่ะ
0: 645นะกลุ่มที่2ตอบเท่าไหร่ครับ
2: 655ค่ะ
0: เท่าไหร่นะ
2: 655
0: 655นะกลุ่มที่3 645กลุ่มที่4 645แล้วกลุ่มที่5ตอบเท่าไหร่เอ่ย
3: 645ค่ะ
0: 645เดี๋ยวมาดูกันคำตอบก็คือ645นั่นเอง750ลบด้วย645เท่ากับ105นะเด็กๆครับเราคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรต้องนำอะไรใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างต้องนำอะไรลบด้วยอะไรประกอบลูกมาต้องนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้ต้องนำอะไรเอ่ยต้องนำ750ลบด้วยอะไรเอ่ยเจ็ดร้อยห้าสิบลบด้วย105นะครับเท่ากับจำนวนใดนั่นเองเยี่ยมมากปรบมือให้ประกอบหน่อยเยี่ยมมากนะและเราก็หาคำตอบออกมาใช่ไหมครับว่าเท่ากับเท่าใดนั่นก็คือเท่ากับ645นั่นเองนะดังนั้นเราจึงสามารถบอกได้ว่าแม่ค้าขายกุหลาบไปแล้ว645ดอกนะเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลนักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลไหมใครช่วยครูตรวจสอบได้บ้างลองพูดลองตรวจสอบดูนะเราจะได้ฝึกลูกนักเรียนคิดว่า645เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมนโมลูกนโม
4: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรครับ
4: เพราะ750ใกล้เคียงกับ800ครับ645ใกล้เคียงกับ600ครับ105ใกล้เคียงกับ100ครับถ้าเอามาบวกกับ600บวก1เท่ากับใกล้เคียงกับเท่ากับ700ใกล้เคียงกับ750ครับ
0: เดี๋ยวมาดูกันนะจริงๆแล้วจะเห็นว่าเพื่อนอาจจะอธิบายไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะไม่เป็นไรนะลูกฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะดีแล้วนะเราได้ฝึกพูดฝึกสื่อสารออกมาทางคณิตศาสตร์เนี่ยดีมากๆนะครับแม่ค้ามีดอกกุหลาบ750ดอกใช่ไหมทั้งหมด750ใช่ไหมลูกใช่ไหมขายไปเนี่ยแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ105ดอกใช่ไหมขายไปแล้วเหลืออยู่105ดอกแล้วเราได้คำตอบว่าอะไรขายไปแล้วเท่าไหร่645นั่นหมายความว่าถ้าเรานำจำนวนดอกกุหลาบที่เหลืออยู่รวมกับจำนวนดอกกุหลาบที่ขายไปแล้วรวมกันจะต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ750ใช่ไหมก็ต้องเท่ากับจำนวนดอกกุหลาบทั้งหมดที่แม่ค้ามีซึ่งเราจะพบว่าถ้าเรานำ645บวก105นักเรียนลองบวกสิเท่ากับ750ไหมลองทำการบวกสิทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเท่าไหมเอ่ยลองหัดตรวจสอบนะเท่าไหมลูก 645บวก

0: อ๋อเท่าเลยกลุ่มที่1ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนะครับถูกต้องด้วยนะมาดูโจทย์ปัญหาข้อถัดไปนะโจทย์ปัญหานี้ว่าอย่างไรนะอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านพร้อมกัน1 2 3มีเค้กส้มกี่ชิ้นคุณครูถามว่าสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราใครตอบได้บ้างเอ่ยพักวันลันลูก
1: แม่ค้าขายเค้กส้มไป325ชิ้นยังเหลือเค้กส้ม135ชิ้นค่ะ
0: 135ชิ้นนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประเมินให้พักเวลาหน่อยนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับและสิ่งที่โจทย์ถามแล้วลูกปลื้มสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร
2: 190เฉย
3: เดิมแม่คะมีเค้กส้มกี่ชิ้นครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือเดิมแม่ค้ามีเค้กส้มกี่ชิ้นสังเกตคำสำคัญมีคำสำคัญว่าอะไรเอ่ย
4: ก
0: ี่ใช่ไหมเราจึงทราบว่าอ๋อประโยคนี้เป็นประโยคที่โจทย์ถามนั่นเองนะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเรามาช่วยกันเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดกันดีกว่าเรามาวางแผนกันใช่ไหมว่าเราน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบดีคุณครูมีแถบมาให้สองแถบอีกเช่นเคยนะนักเรียนคิดว่าแถบสีเขียวน่าจะแทนจำนวนของอะไรแถบสีเหลืองน่าจะแทนจำนวนของอะไรดาเนียลูกแถบสีเขียวก่อนแถบสีเขียวน่าจะแทนของอะไร
5: เค้กที่แม่ค้าขายไปค่ะ
0: เค้กที่แม่ค้าขายไปใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยบ้างยกมือใครเห็นด้วยใครคิดแตกต่างใครคิดแตกต่างมีไหมดานีออกมาเขียนลูกดานีออกมาเขียนขายไปใช่ไหมขายไปขายไปเท่าไหร่ครับ325ใช่ไหมขายไป325ชิ้นนั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ดาเนียลเยี่ยมมากแล้วปรากฏว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะเหลืออยู่เท่าไหร่เหลืออยู่135ชิ้นนักเรียนคิดว่าแถบสีเหลืองนี้น่าจะแทนจำนวนของอะไรใครออกมาเขียนได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างนะน้ำโมลุกมาน้ำโมลุกมาส่วนนี้ต้องแทนอะไร
6: เค้ก
0: ที่เหลือใช่ไหมก็คือเค้กที่เหลือนั่นเองนะที่เหลืออยู่เท่าไหร่

0: เหลืออยู่135ใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะเราต้องหาอะไรเอ่ยเดิมแม่ค้ามีเค้กส้มกี่ชิ้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราก็ต้องหาว่าทั้งหมดนี้คือจำนวนใดจำนวนของเค้กส้มทั้งหมดใช่ไหมเราก็เขียนเครื่องหมายคำถามนะครับไว้ก่อนในลักษณะนี้นะซึ่งนักเรียนจะต้องหาว่าจำนวนนั้นคือจำนวนใดนะเดิมแม่ค้ามีเค้กส้มกี่ชิ้นเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพได้อย่างไรครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพนี้ออกมาครับลงมือเลยครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจำนวนใดลบด้วย325เท่ากับ135ใช่ไหมกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1เสร็จหรือยังเรามาดูพร้อมกันนะถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับเราจะเขียนได้เป็นจำนวนใดลบด้วย325เท่ากับ135นั่นเองซึ่งจำนวนนั้นคือเท่าไหร่ช่วยกันคิดซิจำนวนนั้นคือจำนวนใดช่วยกันคิดเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยนะเสร็จหรือยังหวังว่าน่าจะเสร็จกันหมดแล้วนะจำนวนนั้นก็คือวางปากกาลงก่อนวางปากกาลงวางกระดานลงจำนวนนั้นก็คือ460นั่นเองนะครับ460นะเพราะว่าอะไรเอ่ยคิดยังไงถึงได้460ลูกคิดอย่างไรคิดอย่างไรเด็กๆจำแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหมส่วนรวมคือจำนวนใดครับส่วนรวมส่วนรวมคือจำนวนใดตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมส่วนย่อยล่ะ325กับ135นะจำได้ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมนั่นหมายความว่าถ้าเรานำ325บวก135เราก็จะทราบว่าส่วนรวมคือจำนวนใดนั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงได้ว่า325บวก135เท่ากับ460นั่นเองจึงสามารถที่จะบอกได้ว่า460ลบด้วย325เท่ากับ135นั่นเองนะดังนั้นจึงบอกได้ว่าเดิมแม่ค้ามีเค้กส้ม460ชิ้นนั่นเองถ้าเราจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ว่าเดิมแม่ค้ามีเค้กส้ม460ชิ้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เราจะตรวจสอบอย่างไรดีครับตรวจสอบยังไงดีตรวจสอบยังไงดีนำจำนวนใดมาบวกจำนวนใดได้เลยนโมลูก
1: มีใคร 325บวก135
0: แล้วดูว่าเท่ากับอะไร
1: 460ครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาปรบมือให้นโมหน่อยนั่นก็คือเราสามารถนำจำนวนเค้กส้มที่ขายไปใช่ไหมรวมกับจำนวนเค้กส้มที่เหลืออยู่แล้วดูว่าได้เท่ากับ460หรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งปรากฏว่าได้เท่าไหมได้เท่านะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าคำตอบนี้นะสมเหตุสมผลและถูกต้องด้วยนะครับดังนั้นจากที่เด็กๆได้ดูกระบวนการในการแก้ปัญหาไปนะทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับนักเรียนได้ข้อสรุปอะไรบ้างช่วยตอบคุณครูหน่อยเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างเกียร์ไหนลูก
2: ผลบวกครับ
0: ได้ฝึกอะไรนะ
2: ได้ฝึกการหาผลลบผลบวกครับ
0: ได้ฝึกการหาผลบวกอ่ะใครได้อะไรอีกนโมลูก
3: ได้ฝึกความสัมพันธ์ของการบวกและการลบครับ
0: อ๋อได้ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบปลื้มแล้วลูกปลื้ม
4: แก้ได้เรียนรู้เลยการแก้โจทย์ปัญหาแบบมีตัวไม่ทราบค่าครับ
0: การแก้โจทย์ปัญหาแบบมีตัวไม่ทราบค่าเยอะมากและ if ล่ะ if ได้ฝึกเกี่ยวกับอะไรเอ่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
5: การวางแผนค
0: ่ะได้การวางแผนการแก้ปัญหาใช่ไหมนักเรียนจะเห็นว่าขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเราเริ่มต้นที่อะไรเราเริ่มต้นที่ทำว่าตอบพร้อมกันทำความเข้าใจปัญหานะครับจากนั้นเราวางแผนในการแก้ปัญหาหาคำตอบและสุดท้ายตรวจสอบคำตอบถ้าเราพบว่าคำตอบเราคลาดเคลื่อนก็อาจจะต้องไปทำความเข้าใจปัญหาใหม่นะครับและใช้กระบวนการในการแก้ปัญหานี้ในการหาคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.22 ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tsv.ac.th นะครับให้นักเรียนทำนะแบบฝึกหัดข้อที่1ถึงข้อที่3นะแบบฝึกหัด 2.22 นะครับอ่านคำสั่งทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.22 อธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับทำให้ครบทั้ง3ข้อนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของอะไรนั่นคือในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนในตอนที่1นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.23 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tsv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจ

ได้เรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมาไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประ

0: เทนีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
1: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
2: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุ้มกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตุ้มกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงถันออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป
3: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูแนนอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนั่นเองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เราเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการออมการทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายได้รายรับไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่ครูแนนสอนไปในหน่วยการเรียนรู้ที่2นักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะคะซึ่งการทำบันทึกรายรับรายจ่ายจำเป็นไหมคะจำเป็นนะคะในวันข้างหน้าเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่นะคะบันทึกรายรับรายจ่ายจะเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนความจำให้เราว่าเราใช้จ่ายอะไรไปแล้วบ้างนะคะสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราก็สามารถตัดรายการนั้นออกได้นะคะเพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่3เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของมารยาททางสังคมนะคะเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะต้องมีมารยาท 1. เมื่อมีผู้พูดจะต้องมีผู้ฟังนะคะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งพื้นฐานที่เราทุกคนควรมีและอีกอย่างหนึ่งมารยาททางด้านการไหว้การทักทายการกราบการนั่งการเดินนะคะซึ่งแน่นอนเราก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะเราต้องอยู่ร่วมกับใครคะเราต้องอยู่ร่วมกับใครคะเราจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นออกไปพบเจอคนอื่นอีกมากมายดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของมารยาทนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทในเรื่องของการไหว้นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องไหว้สวยนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ไปแล้วครูแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถปฏิบัติตามหลักของการไหว้ได้อย่างถูกต้องรวมไปทั้งเห็นความสำคัญของมารยาทการไหว้นั่นเองนะคะเราจะทักทายสวัสดีเมื่อโอกาสใดเราจะทักทายสวัสดีเมื่อโอกาสใดคะ
2: เมื่อเจอญาติครับ
1: เมื่อเจอญาตินักเรียนปลายทางล่ะคะเราจะทักทายสวัสดีกันเมื่อใดกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
3: เมื่อเจอคุณครูค่ะ
1: เมื่อเจอคุณครูกลุ่มที่3นะคะเมื่อเจอใครคะ
4: เจอเพื่อนค่ะ
1: เมื่อเจอเพื่อนๆเราจะทักทายสวัสดีกันเดี๋ยวคุณแนนขอกลุ่มที่2ค่ะ
5: ก่อนเข้าโรงเรียน
1: ก่อนเข้าโรงเรียนนะคะเจอคุณครูใช่ไหมคะเราก็จะทักทายสวัสดีกันเจอคุณพ่อคุณแม่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เราทักทายสวัสดีเมื่อโอกาสใดคะ
6: เจอคุณปู่ค่ะ
1: เจอคุณปู่เจอญาตินะคะกลุ่มที่3น้องมอสใช่ไหมคะน้องมอสจะตอบว่าอะไรเอ่ยเราทักทายสวัสดีเมื่อโอกาสใดคะ
7: ออกโรงเรียนครับ
1: เมื่อเราเข้าโรงเรียนนั่นเองนะคะมาดูเลยเราทักทายเมื่อเรามาเจอกันตอนเช้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน้าโรงเรียนคุณครูรอต้อนรับนักเรียนอยู่เราก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นเองนะคะเมื่อเราเจอกันเราควรทักทายสวัสดีกันต่อมาก่อนมาโรงเรียนนักเรียนควรทำความเคารพใครบ้าง

0: กลุ่มที่1ค่ะก่อนมาโรงเรียนเราควรทำความเคารพใครบ้างคะ
1: ผู้ปกครองค่ะ
0: ผู้ปกครองของเรานะคะกลุ่มที่4ค่ะเรามาโรงเรียนเราควรก่อนที่เราจะมาถึงโรงเรียนเราควรทำความเคารพใครคะ
1: พี่ๆตำรวจครับ
0: พี่ๆตำรวจเราเจอพี่ๆตำรวจที่มาอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราในหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เราทักทายหรือสวัสดีใครก่อนที่เราจะมาถึงโรงเรียนคะ
2: คุณครูครับ
0: คุณครูทีนี้มาดูก่อนมาถึงโรงเรียนนักเรียนควรทำความเคารพคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนั่นเองนะคะก่อนมาโรงเรียนไหนใครยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเลยยกมือขึ้นโอ้โหเก่งมากๆและดีที่สุดเลยนะคะให้นักเรียนปฏิบัติต่อไปนักเรียนปลายทางด้วยนะคะก่อนมาโรงเรียนเรายกมือไหว้ทำความเคารพคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพก่อนมาโรงเรียนนั่นเองค่ะต่อมาให้เด็กๆตั้งใจรับชมวิดีทัศน์เรื่องไหว้ถูกทุกระดับประทับใจด้วยนะคะวิดีโอนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรดีๆให้เราได้รับชมเดี๋ยวเราจะไปรับชมพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: กลุ่มที่5พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังและดูด้วยว่าในวิดีทัศน์นี้ให้ความรู้อะไรกับเราบ้างการไหว้ให้ถูกต้องไหว้อย่างไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลย

0: ซ่อมแล้วซ่อมแล้วเรียนได้แค่นี้แหละเพราะเราใช้แอร์แบบประหยัดประหยัดพอเพียงพอเพียงเข้าใจป่ะเนี่ย
1: เอานะถึงแอร์จะไม่เย็นเพียงแค่ใจของเราเย็นก็พอแล้วโยม
0: นะโมสังโฆพุทโธพุทธังสรณังโอเคมอเตอร์เวย์โหหิวสาธุ
1: นี่เองสวดบทอะไรของเองล่ะ
0: หลวงพ่อไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยนี่คือคาถามหาเซฟตี้ท่องแล้วจะปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเดินทางไปไหนก็ไม่มีการหลงทางครับหลวงพ
2: ่
0: อ
2: ใช่แล้วหลวงพ่อคาถาเนี้ยดีจริงเวลาลุงก็สวดทีไรนะสบายใจทุกทีเลย
0: เฮ้ยดูดิ
3: เนี่ยบอกแล้วให้ขับดีๆระวังระวังเป็นไงล่ะเนี่ยชนเลย
2: เฮ้ย
0: เฮ้ย
2: ทำไมขับรถแบบนี้เนี่ย
0: โอ้ยท้ายห้อยเลยเฮ้ยขับรถแบบนี้ได้ไงเนี่ยอยากตายกันหรือไง
1: อาตมาว่าโยมขับรถด้วยความประมาทขาดสติไตรตรองจนเกินไปนี่เคราะห์ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากมาย
4: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับพี่ขอโทษครับลุงครับขอโทษครับ
3: ท็อปว่าอย่างกันไม่ได้มันผิดวิธี
4: เอ้า
3: การไหว้ที่ถูกวิธีนะมี3ระดับระดับแรกเนี่ยก็คือไหว้พระให้เรานำหัวแม่มือจรดที่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่หน้าผากส่วนระดับที่2เนี่ยให้ไหว้ผู้ที่อาวุโสเอาหัวแม่มือเนี่ยจรดที่ปลายจมูกปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ระหว่างคิ้วส่วนระดับที่3ไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่ามีอายุมากกว่านิดหน่อยหัวแม่มือเนี่ยจรดที่คางส่วนปลายนิ้วชี้เนี่ยแตะที่ปลายจมูกแต่ถ้ามีอายุเท่ากันเนี่ยพี่ทอมไม่ต้องก้มหัวก็ได้โอเคคราวนี้ก็ไปทำเลยไป
4: ขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับคุณลุงขอโทษครับ
1: เอาล่ะโยมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเป็นเด็กรุ่นใหม่รู้จักว่าได้ถูกต้องก็น่าชมเชยนี่ก็ได้เวลาที่อาตมาต้องไปรับกิจนิมนต์แล้ว
4: นมัสการครับ
3: หลวงพ่อ
1: เจริญพร

0: ขับรถระวังนะทีหลังอ่ะไปแบตเก็บ
1: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด-19การไหว้แบบไทยแบ่งออกเป็น3ระดับตามระดับของบุคคลระดับที่1การไหว้พระได้แก่การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบเบญจางคประดิษฐ์ได้ให้ประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบที่ส่วนของหน้าผาก
2: ระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากได้แก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์และบุคคลที่เราเคารพนับถือให้ประนมมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายจมูกนิ้วชี้ให้แนบระหว่างคิ้ว
1: ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยให้ประนมมือขึ้นแล้วยกขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดที่ปลายคางปลายนิ้วชี้แนบที่ปลายจมูก
2: สำหรับการไหว้ในระดับที่3นี้จะใช้แสดงความเคารพผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อนกันได้ด้วยโดยยืนตรงไหว้ไม่ต้องค้อมศีรษะลง
1: เสริมเสน่ห์ด้วยการไหว้เท่อย่างไทยรักษาระยะห่างไว้ช่วยห่างไกลโควิด-19
3: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะเรื่องไหว้ถูทุกระดับประทับใจนั่นเองนะคะจากวิดิทัศน์ที่เราได้รับชมไปแล้วเป็นอย่างไรคะสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
4: การไหว
3: ้นั่นเองซึ่งการไหว้ของเรามีกี่ระดับคะ
4: 3
3: ระดับนั่นเองมีอะไรบ้างเอ่ยระดับที่1ก็คือการไหว้พระนั่นเองนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถลงกราบลงบนพื้นได้ก็คือการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์ใช่ไหมคะในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเราก็สามารถไหว้พระสงฆ์ได้โดยการไหว้ระดับที่1นั่นเองค่ะต่อมาระดับที่2ล่ะคะไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่าเรานะคะหรือผู้ที่มีพระคุณคุณครูคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ใช่แล้วค่ะเราก็จะไหว้ในระดับที่2นั่นเองนะคะต่อไปไหว้ระดับที่3ล่ะคะ
5: ไหว้สำหรับคนที่อายุเท
3: ่
5: าก
3: ันไหว้บุคคลที่มีอายุห่างจากเราเล็กน้อยและสามารถไหว้เพื่อนได้ไหมคะระดับที่3ได้นั่นเองนะคะระดับที่3ก็คือการไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเล็กน้อยเราจะไหว้เพื่อนไหว้ระดับไหนคะระดับที่3นั่นเองนะคะต่อมาค่ะการไหว้พระเราจะค้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมกับประนมมือให้หัวนิ้วแม่มือนะคะจรดระหว่างคิ้วส่วนปลายนิ้วแนบกับหน้าผากเดี๋ยวเด็กๆดูคุณแนนก่อนนะคะแล้วคุณแนนจะให้นักเรียนปฏิบัติทีละกลุ่มนั่นเองค่ะการไหว้ระดับที่1ไหว้ใครนะคะ
6: ไหว
3: ้พระนั่นเองนะคะนิ้วหัวแม่มือของเราจะอยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบชิดกับหน้าผากนะคะ1 2 3ค้อมตัวและค้อมศีรษะลงให้มากๆนั่นเองดูอีกหนึ่งรอบค่ะ1 2 3นี่คือการไหว้พระสงฆ์นะคะไหว้ระดับที่1กลุ่มที่1เชิญค่ะลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นเลยทั้งกลุ่มเลยนะคะเชิญเลยกลุ่มอื่นๆลองมองที่เพื่อนนะคะว่าเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องไหมจ้องมาที่เพื่อนเลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆกลุ่มที่1ได้เลยนะคะวายระดับที่1ค่ะ1 2 3ปฏิบัติเลยค่ะ

0: นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะ1 2 3ในกรณีที่เพื่อนๆนะคะเป็นนับถือศาสนาอิสลามไม่ต้องไหว้ระดับที่1ก็ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะเอาใหม่ค่ะลูกเดี๋ยวนาเดียลองดูเพื่อนๆให้คุณแนนหน่อยนะคะนาเดียดูเพื่อนๆให้คุณแนนด้วยว่าเพื่อนทำถูกไหมไหว้ระดับที่1ปฏิบัติใหม่ค่ะ1 2 3ค้อมตัวและค้อมศีรษะลงมากๆโอเคเชิญนั่งค่ะต่อมากลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2หันหน้ามาให้คุณแนนเลยทางคุณแนนเลยค่ะและเพื่อนๆกลุ่ม1กลุ่ม5กลุ่ม3กลุ่ม4มองดูเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเพื่อนทําถูกไหมไหว้พระระดับที่1 1 2 3นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วเงยหน้าขึ้นค่ะคุณแนนขออีก1รอบน้องเกียร์ไนท์คะนิ้วหัวแม่มือของเราจะอยู่ตรงระหว่างคิ้วนะคะและคุณแนนขอบอกเลยเราจะไม่กระดกนิ้วมาอย่างนี้นะคะเราจะทำมือเป็นเหมือนดอกบัวตูมและไม่กระดกนิ้วนะคะเราจะค้อมตัวลงให้มากๆพร้อมนะคะ1 2 3โอเคค่ะจากที่คุณแนนสังเกตดูนะคะนักเรียนบางคนยังกางนิ้วออกเราจะไม่กางนิ้วนะคะเชิญนั่งลงก่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ยืนเลยค่ะเพื่อนๆทั้ง3กลุ่มมองดูเพื่อนๆด้วยนะคะมองดูกลุ่ม3และกลุ่ม4เพื่อนๆกลุ่ม3และกลุ่ม4มองมาที่คุณแนนค่ะกลุ่มที่5คะช่วยคุณแนนดูเพื่อนๆด้วยนะคะกลุ่มที่3วัยระดับที่1ค่ะ1 2 3กลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่4วัยระดับที่1 1 2 3เชิญนั่งค่ะต่อมานะคะเพื่อนๆกลุ่มที่5ค่ะตรงเลยยืนตรงเลยนะคะกลุ่มที่5ไหว้ระดับที่1ค่ะไหว้พระ1 2 3ไหว้พระนะคะ1 2 3เชิญนั่งได้ค่ะทีนี้คุณแนนถามอีกรอบหนึ่งค่ะการไหว้พระนิ้วหัวแม่มือของเราจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบกับหน้าผากนั่นเองซึ่งเราจะไม่กางนิ้วออกและไม่กระดกนิ้วนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางฝึกได้เลยค่ะต่อมาไหว้ระดับที่1ไปแล้วไหว้ระดับที่2คืออะไรคะไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่อาวุโสก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่าเรามากๆเลยนะคะเราจะค้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมประนมมือขึ้นให้หัวแม่มือจะหลุดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้วนั่นเองค่ะระดับที่2ลดหลั่นลงมาค่ะนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงปลายจมูกส่วนปลายนิ้วของเราอยู่ระหว่างคิ้วนักเรียนมองดูที่คุณแนนก่อนนะคะ1 2 3มือคุณแนนนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะว่าระดับที่2ตรงปลายจมูกปลายนิ้วล่ะคะระหว่างคิ้วนั่นเองนะคะ ให้นักเรียนปลายทางฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะไหว้ระดับที่2ค่ะต่อมากลุ่มที่1และกลุ่มที่2ยืนค่ะซึ่งการไหว้ผู้มีพระคุณไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเราทุกๆศาสนาสามารถไหว้ได้ไหมคะได้เนาะโอเคเลยค่ะทีนี้กลุ่มที่1และกลุ่มที่2ไหว้ผู้มีพระคุณค่ะ1 2 3ค้อมตัวลงและพร้อมกับค้อมศีรษะด้วยนะคะอีกรอบนึงค่ะ1 2 3นิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ปลายจมูกนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปกลุ่ม3และกลุ่ม4ค่ะยืนตรงเลยนะคะไหว้ระดับที่2นะคะ1 2 3นิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ปลายจมูกอีกรอบหนึ่งค่ะ1 2 3สวยงามมากเลยค่ะเชิญนั่งได้เลยกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ยืนตรงกลุ่มที่5ยืนตรงเลยค่ะวายระดับที่2 1 2 3เก่งมากค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะน้องเบิ้ลปฏิบัติได้นะคะเป็นการไหว้คุณครูไหว้ผู้ใหญ่ได้เลยค่ะไหว้ระดับที่2 1 2 3เก่งมากเลยนะคะเชิญนั่งค่ะเราเรียนรู้การไหว้กี่ระดับแล้วคะ2ระดับแล้วคือการไหว้พระสงฆ์และการไหว้ผู้มีพระคุณหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานะคะต่อมาคือการไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพถือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยหรือไหว้ในกรณีที่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะเราจะประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูกเด็กดีลองดูคุณแนนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะมีคะแนนให้ด้วยในเรื่องนี้เพราะเราจะได้ฝึกปฏิบัติกันนั่นเองค่ะนิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนนะคะน้องเบิ้ลคะการไหว้ระดับที่3นิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนนะคะน้องแก้วตาคะไหว้ระดับที่3นิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนคะเก่งมากเลยค่ะมองมาที่คุณเอนนะคะการไหว้ระดับที่3 1 2 3ซึ่งการไหว้ระดับที่3เราจะค้อมตัวลงเล็กน้อยนะคะในกรณีที่เราไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่าเราเล็กน้อยนั่นเองค่ะดูคุณเอนอีกรอบค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4มองเห็นไหมคะมองเห็นเนาะไหว้ระดับที่3ค่ะ1 2 3ในกรณีที่เราไหว้เพื่อเราไม่ต้องค้อมศีรษะลงก็ได้นะคะแบบนี้เลย1 2 3สวัสดีค่ะทีนี้กลุ่มที่1และกลุ่มที่2เชิญค่ะหันหน้ามาหาคุณแนนเลยนักเรียนปลายทางฝึกทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะไหว้ระดับที่3 1 2 3ไม่ต้องค้อมศีรษะลงมากนะคะไหว้ระดับที่3 1 2 3นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะตรงปลายคางเราทีนี้หันหน้าเข้าหากันค่ะจับกันเป็นคู่ได้เลยหันหน้าเข้าหากันนะคะหันหน้าเข้าหากันเลยหันหน้าเข้าหากันทีนี้ไหว้เพื่อนค่ะไหว้เพื่อน1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งค่ะ1 2 3เชิญนั่งได้ค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4 ันหน้ามาครูแนนก่อนนะคะวัยระดับที่3พร้อมไหมคะเพื่อนๆกลุ่มที่5คะมองดูเพื่อนๆด้วยนะคะวัยระดับที่3 1 2 3ไม่ต้องค้อมศีรษะลงมากค่ะวัยระดับที่3 1 2 3ต่อมาค่ะหันหน้าจับคู่กันได้เลยจับคู่กันได้เลยคู่กัน3คนก็ได้ค่ะทีนี้เราจะสวัสดีเพื่อนกันเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเราก็สวัสดีกันได้ทักทายกันได้นะคะจับคู่กันได้เลยวัยระดับที่3วัยเพื่อนกันนะคะไหว้เพื่อนกันจับคู่กัน3คนได้ค่ะไหว้ระดับที่3ไหว้เพื่อนกัน1 2 3ไม่ต้องค้อมตัวลงมากนะคะไม่ต้องค้อมตัวลงอีกรอบค่ะ1 2 3อ่ะเชิญนั่งค่ะจากที่ครูแนนสังเกตดูบางคนใช้นิ้วกระดกมาแบบนี้นะคะไม่ถูกต้องเราจะไม่กระดกนิ้วนะคะ mm-hmm. ให้ลักษณะของนิ้วหัวแม่มือของเรานะคะอยู่ตรงช่วงปลายคางของเรานั่นเองต่อมากลุ่มที่5ค่ะเหลือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5วัยระดับที่3 1 2 3นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงปลายคางนะคะอีกรอบหนึ่งวัยระดับที่3 1 2 3ทีนี้หันหน้าเข้าหากันค่ะจับคู่กัน3คนได้นะคะน้องปื้มจับคู่กับเพื่อนๆ3คนได้เลยทีนี้หันหน้าเข้าหากันได้เราหันหน้าเข้าหากันได้ค่ะไหว้เพื่อนกันค่ะไหว้เพื่อนกัน1 2 3เก่งมากๆค่ะอีกรอบนึงค่ะไหว้เพื่อนกันไม่ต้องค้อมศีรษะหรือค้อมตัวก็ได้นะคะ1 2 3น้องแก้วตาคะนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนคะเชิญนั่งค่ะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
0: สุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไร
1: ไป
0: ยังไม่ไปค่ะเรายังไม่ไปเนาะเราสบายดีไหมคะ
1: สบาย
0: ดีเมื่อสักครู่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการไหว้กี่ระดับแล้วนะคะ3ระดับเด็กดีกอดอกเด็กดีกอดอกใครเป็นเด็กดีกอดอกเลยเด็กดีกอดอกแล้วก็อมมะนาวอมมะนาวหรือยังคะเด็กดีอมมะนาวหรือยังเอ่ยเด็กดีอย่าเพิ่งเอามือออกนะคะกอดอกไว้ก่อนจากเมื่อสักครู่ที่ครูแนนสังเกตนักเรียนนะคะในการไหว้3ระดับส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะชอบกระดกนิ้วนะคะครูแนนบอกแล้วว่าเราจะกระดกนิ้วไหมคะนักเรียนปลายทางคะเราจะไม่กระดกนิ้วและไม่กางนิ้วออกแบบนี้นะคะเวลาไหว้ทำเหมือนเป็นดอกบัวตูมนั่นเองค่ะไหว้ระดับที่3นะคะนักเรียนจะชอบกระดกนิ้วออกมาเราจะไม่กระดกนะคะทีนี้เราจะมาถึงช่วงกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติมารยาทการไหว้ทั้ง3ระดับโดยครูแนนจะให้นักเรียนฝึกการไหว้นะคะในกลุ่มของตนเองและหลังจากนั้นครูแนนจะสุ่มให้นักเรียนนะคะออกมาค่ะว่าไหว้ระดับที่1 2 3นะคะใครทำถูกต้องซึ่งในบทเรียนนี้คุณครูปลายทางสามารถทดสอบนักเรียนและใ คะแนนนักเรียนได้เลยนะคะเป็นการฝึกปฏิบัตินักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติกันนะคะนักเรียนปลายทางฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะทั้ง3ระดับนั่นเองค่ะอ่ะยืนขึ้นทีนี
2: ้
0: ยังค่ะอ่ะให้ฝึกปฏิบัติในกลุ่มนะคะการไหว้ที่1 2 3ไป

0: ในกลุ่มของตนเองได้เลยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ครูแนนให้ไหว้ระดับที่2ไหว้ระดับที่2กลุ่มที่2ไหว้ระดับที่1ไหว้ระดับที่1ไหว้พระน้องกิ่งเก้ากิ่งเก้านี่คือศาสนาอะไรอ่ะไหว้ได้ไหว้ระดับที่1นะคะไม่ค่ะไม่ต้องจับคู่เราฝึกกันในกลุ่มกลุ่มที่3ไหว้ระดับที่3ค่ะฝึกไหว้ในกลุ่มค่ะมาฝึกไหว้ในกลุ่มไปเลยกลุ่มที่4ฝึกไหว้ระดับที่1ไหว้ใครคะไหว้ใครคะ
1: เพื่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไหว้พระอิฟมานี่อิฟมานี่เจด้ามานี่ค่ะฝึกไหว้ระดับที
1: ่
0: 1นะคะไหนดูสิคะไหนลองฝึกให้คุณแนนดูสิ1 2เราได้ไหว้อะไรไหว้พระใช่ไหมคะนี่หัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะเก่งมากอ่ะลองทำให้คุณแอนดูอีกรอบนึงเก่งมากไหว้สวยต่อไปไหว้ระดับที่2ไหว้ระดับที่2คือไหว้ใครคะถูกต้องอ่ะลองไหว้ซิแล้วไหว้ระดับที่2สองคนนี้ไหว้สวยต่อไปไหว้ระดับที่3เก่งมากไหว้ได้สวยมากเก่งมากค่ะอันนี้ไหว้ระดับที่เท่าไหร่คะไหว้ระดับที่1ใช่ไหมคะลองทำให้คุณแนนดูกิ่งก้าวชอบเอานิ้วกระดกอะลูกไหนลองทำมือแบบนี้จึ๊บค่ะแล้วก็ไม่กระดกนิ้วออกไหว้1 2 3ไหว้ระดับที่2โอเคต่อไปไหว้ระดับที่1สิคะอันนี้ไหว้เมื่อกี้ไหว้ระดับที่เท่าไหร่คะ1เมื่อกี้คุณแนนเห็นกิ่งก้าวเอามาไว้ที่ตรงจมูกที่จริงแล้วมันต้องไว้ตรงไหนคะเก่งมากเอาใหม่1 2 3ตรงนี้ลูกเอาไหว้ระดับเอาระดับที่1ใช่ถูกต้องถูกต้องเอาใหม่
1: เอาวันนี
0: ้เราต้องพร้อมตัวลงถูกต้องเอาใหม่หนึ่งสองสามเก่งมากระดับที่สองเลยหนึ่งสองสามเก่งมากไว้ระดับที่สามหนึ่งสองสามไว้ระดับที่3เราไม่ต้องพร้อมศีรษะลงมากใช่ไหมคะเก่งมากหนึ่งสองสามโอเคมานี่ค่ะมานี่เลยทำเป็นวงกลมมาเยือนตรงนี้ได้ไว้ระดับที่1 1 2 3พร้อมตัวลงให้มากๆพร้อมตัวลงให้มากๆเอาใหม่ค่ะไว้ระดับที่1 1 2 3ไม่ใช่ไม่ใช่ไว้ระดับที่1ใหม่ไว้ระดับที่1ปากกอนไว้ระดับที่1นิ้วหัวแม่มือตรงไหนคะ
1: อยู่ตรงคิ้วค่ะ
0: อยู่ระหว่างคิ้วเอาใหม่ช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนเกนไนช่วยเพื่อนด้วยมานี่อีฟมานี่ไม่เล่นกันนะคะวายระดับที่1ค่ะนโมไม่กางนิ้วนโมไม่กางนิ้วนะคะเอาใหม่1 2เอาใหม่เอามาลงไม่กางนิ้ว1 2 3พร้อมตัวลงเอาใหม่วายระดับที่1 1 2 3โอ้ยชนกันไว้ระดับที่2เอามือลงก่อนไว้ระดับที่2 1 2 3โอเคไว้ระดับที่3ไม่ต้องพร้อมศีรษะลงแต่อิฟขาเราจะไม่กระดกนิ้วเนาะอิฟเราจะไม่กระดกนิ้วแบบนี้เราจะยังไงลูกชูโอเคฝึกทำได้เลย

0: ยหรือยังคะเด็กดีทุกคนนั่งประจำที่ได้เลยเด็กดีทุกคนนั่งประจำที่นะคะเด็กดีปรบมือเป็นสเต็ปหนึ่งรอบเด็กดีปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเด็กดีเอามือวางไว้บนตักเอามือวางไว้บนตักนะคะทีนี้จากการที่เราได้ไปฝึกการทำกิจกรรมในเรื่องของการไหว้สามระดับแล้วนะคะคุณแนนเห็นบุคคลที่ไหว้สวยเพื่อนของเราที่ไหว้สวยมากแล้วก็ไหว้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณแนนจะเชิญเพื่อนๆออกมาลองฝึกทำให้เราดูเป็นตัวอย่างนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางหลังจากที่เราได้ฝึกเป็นอย่างไรกันบ้างคะไหว้ได้สวยและถูกต้องบ้างไหมคะฝึกทำบ่อยๆนะคะถ้าหากเราไหว้ได้ถูกต้องนะคะก็จะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมแล้วก็เป็นยังไงคะน่ารักไหมคะน่ารักนั่นเองเนาะกูเนนขอให้น้องไมกี้แล้วก็น้องเกียร์ไนท์ใช่ไหมคะออกมาเลยเพื่อนทำได้สวยมากเลยนะคะเพื่อนทำได้สวยมากเลยทำได้ถูกต้องด้วยนะคะก่อนอื่นเราขึ้นไปตรงข้างบนได้เลยค่ะก่อนอื่นเราเช็คความเรียบร้อยของเพื่อนก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วไหว้ระดับที่1ค่ะ1 2 3อีกรอบ1นะคะไหว้ระดับที่1 1 2 3ไม่ต้องเร็วนะคะช้าๆเพื่อนๆคะมองดูด้วยนะคะไหว้ระดับที่2 1 2 3สุดท้ายค่ะไหว้ระดับที่3 1 2 3เก่งมากเลยนะคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะครูแนนนะคะจะในบทเรียนเรื่องนี้ครูแนนจะมีการฝึกทดสอบด้วยนั่นเองค่ะถ้าหากใครตั้งใจและทำได้ถูกต้องนะคะได้คะแนนเต็มไปเลยนั่นเองนะคะเราอยากได้คะแนนคะอยากนั่นเองดังนั้นเราจะต้องฝึกในเรื่องของการไหว้ให้ถูกต้องด้วยซึ่งการไหว้แต่ละบุคคลนั้นก็ไม่เหมือนกันนะคะน้องอีฟคะการไหว้ของเรามีกี่ระดับคะ3ระดับนั่นเองเจด้าคะลองยกตัวอย่างสิคะการไหว้ระดับที่1คือไหว้ใครคะไหว้พระนั่นเองนะคะระดับที่2คือไหว้ผู้ใหญ่คุณครูผู้ที่มีอายุมากกว่าเรามากๆเลยและสุดท้ายคือไหว้เพื่อนนั่นเองนะคะไหว้เพื่อนหรือไหว้ผู้ที่อายุมากกว่าเราเล็กน้อยนั่นเองนะคะเราก็ได้ไปฝึกและเรียนรู้กันไปแล้วต่อมาเราจะมาทำใบงานที่1เรื่องไหว้สวยเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับการไหว้ทั้ง3ระดับนั่นเองนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบต่อไปนี้เติมลงในช่องวิธีการไหว้แบบต่างๆให้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนหรือคุณครูนะคะเตรียมใบงานที่1เรื่องไหว้สวยขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางของเรานะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยเปิดไปที่หน้า24นะคะ
1: มาทำไมเดี๋ยวหน้าเจอนะคะเปิดหน้าเดียวเจอ
0: ค่ะหน้า24ทีนี้ครูแนนจะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนพร้อมไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: กลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ทีนี้ฟังก่อนนะคะครูแนนนะคะจะกำหนดคำมาให้3คำนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะครูแนนกำหนด3คำมาให้กันด้วยกันคำแรกคือ
2: พระสงฆ์
0: บุ
2: คคลเสมอกัน
0: บุคคลเสมอกัน
2: ผ
0: ู้ใหญ่นะคะประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับพร้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกป ลายนิ้วแนบระหว่างคิ้วตอนนี้ให้นักเรียนลองคิดสิคะว่าประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมกับคล้องศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกนักเรียนคิดว่าเป็นการไหว้ใครคะ
2: ผ
0: ู้ใหญ่เติมลงไปเลยค่ะต่อมานะคะประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับคล้องศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผากในส่วนของข้อที่2นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วไหว้ใครคะ
2: พระสงฆ
0: ์พระสงฆ์เก่งมากเลยเขียนลงไปเลยค่ะแสดงว่านักเรียนจำหลักการในการไหว้ทั้ง3ระดับได้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทำลงไปเลยในใบงานของเราต่อไปค่ะประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับคล้องศีรษะให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูกเอ๋นิ้วหัวแม่มืออยู่ตรงคางแล้วไหว้ใครคะ
2: บ
0: ุ
2: คคล
0: เสมอกันนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเขียนลงไปเลยซึ่งในตรงข้างๆข้อความเราก็จะมีภาพบอกอยู่แล้วนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถดูได้ตามภาพได้เลยตอนนี้ให้เวลานักเรียนในการเติมคำตอบลงและภาพข้างๆสามารถระบายสีได้นะคะค่ะได้ค่ะเรียบร้อยหรือยังคะง่ายไหมคะใบงานของเราง่ายมากเลยสามารถระบายสีลงได้เลยเดี๋ยววันนี้ครูแนนจะเก็บแบบฝึกหัดของเรานะคะครับเสร็จยังครับเก่งมากอ่ะระบายสีตรงนี้ได้เลยค่ะในส่วนของใบงานแบบฝึกหัดของเราในตรงส่วนไหนยังไม่เรียบร้อยให้ทำให้เรียบร้อยนะคะได้ค่ะระบายสีได้เลยนะคะข้างข้อความก็จะเป็นรูปภาพที่แสดงถึงการไหว้แต่ละระดับนั่นเองในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนเรื่องการกราบนั่นเองนักเรียนทำเรียบร้อยหรือยังคะยังเหลือระบายสีใช่ไหมคะกลุ่มที่3เป็นยังไงคะใช้สิยังหน้าที่25เรายังไม่ได้ทำลูกเราทำหน้า24ก่อนให้เรียบร้อยก่อนน้องมอสต้องการอะไรคะสียืมเพื่อนหรอคะอันนี้ให้เพื่อนยืมด้วยไหมให้ยืมด้วยหรอมีหลายสีเลยไม่ต้องจัดแจ้งนะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนทำเองเลยโหสีเขียวกับสีส้มเลยเหรอลูกสีเขียวและสีส้มจากการที่เราได้ฝึกทำกันไปแล้วนะคะครูแนนก็จะเฉลยใบงานที่1ให้เรื่องไหว้สวยนั่นเองข้อแรกคืออะไรนะคะเป็นการไหว้ใครคะ
2: ผ
0: ู้
2: ใหญ่
0: ไหว้ผู้ใหญ่นั่นเองต่อมา ข้อที่2คือการไหว้ใครคะพระสงฆ์นะคะเก่งมากๆและภาพที่3การไหว้ใครคะ
2: บ
0: ุคคลเสมอกันนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการไหว้ไปแล้วครูแนนขอตัวแทน1คนมาสรุปความรู้หน่อยค่ะว่าวันนี้เราไหว้กี่ระดับอะไรบ้างครูแนนขอเชิญน้องบ้านใหม่ค่ะเชิญเลยถือไมค์ออกมาด้วยนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าวันนี้เราเรียนรู้กันเรื่องอะไรบ้างคะน้องวันใหม่คะวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องของการไหว้มีกี่ระดับคะ
3: 3ระดับค่ะ
0: 3ระดับอะไรบ้างคะ
3: ระดับที่1ไหว้พระสงฆ
0: ์ค่ะ
3: ระดับที่2ไหว้คนที่อายุไหว้ผู้ใหญ่ค
0: ่
3: ะ
0: ไหว้ผู้ใหญ่ระดับที่3
3: ไหว้เพื่อนหรือว่าคนที่อายุห่างกันไม่มากนะ
0: เก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆปรบมือให้น้องวันใหม่หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กดีค่ะเด็กดีวางอุปกรณ์ได้เลยค่ะเด็กดีวางอุปกรณ์เลยไหนเด็กดีกลุ่มไหนยังไม่วางอุปกรณ์คะกลุ่มหนึ่งเด็กดีกลุ่มหนึ่งวางยังคะเอามือวางไว้บนตักเลยเอามือวางไว้บนผมเอามือวางไว้บนผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆทีนี้นะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วการไหว้3ระดับนั่นเองนะคะครูแนนก็อยากให้นักเรียนนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทการกราบสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่2เรื่องมารยาทการกราบนั่นเองค่ะวันนี้ครูแนนฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่า

0: มเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนด้วยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์วงวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
3: ใช่
2: คือการความลึก
3: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตา

0: และความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็

0: ไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
1: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
2: แผ่นดินถล่ม
3: จริงเหรอครับพ่ออ
1: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
3: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
0: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
1: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
0: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
3: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวก็หาย
3: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
1: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
1: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
1: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมา พวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
0: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
3: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
0: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
4: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
0: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอนสองทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: ังหลายเดินมาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เราสั

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่และแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้าน

0: กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ไทยสหรัฐอเมริกาทั้ง2ฝ่ายได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือด้านทางด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะ

0: หารือทวิภาคีกับนายมาโกแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชุมในวงต่างๆได้หารือถึงการหลอกลวงออนไลน์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังระบุเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะประชาชนในสหรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตก็ถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินไปจนหมดทางสหรัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนตัวเชื่อว่าทางสหรัฐจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยต้องร่วมมือกับฝ่ายไทยเพราะเห็นว่าไทยนั้นเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ขณะเดียวกันยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายศิริศักดิ์ก็ได้เล่าว่าเรื่องราวต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือว่าดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกม
1: เขาเองถามคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดคือมันอาจจะเห็นภาพตอนที่ลงนามที่โกลอมเปอร์พิสเทียวอะไรเงี้ยแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะไม่เห็นว่าไอ้ความเป็นมายังไงเรื่องราวเนี่ยมันต้องมีอดีตนะมันมีความเป็นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆแล้วมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ขาวกับดำอะอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจกันนะครับไอ้การขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่ประเทศไทยดื้อดึงจะไม่มีการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยมันก็ต้องมาด้วยความจริงใจใช่ไหมมันไม่ใช่กลายเป็นการเดินมันการเล่นเกมอะไรบางอย่างหรอกนะฝ่ายกัมพูชาอยากว่าเขาต้องการสร้างให้ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับก็ผมบอกกับรู้ว่าตรงนี้คือมุมมองของผมนะแต่ผมเชื่อว่ามุมมองของเราเนี่ยมันยึดอยู่กับข้อเท็จจริงครับ
0: และในวันนี้เวลา 17:30 นจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาสามารถติดตามรับชมได้ทาง NBT2HD
2: และย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าทางที่ประชุมสภากลาโหมการมีการพูดถึงมาตรการในการยกระดับความพร้อมรบนะคะจัดทำมาตรฐานกระสุนและก็ยุทธภัณฑ์สำรองสงครามร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมรบจัดทำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆด้วยนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพปรับปรุงฐานข้อมูลกำหนดระดับการสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่5ได้แก่กระสุนและยุทธภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติการทางทหารและสำรองสงครามให้ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านยุทธการสถานการณ์ภัยคุกคามขีดความสามารถด้านงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังบำรุงและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกๆสถานการณ์
0: และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายรานที่เสียชีวิตที่สนามที่ว่าการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่4ลำเลียงร่างของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหนึ่งในทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลับภูมิลำเนาย้อนกลับไปครับเมื่อปี2558จ่าสิบเอกธีรยุทธ์ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จนต้องสูญเสียไตไปข้างหนึ่งขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือคุณสิริวรรณโสมเกิดน้องสาวแท้ๆต่อมาที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดพร้อมทั้งพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลอีกทั้งอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวง

0: สานุวงศ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเชื่อว่า3เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองและก็เหตุคนร้ายยิงและขว้างไป๋บอมใส่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจบุเกะสามีอำเภอระแงะนั้นเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดียวกันขณะนี้ทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับภายใน1-2วันนี
1: ้มันถูกต้องแล้วหรือว่าเป็นใครแถวในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับในภูมิยาเรื่องบ้านในระบบสองวันนี้ก็ผมหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็การติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วก็เป็นการไปดูการเข้าไปซึ่งก็ต้องย้ำไปอีกครั้งนึงว่าเราต้องมีมาตรการและช่วยดูแลการในทางนอกต่างๆเพราะเป็นการตรวจสอบนะครับก็อันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของตำรวจ
2: ส่วนที่หมายจับเนี่ยมันเป็นจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
1: ้ผมว่านะครับเกิดทุกคดีนะครับเกิดทุกคดีนะครับแต่ช้าเร็วส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที
2: ่ยิงคือละแงะ
1: ชาหน้าจะต้อง
2: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
1: จะเร่งรัดให้เจ้าที่
3: ทางด้านของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็พูดถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าภาครัฐค่ะยังต้องมีการทำตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปนะคะเนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเจรจาส่วนกลุ่มที่ยังก่อเหตุรุนแรงภาครัฐจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดซึ่งก็ต้องแยกแยะทั้งสองกลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังย้ำเตือนนะคะว่าหากภาครัฐยุติการพูดคุยแล้วหันมาใช้ความรุนแรงตอบโต้เพียงอย่างเดียวก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายมากขึ้นในส่วนของการประเมินด้านการข่าวและการป้องกันเหตุร้ายนั้นทางฝ่ายความมั่นคงได้บูรณาการข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง
4: ทำงานเนี่ยเราคงเรื่องนโยบายการพูดคุยในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายและเป็นเรื่องในเชิงที่ทางประชาธิปไตยคมต่างๆในการละการยอมรับเราคงต้องคุยต่อไปเพราะเราเชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราส่วนคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องแยกกันนะถ้าเกิดบอกว่าเรามีการใช้ความรุนแรงแล้วเราจะไม่คุยแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ถูกต้องเพราะยังไงเราเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่พร้อมจะร่วมมือกับคือกลุ่มสังคมเนี่ยจำนวนพอสมควรเลยแหละครับกลุ่มคนช่างแรงก็เป็นกลุ่มหนึ่งนั่นเองนะงั้นก็อยากจะสร้างความเข้าใจในส่วนนี้ครับว่าต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างแน่นอนและเด็ดขาดที่ท่านนายกกล่าวถึงนะฮะแต่การพูดคุยต่างๆก็น่าจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับ
3: ขณะเดียวกันนะคะยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความคำสะดวกในกระบวนการพูดคุย เชื่อมั่นว่า ทางการมาเลเซียมีศักยภาพในการเข้าถึงและประสานงานกับกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได้
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เสียชีวิตฟรีส่วนความเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสารที่บางฝ่ายมองว่าเห็นต่างกับเสนาธิการทหารบกนั้นพลโทอดุลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่เป็นเพราะการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
5: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสคบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็น

0: ผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วงแต่ฐานะบทบาทของผมเนี่ยถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมนะครับแต่ในเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจผมก็ต้องพูดนะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกด่าว่าไม่รักลูกน้องผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตสีเขียวจับหนังหัวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแล้วลูกน้องต้องไม่ตายฟรีนะครับผมบอกตรงๆว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับท่านลองดูท่านแม่ทัพพระฤาษีผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วหลังที่เกิดเหตุได้ไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพแล้วก็ก่อนเสถบอลออกไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสถบอลดูได้นะครับไม่ต้องถามผมท่านไปถามเสถบอลนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
1: ส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามนะคะเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดโปงขบวนการพ่อไถ่ทิพย์นะคะโดยนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านห้วยขวางนะคะโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงสำนักงานเขตจับผู้ต้องหาได้4คนค่ะจากการตรวจสอบก็พบขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนที่มีการสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทยก็เป็นการเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจและผู้แทนจากหลายหน่วยงานค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ4คนประกอบไปด้วยคนไทย2คนชื่อว่านายหมงแล้วก็นายวอซึ่งเป็นพ่อทิพย์นะคะรวมถึงชาวจีน2คนก็คือนางสาวซีแล้วก็นายหูมนาบิดาแท้จริงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นภายในหมู่บ้านย่านรัชดาเหม่งจ๋ายไปตรวจค้นอีก1จุดคือโรงพยาบาลเอกชน1แห่งแล้วก็สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งค่ะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
2: หลังการเข้าตรวจค้นครับพลตำรวจเอกสำราญก็แถลงข่าวโดยเปิดเผยว่ามีประชาชนร้องเรียนและส่งหลักฐานให้ตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้เด็กได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและสิทธิ์ในฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเท็จปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2คนอีก1คนอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบก่อนที่ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองจะเข้าแจ้งความกับสน.ห้วยขวางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: โดยตำรวจนะคะได้ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำพยานตรวจเวชทะเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนและสามีชาวจีนต้องการให้ลูกทั้งสองคนนั้นได้สัญชาติไทยค่ะจึงมีการติดต่อขบวนการนายหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อที่แท้จริงชาวไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนอย่างที่บอกไปนี่ก็คือนายหมงแล้วก็นายวอนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรู้จักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนมาก่อนแต่ยอมให้เอกสารส่วนตัวและแสดงตัวเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างตำรวจเชื่อว่าขบวนการนี้ทำกันเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบและขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อเด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย
3: ตัวเด็ก2คนนี้ก็มีพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับ2สัญชาติก็ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเราก็อาจจะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสัญชาตินะครับแล้วโรงพยาบาลที่ดำเนินการก็คุยกับทางผู้แทนทางการแพทย์แล้วนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งในกรุงเทพเนี่ย161โรงพยาบาลนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งหมดนะครับที่ต้องสงสัยนะครับท่านก็เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานให้เรานะครับที่ต้องสงสัยเราก็อาจจะประสานในส่วนของกรมการปกครองนะครับดำเนินการวันนี้การดำเนินการในวันนี้นะครับก็ผลไปตามที่คาดหมายนะครับแล้วก็สามารถจับกุมได้หมดทุกคนที่เราออกหมายจับนะครับ
1: อัน ี้ผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อไทยทิพย์แต่วันที่9กรกฎาคมถึง24กรก

0: กรกฎาคมนะคะพบเด็กต้องสงสัย22คนจับกุมผู้กระทำความผิดคือพ่อไทยทิพย์จำนวน16คนแม่ชาวจีน13คนพ่อคนจีน6คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1คนคือรวมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คือ37คนค่ะ
1: ไปดูประเด็นในพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคใต้เข้าตรวจธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตโดยย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังมีการโทรศัพท์มาขอให้ยุติการตรวจสอบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตว่าหากเจ้าหน้าที่พบมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าจะไม่มีการละเว้นโดยกรณีเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมมีโทรศัพท์มาขอพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ขอให้ไม่ดำเนินคดีแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำว่าถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกพร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่ค้างสะสมโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้โดยเร็วแต่ว่าผู้ที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตไม่สามารถอ้างความล่าช้าของระบบได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เตรียมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าไม่มีใบอนุญาตหลังพบความพยายามลักลอบนำกัญชากว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศผ่านสนามบินภูเก็ต
2: อันในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องลงไปดูลึกหน่อยตั้งแต่การซื้อที่ดินในการขออนุญาตในการก่อสร้างแล้วก็ระยะของการประกอบธุรกิจนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเราคงจะไปบ่งชี้ไม่ได้ว่าที่นี่เปิดให้บริการมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตล้างประเทศไทยให้สะอาดจากต่างชาติจากทุนเทาซะก่อนจากนอร์เวย์ซะก่อนนะครับส่วนปฏิบัติการอื่นๆว่าจะมีส่วนใดหรือบุคคลใดไปเกี่ยวข้องไหมเนี่ยขออนุญาตเป็นการสืบสวนเพิ่มเติมภายในก่อนก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับมีคนไทยโทรมามีคนโทรมาอ้างว่าเป็นบุคคล1 2 3 4 5แต่ก็นโยบายชัดเจนครับเพราะผมปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าท่านเป็นใครแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตดำเนินให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมาย
0: รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและการกวาดล้างยาเสพติดเพื่อความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการบูรณาการทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: เดินหน้าประกาศสงครามกับอาชญากรรมทุกรูปแบบล่าสุดลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์โดยผลักดันบางเทาแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการจัดระเบียบชายหาดอย่างเป็นระบบเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่ไปกับการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นยังถอนรากถอนโคน
4: เราก็จะใช้กฎหมายทุกอย่างใครทำอยู่ก็รีบๆถอนออกไปซะเพราะว่าเราจะไม่รอนะครับเราจะใช้กฎหมายนะครับที่มีอยู่มันจะมีมาตราอยู่ที่เราสามารถที่จะทำการประกาศแจ้งล่วงหน้าให้เข้ามาดำเนินการอ้างสิทธิ์ถ้าอ้างไม่ได้หรือถ้าอ้างแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของหน่วยงานราชการที่จะรื้อถอนทำลายนะครับแล้วก็เข้าไปยึดกลับคืนมาแค่นั้นเอง
3: ในส่วนของปัญหายาเสพติดรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโอเปอเรชั่น90วันแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งการจับกุมผู้ค้าขยายผลถึงผู้บงการและตัดวงจรทางการเงินอย่างเด็ดขาด
5: ที่ผ่านมาผมก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นะครับต้องชื่นชมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปปส.ทั้งทหารนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่าย DSI นะครับยุติธรรมที่ ความร่วมมือเรามีการแถลงข่าวในเรื่องของการจับนะครับป้องกันปราบปรามเมื่อมียาเสพติดมันก็นำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนะครับนำไปสู่สังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราแทบจะไม่มีทางเลือกเลยครับที่จะคอมโพรไมส์กับกระบวนการค้ายาเสพติดชนิด
3: มาตรการนี้ยังครอบคลุมการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเพื่อทำลายศักยภาพขององค์กรอาชญากรรมไม่ให้กลับมาก่อเหตุได้อีกโดยรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างยาเสพติดคือภารกิจที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสังคมไทยที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทั้งนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
3: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายเอ็นาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ไปทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2จากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่2ของเรานะคะจะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อนและก็ตัวเราเองซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่2ของเรานะคะมีชื่อว่ารักเขารักเราค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทราบก่อนค่ะว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรเด็กๆอ่านได้ไหมเอ่ยเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรอ่านพร้อมกันค่ะ
2: สมาชิกในครอบครัว
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเรื่องที่1ในหน่วยการเรียนที่2ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะข้อที่1นะคะนักเรียนจะสามารถระบุสมาชิกในครอบครัวได้ค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถเรียงลำดับความสัมพันธ์ของเครือญาติและในข้อที่3ค่ะสำคัญมากๆเลยนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวของตนเองนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันค่ะคุณครูเล็กก็อยากจะทบทวนเด็กๆค่ะว่าจากที่เราเนี่ยมีประสบการณ์มาตอนนี้อยู่ชั้นป.2แล้วอยากจะทราบว่าเด็กๆรู้หรือไม่ว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมีอะไรกันบ้างนะคะเราเริ่มต้นกันที่คำถามข้อแรกค่ะคำถามข้อแรกค่ะพ่อของพ่อคือใครพ่อของพ่อคือใครตัวเลือกกอไก่ค่ะปู่ตัวเลือกขอไข่คือตาอะไรดีนะในใครเลือกตัวเลือกกอไก่ครับปู่ยกมือค่ะนักเรียนปลายทางสามารถยกมือพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะใครเลือกขอไข่มีไหมคะขอไข่ยกมือค่ะมีไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพ่อของพ่อคือใครคำตอบก็คือปู่ค่ะเก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปค่ะในข้อที่2แม่ของพ่อคือใครแม่ของพ่อคือใครตัวเลือกกอไก่ย่าตัวเลือกขอไข่ยายในคำถามข้อที่2นะคะแม่ของพ่อคือใครใครเลือกข้อกอไก่คะคุณย่าเนี่ยเลือกกอไก่ใครเลือกขอไข่คะยายมี1คน2คน3คนเอาละค่ะนักเรียนปลายทางนะคะได้เลือกคำตอบแล้วหรือยังคะถ้าหากว่าเลือกแล้วนะคะแม่ของพ่อคำตอบก็คือย่าค่ะหลายคนตอบถูกนะคะแล้วคำว่ายายล่ะคะมีความสัมพันธ์อย่างไรคะคือใครเอ่ยคุณยาย
3: แม
1: ่ของแม่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3พี่สาวของแม่คือใครพี่สาวของแม่คือใครตัวเลือกข้อกอไก่ลุงตัวเลือกข้อขอไข่ป้าในคำตอบข้อนี้นะคะพี่สาวของแม่คือใครในใครเลือกกอไก่คะลุงยกมือค่ะโอ้ไม่มีเลยนะคะใครเลือกขอไข่ครับป้าโอ้โหเลือกกันทั้งห้องเลยนะคะคุณครูเลยก็หวังว่านักเรียนปลายทางจะเลือกคำตอบแล้วนะคะเอาละค่ะพี่สาวของแม่คือใครคะตอบพร้อมกัน
3: ป
1: ้
3: า
1: ป้าในคำตอบข้อขอไข่นั่นเองเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้วถ้าเกิดคุณครูเล็กถามว่าลุงล่ะคะลุงต้องเป็นใครเอ่ยลุงคือใครคะ
3: พี่ของพ่อ
1: พี่ชายนะคะพี่ชาย ของแม่หรือว่าของพ่อก็ได้นะคะจะเรียกว่าลุงที่เป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นพี่สาวของแม่หรือว่าพี่สาวของคุณพ่อเราก็จะเรียกว่าป้านั่นเองต่อไปค่ะข้อที่4น้องสาวของพ่อคือใครน้องสาวของพ่อคือใครตัวเลือกข้อกอไก่นะตัวเลือกข้อขอไข่อาเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะยกมือแล้วนะน้องสาวของพ่อคือใครคะไหนใครเลือกข้อกอไก่คุณนายกมือค่ะไหนใครเลือกขอไข่อายกมือค่ะโอ้โหทางห้องต้นทางของเราก็มีเสียงที่แตกต่างกันนะคะเอาละค่ะแล้วห้องปลายทางล่ะคะเลือกคำตอบได้แล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะน้องสาวของพ่อคือใครคำตอบก็คืออาค่ะเก่งมากเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นน้องฟ้าถ้าหากว่าเป็นน้องน้องสาวหรือว่าน้องชายก็ได้แต่เป็นน้องของคุณพ่อเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคุณอาแต่ถ้าเป็นน้องสาวหรือว่าน้องชายของคุณแม่เราจะเรียกว่าคุณน้านะคะจะมีความแตกต่างกันต่อไปค่ะแม่ของยายคือใครแม่ของยายคือใครตัวเลือกข้อกอไก่ค่ะทวดตัวเลือกข้อขอไข่เทียดคือใครนะใครนะใครนะใครนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกคำตอบกันแล้วนะคะข้อที่5ค่ะแม่ของยายคือใครใครเลือกกอไก่ทวดโอ้โหใครเลือกขอไข่เทียดมีไหมคะอ๋อก็มีบ้างนะคะแล้วห้องปลายทางล่ะคะเลือกได้แล้วหรือยังคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันแม่ของยายคือใครตอบพร้อมกัน
3: ทวด
1: ทวดค่ะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะอธิบายก่อนนะคะว่าในตัวเลือกข้อขอไข่เนี่ยคำว่าเทียดนะคะจะหมายถึงแม่ของทวดเราอีกทีนึงเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อของทวดเราอีกทีนึงก็จะมีอายุมากกว่าทวดของเราไปอีกแต่ว่าบางบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่มีการเรียกคำว่าเทียดแล้วมากก็อาจมากสุดก็อาจจะเป็นคำว่าทวดใช่ไหมคะมีไหมเอ่ยบ้านไหนมีใครเรียกเทียดมีไหมคะมีไหมคะอ๋อยังมีอยู่บ้างแล้วบ้านไหนล่ะคะมีเรียกทวดไหมคะมีไหมคะโอ้โหหลายบ้านเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้และคำถามข้อสุดท้ายค่ะลูกของป้าคือใครลูกของป้าคือใครตัวเลือกข้อกอไก่ค่ะพี่หรือน้องตัวเลือกข้อขอไข่ลูกพี่ลูกน้องอะไรนะเอาละค่ะลูกของป้าคือใครกันนะในใครเลือกกอไก่พี่หรือน้องคะยกมือค่ะไม่มีเลยนะคะในใครเลือกขอไข่ลูกพี่ลูกน้องยกมือค่ะโอ้โหในห้องของเรานะคะก็เลือกข้อนี้เป็นเอกฉันท์เลยนะคะแล้วห้องปลายทางล่ะคะพร้อมที่จะเฉลยหรือยังเอ่ยลูกของป้าคือใครเอ่ยใครนะ
3: ล
1: ู
3: กพ
1: ี่
3: ล
1: ู
3: กน
1: ้
3: อง
1: ลูกพี่ลูกน้องเก่งมากค่ะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองสิคะเก่งมากเลยหลายคนเนี่ยเรียงลำดับความสัมพันธ์ได้แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่เราเรียกแทนพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายนะคะซึ่งก็คือเครือญาตินั่นเองซึ่งเครือญาติก็คือชื่อตำแหน่งที่ใช้เรียกเพื่อบ่งบอกถึงระดับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวของเรานั่นเองดังนั้นนะคะเราจึงสังเกตได้ว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยก็จะมีการเรียกชื่อหลายแบบเลยใช่ไหมคะเพราะว่าระดับความสัมพันธ์เนี่ยมีความแตกต่างกันเนื่องจากว่าที่มาและที่ไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันเช่นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตจากลำดับเครือญาติของครอบครัวครอบครัวนี้นะคะครอบครัวนี้ค่ะเริ่มต้นที่ใครเอ่ย
4: ค
1: ุ
4: ณตา
1: คุณตาและใครเอ่ย
4: ค
1: ุ
4: ณยาย
1: คุณยายคุณตาและคุณยายส

0: เป็นครอบครัวของใครคะ
1: ของพ
0: ่อหรือของแม่นะ
1: ของแม่
0: ของแม่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าคุณตาเป็นพ่อของใครนะคะ
1: ของแม่
0: ของแม่คุณยายแม่ของใครนะคะของคุณแม่อีกทีหนึ่งนะคะคุณตากับคุณยายแต่งงานกันมีลูกนะคะออกมาเป็นคุณแม่และน้องชายของคุณแม่เราเรียกว่า
1: ค
0: ุณน้านั่นเองค่ะเรียกว่าคุณน้านะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ครอบครัวของคุณแม่ก่อนครอบครัวของคุณแม่คุณแม่เมื่อแต่งงานกับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีลูกด้วยกัน3คนซึ่งครอบครัวนี้นะคะเขาแทนตัวเองเนี่ยว่าฉันไปแล้วและก็มีพี่2คนมีพี่อะไรบ้างนะ
1: พี่สาว
0: แล้วก
1: ็
0: พี่ชายนั่นเองทีนี้ค่ะไปดูทางฝั่งของคุณน้าบ้างคุณน้าได้แต่งงานกับคุณน้าผู้หญิงและก็มีลูกด้วยกันถึง2คนเราจะเรียกว่าอะไรคะ
1: ลูกพี่ลูกน้อง
0: ทั้ง2คนเลยเก่งมากค่ะแต่ว่าบางบ้านนะคะก็อาจจะมีการเรียกว่าพี่หรือว่าเรียกว่าน้องแล้วก็ตามด้วยชื่อไปเลยเราจะไม่เรียกคนนั้นว่าลูกพี่ลูกน้องแต่อาจจะเรียกพี่หรือน้องซึ่งถ้าหากว่าเรียงตามลำดับความสัมพันธ์ของเครือญาติแล้วนะคะเราก็ต้องสังเกตว่าพ่อแม่ของเขาเป็นใครเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาของเราหรือเปล่าถ้าหากว่าใช่เนี่ยจะเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันกับเราก็คือพี่น้องของเรานั่นเองต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันที่ลำดับเครือญาติต่อไปเริ่มต้นที่ใครเอ่ย
1: คุณปู่
0: และใครเอ่ย
1: ค
0: ุ
1: ณย
0: ่
1: า
0: คุณย่าถามหน่อยนะคะว่าคุณปู่เป็นพ่อของใครนะ
1: พ่อ
0: คุณพ่อของคุณพ่อนั่นเองต่อไปค่ะคุณย่าล่ะคะ
1: เป็น
0: แม่ของคุณพ่อเสร็จแล้วนะคะก็มีลูกเป็นคุณพ่อน้องของคุณพ่อเราเรียกว่า
1: คุณอาน
0: ั่นเองค่ะน้องของพ่อเรียกว่าคุณอาเราไปดูที่ครอบครัวของคุณพ่อก่อนเลยก็จะลักษณะคล้ายกับครอบครัวเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีแทนตัวเองว่าฉันนะคะแล้วก็มีพี่เป็นพี่สาวและพี่ชายและครอบครัวของคุณอาเนี่ยก็แต่งงานกับคุณอาผู้หญิงเช่นกันแล้วก็มีลูกออกมา2คนเราก็จะเรียกว่า
1: ลูกพี่ลูกน้อง
0: เหมือนกันเก่งมากเลยแสดงว่าเราก็จะรู้จักลำดับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราแล้วด้วยเช่นกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณครัวเล็กมีคำถามของคุณครัวเล็กนะคะง่ายมากเลยค่ะสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างเดี๋ยวคุณครัวเล็กนะคะจะให้ในห้องต้นทาง1คนตอบคำถามนี้ห้องเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูของนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณครัวเล็กขอสุ่มเลขที่ดีกว่าเด็กๆรู้จักเลขที่ของตัวเองแล้วใช่ไหมคะเลขที่15ค่ะใครเอ่ย15นะคะยืนขึ้นเลยค่ะกลุ่มที่2ของเราคุณครัวเล็กอยากจะทราบว่าสมาชิกในครอบครัวของหนูมีใครบ้างคะ
2: คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่ชาย2คนค่ะแล้วก็หนูค่ะ
0: โอ้โหเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากเลยนะคะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านเดียวกันกับเรานะคะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชาย2คนแล้วก็รวมถึงตัวหนูด้วยโอ้โหเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากเลยนะคะคำถามข้อที่2ค่ะบุคคลใดเป็นหัวหน้าครอบครัวหนูพอจะทราบไหมคะในครอบครัวของหนูใครเอ่ยเป็นหัวหน้าครอบคร
2: ั
0: ว
2: พ่อค่ะ
0: เป็นคุณพ่อนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวเอาละค่ะตบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเก่งมากเลยนะคะสามารถรู้ถึงความหมายของคำว่าหัวหน้าครอบครัวด้วยไหนใครพอจะทราบความหมายของคำว่าหัวหน้าครอบครัวบ้างตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะหัวหน้าครอบครัวหมายถึงอะไรคะ
3: คนดูแลทั้งครอบครัวครับ
0: คนที่ดูแลทั้งครอบครัวถูกต้องค่ะและอีกคนหนึ่งกลุ่มที่3ค่ะหัวหน้าครอบครัว

0: หมายถึงอะไรคะ
1: นะครับเจ้าของบ้าน
0: เดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะประมวลคำตอบของเพื่อนๆให้ฟังจากคำตอบข้อแรกเนี่ยก็หมายถึงคนที่ดูแลทั้งครอบครัวใช่ไหมคะและคำตอบของเพื่อนคนที่สองเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านก็มีความหมายที่ถูกต้องทั้งคู่นะคะซึ่งบางบ้านเนี่ยบางบ้านนะคะก็อาจจะเป็นคุณพ่อที่เป็นคนดูแลบ้านหลังนั้นเพราะว่าเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงคนในครอบครัวแต่บางบ้านค่ะอาจจะเป็นคุณตาหรือว่าคุณยายที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของบ้านหลังนั้นก็อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เช่นกันค่ะซึ่งคำว่าหัวหน้าครอบครัวนี้นะคะก็จะหมายถึงคนที่คอยดูแลรับผิดชอบรวมไปถึงตัดสินใจในเรื่องอื่นๆที่อยู่ภายในบ้านนั่นเองค่ะเอาละค่ะจากในภาพนี้ค่ะเป็นภาพครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าคิดว่ายังไงคะเป็นภาพครอบครัวมีใครบ้างลองเดาสิคะครอบครัวนี้มีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายมีลูกๆพี่สาวมีเด็กน้อยที่เป็นน้องแล้วก็อาจจะมีคุณปู่หรือว่าคุณตาแล้วก็มีคุณย่าหรือว่าอาจจะเป็นคุณยายซึ่งเราก็ไม่ทราบเนาะแต่ว่าในภาพนี้เราคิดว่าเป็นครอบครัวไหมคะ
2: เป
0: ็นครอบครัวนะคะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับภาพนี้ล่ะคะภาพนี้มีใครบ้างในครอบครัวครอบครัวนี้คะมีแม่แล้วก็มีใครคะมีลูกมีแม่แล้วก็มีลูกภาพนี้ครอบครัวนี้อยู่กันกี่คนคะ
2: 2
0: คนนะคะ2คนแล้วมีความแตกต่างกันไหมคะนักเรียนคิดว่าจากที่นักเรียนสังเกตนะคะในภาพทั้ง2ภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพทั้ง2ภาพนั้นบ้างเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะ1คนนะคะสังเกตเห็นอะไรบ้างคะในครอบครัวแรกหนูสังเกตเห็นอะไรคะ
3: เห็นคุณแม
0: ่คุณครอบครัวแรกนะคะ
3: ครอบครัวแรกเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะ
0: ครอบครัวแรกเป็นครอบครัวใหญ่นะคะและในครอบครัวที่2ล่ะคะ
3: ครอบครัวเล็กค่ะ
0: เป็นครอบครัวเล็กที่อยู่กันเพียงแค่2คนแล้วเด็กๆคิดว่าทั้ง2ครอบครัวนี้นะคะใช้คำว่าครอบครัวในภาพแรกได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้และในภาพที่2เราใช้คำว่าครอบครัวได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ทำไมถึงไม่ได้ล่ะคะ
4: ต้องเรียกว่าไม่ได้
0: ทำไมถึงไม่ได้นะตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะทำไมถึงไม่ได้คะ
5: เพราะเป็นแม่เลี้ยงเดียวครับ
0: เพราะว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวจริงหรือเปล่านะการที่เราเนี่ยอยู่กับคุณแม่เพียงคนเดียวหรือว่าอยู่กับคุณพ่อเพียงคนเดียวหรืออาจจะอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณพ่อหรือไม่ใช่คุณแม่เราจะไม่สามารถเรียกว่าครอบครัวจริงหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะคำว่าครอบครัวนะคะเราเนี่ยจะหมายถึงการที่เราอาศัยอยู่กับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งในบ้านของเราซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะมีจำนวนสมาชิกที่น้อยแต่ว่าครอบครัวนะคะเราสามารถเรียกได้เลยเพราะว่าคนที่ดูแลเราคอยเลี้ยงดูเราหรือว่าเอาใจใส่เราเนี่ยคนเหล่านั้นเราจะเรียกว่าผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูเราเอาใจใส่เราให้เราเนี่ยเติบโตดังนั้นนะคะคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราดังนั้นการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เป็นครอบครัวเหมือนกันเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วนะคะการที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าเหตุผลของผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความจำเป็นที่แตกต่างกันไปตามบริบทของครอบครัวดังนั้นนะคะไม่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กหรืออยู่กันเพียงแค่2คนเราก็สามารถเรียกว่าครอบครัวได้นะคะและคำถามในข้อที่2ค่ะคุณครูเล็กอยากจะทราบว่าครอบครัวทั้ง2ครอบครัวสามารถมีความสุขได้เหมือนกันหรือไม่อย่างไรตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
6: ความสุขค่ะ
0: มีความสุขได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่ะเก่งมากเลยค่ะเราสามารถมีความสุขได้เอ๊แล้วเหตุผลเพราะว่าอะไรคะพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะเหตุผลเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมการที่เราเนี่ยมีขนาดครอบครัวแตกต่างกันเราถึงมีความสุขได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรคะไหนมีใครอยากช่วยเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวให้เพื่อนในกลุ่มช่วยนะคะ
5: ได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับ
0: เพราะว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะซึ่งในครอบครัวของเรานะคะก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่เราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวใครรับประทานอาหารร่วมกันบ้างคะหลายครอบครัวเลยนะคะบางบ้านนะคะก็อาจจะมีการไปเที่ยวพักผ่อนกันไหนบ้านไหนไปเที่ยวพักผ่อนกันบ้างคะยกมือค่ะมือลงได้นะคะซึ่งอย่างที่เพื่อนบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะแต่ว่าการที่ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก็จะสร้างสัมพันธ์ให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขได้นั่นเองซึ่งความรักและความอบอุ่นในครอบครัวนะคะจะเกิดจากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยที่ดูแลเอาใจใส่กันซึ่งถ้าหากว่าครอบครัวของเรามีขนาดใหญ่เราก็จะมีจำนวนคนที่ต้องดูแลเอาใจใส่มากดังนั้นถ้าหากว่าครอบครัวของเรามีขนาดที่เล็กลงการดูแลเอาใจใส่เนี่ยก็จะสามารถทั่วถึงได้แต่ถ้าครอบครัวขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีจำนวนคนที่ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันดังนั้นทั้งครอบครัวเล็กและครอบครัวใหญ่เราก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณครัวเล็กนะคะก็ได้อธิบายไปแล้วว่าครอบครัวหมายถึงอะไรและสมาชิกในครอบครัวเนี่ยของเรามีใครกันบ้างเดี๋ยวคุณครัวเล็กนะคะจะให้เด็กๆทำกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้นะคะคือใบงานที่1เรื่องสมาชิกในครอบครัวโดยให้นักเรียนนะคะวาดภาพระบายสีสมาชิกในครอบครัวของตนเองและระบุสมาชิกในครอบครัวของตนเองด้วยนะคะซึ่งภาพของเรานะคะก็จะเป็นใบงานที่นะคะเรื่องสมาชิกในครอบครัวซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งลักษณะใบงานใบนี้นะคะก็จะมีเป็นลักษณะคล้ายกับกรอบรูปใช่ไหมคะกรอบรูปนะคะเราก็มักจะถ่ายภาพหรือว่าเก็บภาพที่เป็นภาพความทรงจำไว้แต่วันนี้คุณครูเล็กค่ะอยากจะให้เด็กๆวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองให้คุณครูดูนะคะวาดภาพสมาชิกในกรอบภาพของเราเลยและด้านล่างนะคะให้เด็กๆค่ะระบุว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆมีใครบ้างเด็กๆพอจะเขียนได้หรือเปล่าเขียนได้ไหมคะเขียนได้นะคะถ้าหากว่าใครเขียนไม่ได้นะคะสามารถยกมือถามกับคุณครูได้เลยค่ะซึ่งใบงานใบนี้นะคะคุณครูสามารถดูควบคู่กับใบความรู้ที่1เรื่องสมาชิกในครอบครัวได้เลยนะคะให้เด็กๆค่ะได้ศึกษาใบความรู้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติใบงานก็ได้ค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www เดียวกันเลยค่ะในช่วงของการทำกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่1เรื่องสมาชิกในครอบครัวและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่1เรื่องสมาชิกในครอบครัวค่ะคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงของใบงานให้นักเรียนได้ฟังอีก1ครั้งนะคะเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะและตอนนี้นะคะคุณครูเล็กค่ะก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะก็หมดเวลาทำใบงานของเราแล้วหลายคนกำลังระบายสีอยู่นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วสามารถ

0: เขียนระบุสมาชิกในครอบครัวได้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครเขียนไม่ได้หรือว่านักเรียนปลายทางเขียนไม่ได้ก็สามารถถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กมีคำถาม1คำถามจะถามเด็กๆนะคะคำถามนี้ค่ะจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อความสุขในครอบครัวหรือไม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อความสุขในครอบครัวหรือไม่เอ๊ะคำตอบนี้ใครอยากตอบบ้างโอ้โหตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: ไม่ค่ะเพราะว่าพอได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็จะมีความอบอุ่นค่ะ
0: อ๋อแล้วก็เกิดความสุขในครอบครัวใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อ๋อเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปแล้วนะคะว่าจำนวนสมาชิกเนี่ยไม่ได้มีผลต่อความสุขในครอบครัวของเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวของเราได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก็ทำให้เกิดความรักความอบอุ่นและก็มีความสุขในครอบครัวนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้เราก็ได้เรียนกันในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวกันไปแล้วเราได้ทำงานของเราเป็นการวาดภาพสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ระบุสมาชิกด้วยนะคะซึ่งสมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านของเรานั่นเองค่ะโดยทุกคนเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันโดยความสัมพันธ์นั้นเนี่ยก็จะบ่งบอกจากลำดับเครือญาตินั่นเองเราทราบแล้วใช่ไหมว่าลำดับเครือญาติของเรามีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่สองเรื่องครอบครัวอบอุ่นใบงานที่สองเรื่องครอบครัวอบอุ่นซึ่งครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบความรู้แล้วก็ใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รักไปทั้งหมดทำความเคารพ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels

0: Hills มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแทะเองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูมีสิ่งดีๆมานำเสนอเกี่ยวกับเรียกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเด็กๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้องคอยติดตามว่าสิ่งที่คุณครูมานำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะใกล้ตัวเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมากแค่ไหนนะคะและสิ่งที่คุณแหม่มนำมาเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะสำหรับเด็กๆมากน้อยเพียงใดต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของฟังให้รู้ดูให้ดีมีสาระแสดงว่าวันนี้ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะการฟังและการดูสิ่งที่มีสาระวันนี้จะเน้นสาระหน่อยนะคะเอาละค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้พูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้บอกข้อคิดจากเรื่องที่ฟังและดูได้รวมทั้งมีมารยาทในการฟังและดูนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก่อนอื่นคุณครูอยากสอบถามเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะว่าเด็กๆเนี่ย

0: ดูข่าวจากสื่อไหนบ้างน้องจักรพรรดิค่ะเคยดูสื่อจากไหนบ้างคะน้องจักรพรรดิ
1: ช่อง8ครับ
0: เคยดูสื่อจากโทรทัศน์ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะมีเพื่อนๆคนไหนเคยดูสื่อจากช่องทางอื่นบ้างไหมคะน้องปิโป้ค่ะน้องปิโป้เคยดูข่าวจากที่ไหนบ้างคะ
1: ช่อง7
0: ก็คือสื่อโทรทัศน์ใช่ไหมคะช่องต่างๆเนี่ยน้อยสีมากสีเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นช่องทางโทรทัศน์นอกจากโทรทัศน์แล้วเราเคยเห็นข่าวหรือว่าอ่านข่าวจากช่องทางไหนบ้างน้องอีฟค่ะ
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์ทางเว็บไซต์ใช่ไหมคะน้องอีฟนอกจากเว็บไซต์แล้วยังใครเคยเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆบ้างน้องเกียร์ไหนค่ะ
2: ใน YouTube ครับ
0: ในไหนคะ
2: YouTube ครับ
0: ใน YouTube หรือว่าใน Facebook นั่นเองนะคะสื่อต่างๆเนี่ยก็จะมีปรากฏข่าวนะคะไปนำเสนอแล้วข่าวแต่ละข่าวเนี่ยเด็กๆเชื่อถือได้ไหมคะไหนใครอ่านข่าวแล้วเชื่อเลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงน้องดาเนียบอกว่าน้องดาเนียเคยเห็นข่าวปลอมบ้างไหมคะน้องดาเนียเป็นยังไงบ้างคะข่าวปลอมที่น้องดาเนียเห็นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะนานแล้วน่าจะจำไม่ได้นะคะอย่างเช่นบางข่าวก็จะนำเสนอที่คุณครูเคยเห็นก็จะมีเรื่องเขาพูดเกี่ยวกับปลาทูนึ่งนะคะว่าปลาทูนึ่งเนี่ยห้ามเราไปจับห้ามเราไปสัมผัสเพราะว่าปลาทูนึ่งเนี่ยมีสารที่ทำให้ก่อเกิดมะเร็งเด็กๆเชื่อหรือไม่เชื่อ
3: ไม่เชื่อ
0: รู้ได้ไงว่าไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ควรเชื่อข่าวนี้เพราะว่าอะไรคะน้องตะวันบอกว่าเคยจับแล้วครูค่ะครูแมมเคยจับแล้วครับครูแมมแต่ว่าก็ไม่เห็นผมเป็นมะเร็งนี่เขามีการยืนยันมาแล้วนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวเท็จเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆเนี่ยเรียกว่าอ่านได้อ่านข่าวอ่านสิ่งต่างๆได้แต่ต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูแม่มีสถานการณ์ตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเกี่ยวกับข่าวเรียกว่าเกาะทันสถานการณ์ปัจจุบันเป็นข่าวเกี่ยวกับสัตว์ที่มีความรวดเร็วแต่คะลิงร้องยังไงลิงร้องยังไงโอ้โหเรียกว่าเด็กๆต้นทางนะคะนี่โดยเฉพาะจักรพรรดินะคะเหมือนเป๊ะๆ เลยค่ะใช่ไหมคะน้องจักรพรรดิใช่นะคะอ่ะมาดูสถานการณ์แรกเด็กๆลองดูเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรเอ่ยลิงมาดูข่าวนี้เขาบอกว่าลพบุรีสภาพคล้ายเมืองร้างเหตุลิงล้นครองเมืองร้านค้าต้องปิดวอนหน่วยงานจัดการแล้วเขาก็จะมีแฮชแท็กแบบนี้เมืองร้างลิงลพบุรีลิงครองเมืองเด็กๆลองดูว่าลิงเนี่ยที่อยู่ในข่าวลพบุรีไหนใครเคยดูข่าวลิงลพบุรีบ้างคะเด็กๆต้นทางบอกว่าเคยดูข่าวลิงลพบุรีแล้วเด็กๆปลายทางนะคะเคยดูไหมเด็กๆลองดูภาพแรกเป็นการพาดหัวข่าวว่าลิงลพบุรีลพบุรีคล้ายเมืองร้างเพราะว่าอะไรคะ
3: ล
0: ิ
3: ง
0: เพราะว่าลิงทำให้เมืองลพบุรีเนี่ยเกิดเป็นเมืองร้างเพราะว่าอะไรมีใครช่วยบอกคุณแหม่มได้บ้าง
4: ล
0: ิ
4: งเยอะเก
0: ิน น้องประกรณ์ค่ะเพราะว่าอะไรคะ
5: ลิงมีมากเกินไปครับ
0: ลิงมีมากเกินไปแล้วเขาจะสร้างผลกระทบอะไรต่อประชาชนหรือว่าต่อเมืองลพบุรีบ้างคะ
5: ลิงเขาชอบขโมยของประชาชนครับ
0: ปรบมือให้น้องประกรณ์หน่อยค่ะเพราะว่าลิงเนี่ยชอบขโมยของประชาชนเรียกว่าบางครั้งเราดูข่าวใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวดื่มน้ำอัดลมลิงเป็นยังไงคะลิงรีบแย่งน้ำอัดลมต่อผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่อยู่แถวนั้นทำให้สถานที่หลายสถานที่เป็นยังไงคะเด็กเด็กๆบอกว่าเหมือนเมืองร้างบางคนบอกว่าเหมือนเจ๊งไปเลยค่ะคุณแม่ก็คือแทบจะไม่มีใครอาศัยอยู่ได้นะคะมาดูข่าวต่อไปนี่อัปเดตลิงลพบุรีทะลุพันกว่าตัวแล้วล่าสุดเร่งทำความสะอาดเมืองเพื่อคืนรอยยิ้มให้ประชาชนแสดงว่าข่าวที่2เนี่ยเขาต้องไปทำอะไรกับลิงคะข่าวที่2คือเริ่มที่จะจับลิงเข้าสู่ในกรงแล้วก็เคลื่อนย้ายและภาพสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเริ่มทำความสะอาดเมืองลพบุรีให้กลับมาน่าอยู่อีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะมาดูภาพที่3ภาพนี้เมืองลพบุรีบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดครั้งใหญ่จำนวนลิงลดลงกว่า 95% แสดงว่าลิงค่อยๆหมดไปหรือยังคะค่อยๆหมดไปแล้วไหนใครบอกคุณแหม่มได้บ้างว่าทำไมลิงถึงมาอาศัยอยู่ในตัวเมืองลองแสดง

0: ความคิดเห็นสิคะน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์คิดว่าทำไมลิงถึงต้องมาอาศัยอยู่กับคนที่เมืองลพบุรีด้วยที่ตัวเมืองด้วยทำไมไม่ไปอาศัยอยู่ในป่า
1: เพราะว่าในป่าอาจจะมีอาหารครับ
0: เพราะว่าในป่าอาจจะไม่มีอาหารนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะคะแล้วก็เด็กลองบอกหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเขาจับลิงลพบุรีไปได้หมดแล้วในเมืองลพบุรีเนี่ยจะเป็นอย่างไรน้องวันใหม่ค่ะเมืองลพบุรีจะกลับมาเป็นแบบไหนคะในความคิดของน้องวันใหม่
1: จะกลับมาสะอาดน่าอยู่เหมือนเดิมค่ะ
0: จะกลับมาสะอาดน่าอยู่เก่งมากๆนะคะแล้วก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเพิ่มนะคะน้องตะวันค่ะ
2: จะได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะครับ
0: ก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะมีใครที่อยากแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้ไหมคะนี่ก็คือการที่เด็กๆเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นคร่าวๆไปแล้วนั่นเองนะคะซึ่งการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเรียกว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะความคิดเห็นเนี่ยก็คือการแสดงความรู้สึกความนึกคิดหรือว่าความรู้สึกของผู้พูดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่กันในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นการพูดในเชิงอธิบายเหตุผลข้อเท็จจริงการหรือแนวความคิดเห็นของผู้พูดนะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามเชื่อถือนะคะต้องมีเหตุผลมารองรับนะคะเด็กๆผู้พูดเนี่ยสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในประโยชน์ต่อไปได้นะคะผู้ฟังก็สามารถเรียกว่าแสดงและเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ก็คือมาพิจารณาแล้วก็นำไปใช้ต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูความคิดเห็นแบ่งเป็น2ประเภทเด็กๆคิดว่าแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างน้องวันใหม่คิดว่าความคิดเห็นแบ่งเป็น2ประเภทมีอะไรบ้างคะน้องวันใหม
1: ่สิ่งที่น่าเชื่อถือและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะ
0: น้องวันใหม่บอกว่าความคิดเห็นแบ่งเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเกือบถูกแล้วค่ะนี่มาดูความคิดเห็นแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ1ความคิดเห็นเชิงบวก2ความคิดเห็นเชิงลบเด็กๆคิดว่าความคิดเห็นเชิงบวกมีลักษณะดีหรือไม่ดี
3: ด
0: ีเพราะว่าอะไร
3: เพราะไม
0: ่ใช่ข่าวปลอมดีเพราะว่าอะไรคะความคิดเห็นเชิงบวกเหมือนเราพูดแต่สิ่งดีๆแสดงความคิดเห็นแต่สิ่งดีๆอยู่ในกรอบอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะคะแล้วความคิดเห็นเชิงลบล่ะเด็กๆคิดว่าเป็นลักษณะอย่างไรดีหรือไม่ดีคะน่าจะพูดไม่ดีใช่ไหมคะน้องปลื้มบอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความคิดเห็นเชิงบวกกับความคิดเห็นเชิงลบมีลักษณะอย่างไรนะคะนี่เลยจากเรื่องนะคะลิงลพบุรีที่คุณแหม่มได้ไปนำมาจากสื่อต่างๆเขาก็จะมีการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนี่ลองอ่านความคิดเห็นแรกเด็กๆลองอ่านความคิดเห็นแรก1 2 3
3: ก็ทำ
0: ได้ไม่หนีด้วยก็ทำได้นี้ทำไมไม่ทำตั้งนานต้องรอให้เกิดเรื่องถึงทำเด็กๆลองสังเกตนอกจากการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์แล้วการพิมพ์คำภาษาไทยให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญไหมคะสำคัญเลยนะคะเด็กๆลองดูก็ทำได้นี่หมายถึงอะไรเป็นคนใต้หรือเปล่าก็ทำได้นี่ใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคะก็ทำได้นี่แสดงว่าคนนี้พิมพ์ถูกหรือเปล่าเอาเรื่องของหลักคำศัพท์ก่อนนะคะก็ทำได้นี่นี่ก็ทำได้นี่แสดงว่าพิมพ์ไม่ถูกนะคะทำไมไม่ทำตั้งนานต้องรอให้เกิดเรื่องถึงทำเด็กๆคิดว่าฉันชื่อผักกาดชอบกินชาเขียวเนี่ยคนนี้เนี่ยน่าจะแสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสื่อสังคมออนไลน์บวกหรือลบคะ
3: บ
0: วกหรือลบถ้าลบให้เธอทำท่าแบบนี้ให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางทำท่าแบบนี้ลบนี่ลบบวกบวกแสดงว่าฉันชื่อผักกาดเนี่ยแสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
3: เช
0: ิงลบนั่นเองนะคะนี่ต่อไปมาดูการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องลิงคนที่2เขาจับให้แล้วพวกโลกสวยมาเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมมีคำไหนที่พิมพ์ผิดบ้างมีคำไหนบ้างคะเวลาที่เราใช้ภาษาในสื่อต่างๆนะคะเด็กๆลองดูเขานี้นะคะถ้าเราใช้สรรพนามจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรเขานะคะนี่เขา นอกจากนั้นยังมีคำว่าอะไรอีกคะที่เขียนไม่ถูกเขียนเรียกว่าเขียนเป็นไม่เป็นภาษาทางการมีคำว่าอะไรคะใครมองเห็นบ้างคำว่าอะไรคะน้องวันใหม
1: ่โลกสวยค่ะ
0: โลกยังไม่ถูกนะคะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรน้องจักรพรรดิค่ะ
1: ไม้ครับ
0: คำว่าต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรคะ
1: ไหมครับ
0: ไหมเก่งมากแล้วคนนี้เนี่ยเขาจับให้แล้วพวกโลกสวยมาเอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือว่าเชิงลบคะฟังแล้วดีหรือไม่
3: ด
0: ีฟังแล้วดีหรือไม่
3: ด
0: ีฟังแล้วดีหรือไม่
3: ด
0: ีเกิดความรู้สึกดีๆไหมคะเมื่อฟังแล้วไม่นะคะแสดงว่าเป็นความคิดเห็นเชิงอะไรทำท่าด้วยเชิงลบเชิงลบนะคะต่อไปมาดูคนที่แสดงความคิดเห็นคนต่อไปนี่สัตว์ป่าก็ควรไปอยู่ป่าตามธรรมชาติครับยุคสมัยเปลี่ยนไปพื้นที่ป่าถูกมนุษย์เข้าครอบครองหมดย้ายไปป่าดีที่สุดเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือลบคะ
3: บวก
0: หรือลบ
3: บวก
0: เก่งมากๆเลยนะคะนี่ความคิดเห็นเชิงบวกและต่อมาเด็กๆอ่านให้คุณแม่หน่อยคนนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าอะไรคะคนสุดท้าย
4: ควร
0: ได้
4: ก
0: ิน
4: ได
0: ้จาก
4: ไม้
0: ไม้อะไรไม้เสียบลูกชิ้นหรือเปล่า
4: ใช่
0: คนนี้เขาพิมพ์ผิดเห็นไหมคะเด็กๆยังพิมพ์ไม่ถูกนะควรจะคิดได้ตั้งนานแล้วฟังแล้วรู้สึกดีหรือไม่
4: ด
0: ีดีหรือไม่ดีคะ
4: แ
0: สดงว่าเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบเชิงลบนั่นเองนะคะแบบนี้นะต่อไปคอมเมนต์หรือว่าบางการแสดงความคิดเห็นเราอ่านแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับการใช้คำพูดหรือการประชดเสียดสีแบบนี้นะคะซึ่งเด็กๆเรียนรู้แล้วว่าความคิดเห็นไหนเป็นความคิดเห็นเชิงบวกความคิดเห็นไหนเป็นความคิดเห็นเชิงลบเวลาที่เราเรียกว่าจะไปแสดงความคิดเห็นตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะก็จะต้องคิดพิจารณาเรียนไปแล้วต้องนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่แล้วมาเชื่อฉันสิเนี่ยข่าวเนี้ยมันไม่ดีหรอกเธอเชื่อฉันสิฉันเป็นผู้รู้ฉันเรียนมาก่อนแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะไม่ใช้อคติหรืออารมณ์ส่วนตัวมาประกอบการแสดงความคิดเห็นข้อที่5ไม่กล่าวตำหนิหรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียการฟังไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาเรามาเรียนมารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นข้อแรกก่อนพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยควรกล่าวขออนุญาตก่อนพูดนะคะข้อที่2ไม่ใช้คำพูดเสียดสีหรือพาดพิงให้ผู้อื่นเสียหายข้อที่3ไม่ผูกขาดการพูดแสดงความคิดเห็นไว้เพียงคนเดียวอาจจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นนะคะพูดแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะข้อที่4ใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมข้อที่5เคารพกติกาหรือมติของที่ประชุมข้อที่6แสดงกิริยาวาจาที่สุภาพใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะซึ่งก่อนที่เด็กๆจะพูดเวลาออกมาพูดหน้าชั้นเรียนจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการทักทายสวัสดีสวัสดีครับกระผมดิฉันชื่อวันนี้ออกมาทำอะไรและสุดท้ายเราจะต้องปิดท้ายด้วยคำว่าอะไรคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นมารยาทในการพูดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะถึงเวลาของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วคุณครูจะให้เด็กๆดูข่าวเกี่ยวกับลิงลพบุรีว่าข่าวที่เด็กๆดูนะคะ1ลองดูแล้วจับใจความสำคัญว่าข่าวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะ2คือให้เด็กๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือพูดแสดงความคิดเห็นว่าข่าวเนี้ยเด็กๆชอบหรือไม่ชอบนะคะมีเหตุผลเพราะว่าอะไรแล้วเด็กๆได้ประโยชน์จากข่าวหรือว่าสิ่งที่ดูหรือไม่นะคะพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะ วันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัด

0: ีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้าที่ LTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆข่าวนักข่าวหน้าตาคุ้นๆไหมคะไปรับจ็อบพิเศษนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวชั่วคราวนะคะข่าวเดียวเท่านั้นแหละค่ะเด็กๆนี่ก็คือข่าวที่เด็กๆได้ดูไปเรียบร้อยแล้วมีใครมีมารยาทที่ดีในการฟังและดูเมื่อสักครู่นี้บ้างบางคนไม่แน่ใจเลยค่ะคุณแม่ว่ามีมารยาทที่ดีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมีช่วงแก้ตัวมาให้เด็กๆนะคะเอามือลงค่ะแล้วข่าวที่เด็กๆได้ดูได้ฟังเนี่ยเป็นข่าวที่มีใจความสำคัญอย่างไรใครบอกคุณแม่ได้บ้างใครจะตอบได้บ้างน้องจักรพัฒน์ค่ะใจความสำคัญของข่าวที่ดูในเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีใจความสำคัญอย่างไร
1: เป็นการจับลิงที่บุกเมืองครับจับได้ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะแล้วก็ในข่าวเนี่ยมีการกล่าวถึงสื่อต่างประเทศใช่ไหมคะที่เข้ามาเรียกว่าจับตาดูสถานการณ์นะคะข่าวการแก้ปัญหาลิงของเมืองลพบุรีนะคะเรียกว่าอาจจะนำไปต่อยอดนะคะในการแก้ปัญหาลิงของต่างประเทศที่เรียกว่าบุกย่านตัวเมืองนะคะเอาละค่ะต่อไปมาแสดงความคิดเห็นกันใครดูข่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างใครอยากแสดงความคิดเห็นบ้างคะน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่แสดงความคิดเห็นหน่อยค่ะว่าน้องวันใหม่ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ดูแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการดูข่าวไปเมื่อสักครู่นี้คะ
2: ชอบค่ะเพราะว่าทำให้อัดหน้าอยู่ค่ะ
0: ชอบเพราะว่าข่าวการจับลิงใช่ไหมคะเป็นข่าวที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้จับลิงแล้วก็ชอบเพราะว่าทำให้เมืองกลับมาสะอาดและน่าอยู่ในใครบอกแสดงความคิดเห็นอีกได้บ้างขอคนอื่นบ้างค่ะมีใครบ้างชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าอะไรน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียชอบหรือไม่ชอบคะเพราะว่าอะไร
3: ชอบค่ะเพราะว่ามีสาระค่ะ
0: ชอบเพราะว่ามีสาระใช่ไหมคะแสดงว่าการรับชมสื่อเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์ต่อน้องดาเนียใช่ไหมคะมีประโยชน์นะคะเก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็คือการแสดงความคิดเห็นขออีกหนึ่งคนค่ะน้องค่ะน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่หนูดูเพราะว่าอะไรคะ
4: รู้สึกดีค่ะ
3: ชอบ
0: ชอบเพราะว่าอะไรคะ

0: ราะว่าสะอาดขึ้นค่ะ
1: เพราะว่าทำให้เมืองสะอาดขึ้นเมืองน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะประมือให้น้องเจดาค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปนะคะของเด็กๆนะคะนี่เด็กๆก็ได้เป็นหนูน้อยนักพูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราได้แสดงความคิดเห็นเรียกว่าแสดงความคิดเห็นคร่าวๆบางคนอาจจะยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเรียนกับครูแหม่มห้ามเขินอายได้ไหมคะต้องกล้าแสดงออกทุกคนนะคะเรียกว่าเราจะได้มีความมั่นใจในตัวเองนะคะต่อไปมาถึงกิจกรรมของเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเป็นใบงานที่5เรื่องการแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งใบงานนี้นะคะคุณครูแหม่มเนี่ยได้อัปโหลดให้นะคะทาง www.dltv.ac.th แล้วนะคะใบงานนี้จะไม่อยู่ในแบบฝึกหัดนะคะเป็นใบงานเพิ่มเติมให้กับเด็กๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสื่อวิดิทัศน์อีกครั้งแล้วให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเขียนลงไปในใบงานว่ามีการแสดงความคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบเพราะอะไรทุกครั้งที่แสดงความคิดเห็นจะต้องมีเหตุผลประกอบนะคะและสื่อนั้นเนี่ยมีประโยชน์กับเด็กๆอย่างไรถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดวิดีโอนะคะวนไปตลอดนะแล้วก็ให้เด็กๆลองดูนะคะว่ารู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกเป็นอย่างไรเพราะว่าอะไรนะคะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้า DLTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดล

นะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้าที่ LTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอัธพลเจริญชนะสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติการดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้าDLTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้า DLTV 2กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะวันนี้นะคะปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเรานะคะคงหนีไม่พ้นปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะซึ่งเรียกว่าได้สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าสถานที่บางที่ร้านค้าบางที่เนี่ยเรียกว่าต้องปิดกิจการนะคะหรือว่าประชาชนเนี่ยย้ายหนีออกจากเมืองไปแล้วนั่นเองค่ะโดยประเทศไทยเรานะคะศูนย์หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะได้จัดวิธีนะคะกำจัดลิงพวกนี้ค่ะโดยวันที่28พฤษภาคมนะคะนายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยว่าตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีและจังหวัดลพบุรีได้เปิดยุทธการดักจับลิงในตัวเมืองลพบุรีที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวทางการแก้ปัญหาประชาชนพ้นทุกข์ลิงเป็นสุขโดยมีการตั้งกองอำนวยการศูนย์สนับสนุนการบริหารจัดการจับและเคลื่อนย้ายลิงลพบุรีได้ดำเนินการดักจับลิงโดยนำเข้ากรงที่1จำนวน27ตัวส่วนลิงท้องและแม่ลิงที่มีลูกเกาะอกรวมจำนวน3ตัวจะนำไปดูแลไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยอดรวมลิงนะคะที่จับได้ทั้งหมด4วันนะคะเป็นจำนวน288ตัวและหลังจากนี้เมื่อดำเนินการจับลิงชุดที่1เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการดักจับลิงชุดที่2ต่อไปค่ะเรียกว่าสำหรับปฏิบัติ

0: การดักจับลิงเมืองลพบุรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากค่ะท่านผู้ชมโดยสื่อต่างประเทศนะคะได้เข้ามาติดตามและเฝ้าสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าว NHK และสำนักข่าว AP ทั้งนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวจากสื่อประเทศว่าการแก้ไขปัญหาลิงเมืองลพบุรีนะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างมากนะคะของผู้ชมชาวต่างประเทศค่ะซึ่งเรียกว่าโมเดลการแก้ปัญหาลิงของไทยนะคะจะเป็นโมเดลสำหรับการแก้ปัญหาลิงในต่างประเทศนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนั่นเองค่ะทั้งนี้สื่อต่างประเทศนะคะจะเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองค่ะดิฉันก็หวังว่าไม่นานนะคะก็จะจับลิงได้ครบนะคะแล้วก็ประชาชนชาวเมืองลพบุรีเนี่ยก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะวันนี้ข่าวเช้าที่ LTV 2ขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางน่าจะทำใบงานนะคะเรื่องการแสดงความคิดเห็นจากสื่อวิทยทัศน์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมารับบทหนูน้อยนักพูดกันนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองออกมาเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นเป็นผู้พูดนะคะส่วนเด็กๆที่นั่งอยู่จะต้องมีอะไรคะกลุ่มที่2เมื่อมีผู้พูดต้องมีผู้อะไรคะผู้ฟังผู้ฟังที่ดีต้องเป็นอย่างไรบ้างหูฟังพูดได้ไหมคะพูดแทรกไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ทำอย่างอื่นในขณะที่รับฟังนะคะก็จะถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้พูดนั่นเองนะคะส่วนเด็กๆนักพูดตัวจิ๋วของเรานะคะก่อนอื่นออกมาอย่าลืมไหว้สวัสดีทักทายแนะนำตัวและสุดท้ายเมื่อพูดจบต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะเอาละค่ะหนูน้อยนักพูดตัวจิ๋วคนแรกน้องปลื้มค่ะนี่อาสาสมัครของเรานะคะมาได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์เพชรอยู่ครับชื่อเล่นน้องปื้มครับวันนี้มาแสดงความคิดเห็นเรื่องลิงลพบุรีครับ
2: ชอบหรือไม่ชอบพูดต่อได้เลยค่ะ
1: ชอบครับเพราะมีสาระครับแล้วก็หน่วยงานมาทำให้บ้านเมืองสะอาดครับแล้วก็ทำให้ลิงไปอยู่ที่ที่เหมาะสมครับขอบคุณครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะน้องปื้มเสร็จไปเรียบร้อยแล้วคนที่สองใครเอ่ยน้องสตางค์นะคะน้องออกมาเลยปรบมือต้อนรับน้องสตางค์ค่ะเด็กๆพูดเสียงดังๆนะคะเดี๋ยวคุณครูกลับไมค์ให้ก่อนนะคะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพียรพัฒน์เกิดรอดค่ะวันนี้ที่ฉันจะมานำเสนอเรื่องลิงลพบุรีค่ะ
2: ชอบหร
3: ือ
2: ไม่ชอบคะ
3: ชอบค่ะเพราะว่าบ้านเมืองจะได้สะอาดค่ะชุมชนจะได้เข้ามาชมลิงลพบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะคนที่สองน้องสตังผ่านไปเรียบร้อยแล้วคนต่อไปน้องวันใหม่ค่ะมาเลยน้องวันใหม่ค่ะเด็กๆพูดเสียงดังๆนะคะมีความมั่นใจนะมองเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญญาแซ่อิ๋วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค่ะจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องลิงลพบุรีค่ะชอบค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จับลิงให้เมืองน่าอยู่และเมืองสะอาดและนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนะคะนี่เลยพอไปอยู่บนเวทีเรียกว่าตัวแข็งเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นแต่ลงมาเวทีเราก็ล่าเริงเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะคนต่อไปที่จะได้ออกมาคือน้องน้องแก้วตาค่ะมาเลยตัวแทนของเรานะคะมีความมั่นใจนะคะเด็ก
5: ๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานิดาอ่อนเจริญค่ะ

0: มาแสดงความคิดเห็นเรื่องลิงลพบุรีค่ะชอบค่ะเพราะว่าทำให้เมืองน่าอยู่ค่ะเมืองสะอาดมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะ
1: เก่งมากๆเลยนะคะน้องแก้วตานะคะและคนสุดท้ายของเรานะคะน้องดาเนียค่ะประมือให้น้องดาเนีย
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาเนียลาวิกพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อดาเนียค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาลิงลพบุรีค่ะชอบค่ะเพราะว่าทำให้มีความเป็นระเบียบไม่สกปรกและทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวและเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะพูดตัวจิ๋วของเรานะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูเอาไมค์ไว้ข้างๆนะคะซึ่งมีเด็กๆคนไหนชอบข่าวลิงลพบุรีที่คุณแหม่มนำมาเสนอบ้างมีใครชอบเพราะว่าคุณครูสวยบ้างคะโอ้โหเพียบเลยนะคะไม่รู้ว่าให้กำลังใจกันหรือเปล่าเก่งมากๆเลยนะคะแล้วค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งในข่าวลิงลพบุรีนะคะอย่าลืมนะคะใจความสำคัญก็คือเขาจับลิงใช่ไหมคะเพื่อเรียกว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการจับลิงนะคะของชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหรือว่าสื่อต่างประเทศเรียกว่าที่เข้ามาจับตาดูนะคะสถานการณ์การแก้ปัญหาของบ้านเมืองของเรานะคะเพื่อนำไปใช้การในการแก้ปัญหาจับลิงที่อยู่ในตัวเมืองของประเทศอื่นๆนั่นเองค่ะขอชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะและหน่วยงานต่างๆที่ทำให้ประชาชนนะคะและเมืองลพบุรีนะคะกลับมาน่าอยู่อีกครั้งค่ะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งวันนี้บทเรียนของเราครูแม่มีบทเรียกว่าเป็นบทที่เกี่ยวกับการพูดเด็กๆเคยได้ยินไหมถ้าพูดดีเป็นสีแก่ปากเคยได้ยินไหมคะใครเคยได้ยินบ้างพูดดีเป็นสีแก่ปากเขาเรียกว่ามันจะมีบางครั้งที่มีการพูดติดตลกพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะมีสีปากจะมีสีเป็นปากจะมีสีเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาลิปสติกหรือเปล่าทำไมปากถึงจะมีสีเพราะว่าถ้าพูดไม่ดีอาจจะโดนต่อยปากจนแบบว่าเลือดเนี่ยไปกลบปากทำให้ปากมีสีได้นะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการพูดติดตลกนะคะในบางครั้งแต่ว่าการพูดที่ดีก็จะนำไปสู่การที่เราได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองนะคะมาดูบทนี้ค่ะพูดดีเป็นสีแก่ปากเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาแม้พูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความผู้ประพันธ์ก็คือยอดกลอนของประเทศไทยเราแล้วก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกด้วยก็คือใครคะท่านสุนทรภู่เป็นผู้ประพันธ์นั่นเองนะคะในบทนี้พูดไว้ว่ามนุษย์เนี่ยถ้าพูดจาดีแน่นอนไม่ลำบากก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาคนเอ็นดูนะคะแล้วก่อนจะพูดเนี่ยควรพิเคราะห์หรือว่าพิจารณาว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมีประโยชน์หรือว่ามีโทษนะคะเพราะว่าถ้าพูดสิ่งไม่ดีเป็นอย่างไรคะน้องปึ้งบอกว่าปากจะมีสีนะคะก็คืออาจจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีตอบแทนนั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรู้จักฉันรู้จักเธอสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่7เรื่องการพูดแนะนำตัวเองใบความรู้ที่7เรื่องการพูดแนะนำตนเองใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในเรื่องฟังให้รู้ดูให้ดีมีสาระไหนใครได้สาระจากการเรียนวันนี้บ้างวันนี้นะคะได้สาระในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกการแสดงความคิดเห็นเชิงลบนะคะและแน่นอนเมื่อเรียนไปแล้วจะต้องไปปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องเวลาที่เด็กๆเล่นสื่อสังคมออนไลน์นะคะถ้าเด็กๆได้มีโอกาสได้เล่นนะคะก็ควรที่จะเรียกว่าพิมพ์แต่สิ่งที่ดีนะคะพิจารณาพิเคราะห์ก่อนทุกครั้งค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratana cuisine era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow it looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
4: Cheers
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect The place we're heading to now isn't just a regular classroom It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right, be
2: eating,
8: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
8: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง

0: าหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
0: Thai Delicious
1: บ๊ายบาย
2: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

จำกัดความของนักนิติวิทยาศาสตร์ล่ะค่ะก็คือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาลค่ะ

0: ัจจุบันได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บพิสูจน์หลักฐานรวมถึงการตรวจร่างกายและวันต่างๆเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการค้นหาความผิดและจับคนร้ายมาลงโทษผู้ที่สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้เราเรียกว่านักนิติวิทยาศาสตร
1: ์สวัสดีค่ะชื่อแพรวสุภัชริยาวัฒน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการสังกัดกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะนักนิติวิทยาศาสตร์คือผู้ที่ปฏิบัติงานในการตรวจพิสูจน์การยืนยันกระทำความผิดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรมค่ะการทำงานในรูปแบบของนิติวิทยาศาสตร์คือจะเป็นของเช่นการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะคะการตรวจพิสูจน์ DNA หรือสารพันธุกรรมการตรวจพยานเอกสารหรือการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือหรือฝ่ามืออัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทางเคมีทางพิษวิทยารวมทั้งการตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์แล้วก็การตรวจทางฟอร์เรนซิกดิจิตอลนะคะในเรื่องของรูปแบบของวัตถุพยานที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและก็การตรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้กระทำความผิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรนะคะสำหรับปัจจุบันเนี่ยนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมคือการนำความยุติธรรมมาสู่สังคมทั้งภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์การกระทำความ

ผิดจากหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุนะคะก็คือประโยชน์และความสำคัญของนักนิติวิทยาคือช่วยและเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะช่วยนำความยุติธรรมนั้นมาให้กับประชาชนค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมายในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดหรือว่าจากพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อพัฒนาความยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาสู่กระบวนการชั้นศาลต่อไปค่ะค่ะเริ่มสนใจอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะคือด้วยความที่อยากจะเป็น FBI หรืออยากจะเป็นคุณหมอผ่าศพเหมือนในหนังในซีรีส์ซึ่ง The X-Files ก็เลยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วมีเหมือนมี passion มี motivation ว่าเป็นอยากจะทำงานด้านนี้จนกระทั่งได้เรียนปริญญาตรีนะคะประมาณช่วงปี4ได้เข้าฟังการบรรยายของคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเรียนต่อทางด้านนี้ได้เพื่อจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยนำความยุติธรรมมาสู่ประชาชนและสังคมด้วยค่ะสำหรับประวัติการศึกษานะคะจบปริญญาตรีคณะสาขาเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรับปริญญาโทจากสาขานิติวิทยาศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาเอกสาขานิติวิทยาศาสตร์จาก University of Lincoln ประเทศอังกฤษค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการเลือกเรียนสาขานิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจในการที่อยากเป็น CSI อยากเป็น FBI นะคะแล้วณตอนนั้นเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเปิดสอนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีแรงบันดาลใจเรามี passion หรือ motivation ที่จะอยากเป็นแบบนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนสาขานี้เพื่อที่จะต่อยอดในองค์ความรู้ที่เรามีตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเพราะปริญญาตรีเนี่ยเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์แล้วก็จะคุ้นเคยอยู่กับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ใหญ่มาบ้างก็เลยคิดว่ามันสามารถต่อยอดตรงนี้ได้แล้วก็เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยค่ะหลังเรียนจบแล้วนะคะก็ได้เริ่มต้นทำงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเป็นที่แรกค่ะแล้วก็ทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็รวมเวลาประมาณ15ปีแล้วเริ่มต้นทำงานนะคะด้วยการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการที่กลุ่มนิติพยาธินะคะโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องผ่าชันสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งก็ได้ปฏิบัติงานช่วยคุณหมอในเรื่องของการตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็เก็บพยานหลักฐานจากทางร่างกายของผู้เสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าอวัยวะชิ้นเนื้อต่างๆก็ปฏิบัติงานเริ่มต้นที่ห้องผ่าศพเนี่ยระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานในการออกสถานที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานสอบสวนร้องขอก็จะมีการอยู่เวรตอนกลางคืน24ชั่วโมงเพื่อสแตนบายหากมีเคสเกิดขึ้นนะคะหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีก่อนที่จะไปช่วยราชการอยู่สังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาประมาณ2ปีนะคะก็ได้ปฏิบัติงานในเรื่องของการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดคดีถูกยิงหรือเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ร้ายกับตำรวจทหารนะคะก็ใช้เวลา2ปีอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธและบริหารจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีเพื่อที่กลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะคะค่ะสำหรับประสบการณ์นะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานในฐานะนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าได้ช่วยสังคมมากที่สุดก็คือในเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามินะคะปี2546ที่เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะช่วงนั้นก็คือเริ่มต้นของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ได้ประมาณ1ปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ได้รับแจ้งว่าต้องไปช่วยผู้ประสบภัยอยู่ภาคใต้นะเพราะมันมีผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปกับทีมแล้วพอไปถึงก็คือได้พบกับสิ่งที่แบบคือเราไม่เคยเจอมาก่อนคือศพเยอะมากแล้วมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า
เราจะบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุนั้นยังไงหรือจะทำยังไงกับศพที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะคะว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงดีอย่างเงี้ยก็มันทำให้รู้สึกว่าเราได้ทั้งใช้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการการทำงานกับบุคคลอื่นงานตรงนี้ก็ทำให้เราได้โตขึ้นและได้เรียนได้เติบโตขึ้นในเรื่องของการกระบวนการทางความคิดแล้วก็เรื่องของการนำองค์ความรู้ของนิติวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงมาใช้ในการพิสูจน์บุคคลนิรนามทั้งหมดแล้วก็คืนศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้กับญาติเขาเนี่ยค่ะคือแนวคิดในการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์เราต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานแล้วก็ต้องดำรงไว้ซึ่งของความยุติธรรมให้เสมือนหนึ่งว่าเราจะต้องช่วยบุคคลคนนั้นให้ได้เหมือนเสมือนเขาเป็นครอบครัวของเราคติประจำใจหรือคำคมในการทำงานก็คือทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วพอเรารักในสิ่งที่เราทำมันก็จะเกิดความสำเร็จ

0: ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เมื่อเวลาเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นซึ่งอาจจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษได้ถึง 90% ของคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้น
1: กระบวนการการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มตั้งแต่การได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยทางนักนิติวิทยาศาสตร์หรือทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับทีมของคุณหมอหรือทีมแพทย์ชนสูตรศพเนี่ยจะเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็สามารถที่จะบ่งบอกเบื้องต้นได้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นทีมนักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจะเก็บพยานหลักฐานและตรวจดูเบื้องต้นว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะสามารถเชื่อมโยงการกระทำความผิดนั้นเมื่อดำเนินการเก็บพยานหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก็จะนำหลักฐานเหล่านั้นกลับมาสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ยืนยันว่ามีผลการตรวจพิสูจน์เป็นอย่างไรมีสารพิษหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของวัตถุพยานชิ้นไหนที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุได้บ้างนะคะในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางสารพันธุกรรมหรือ DNA ห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษและเคมีห้องปฏิบัติการตรวจทางฟิสิกส์ขม่าวปืนอาวุธปืนต่างๆนะคะรวมถึงพยานหลักฐานทางดิจิตอลด้วยซึ่งหลักฐานต่างๆเหล่านี้ก็คือจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อผลการตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นในห้องปฏิบัติการทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบเคสเนี่ยก็จะต้องนำหลักฐานหรือผลการตรวจพิสูจน์เหล่านี้ไปจัดทำรายงานเพื่อที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนนำผลการตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะใช้เป็นสำนวนคดีขึ้นสู่ศาลต่อไปค่ะจริงๆทุกเคสนะคะจะเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเรารับมือยากทุกเคสเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีความเหมือนกันเลยคือเหตุการณ์ต่างๆจะไม่มีความคล้ายคลึงอาจจะมีของประเภทที่คล้ายคลึงเช่นเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันหรือว่าเป็นฆาตกรรมเหมือนกันแต่ในเรื่องของรายละเอียดจะไม่มีความเหมือนกันเลยซึ่งมันก็จะมีความยากง่ายในการรับมือแตกต่างกันไปอะค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆถ้าในเรื่องของความยากง่ายก็จะคงจะเป็นเรื่องของแรงกดดันที่จะมาจากญาติเองหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายที่เขาจะกดดันการทำงานของเราและอยากให้ผลการตรวจนั้นเป็นไปตามที่ต้องการสำหรับการรับมือในเรื่องของแรงกดดันจากทางญาติหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายเองนะคะทางนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพยายามเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหรือให้ข้อมูลกับญาติโดยตรงแต่เราจะให้ญาติหรือว่าผู้ต้องการข้อมูลนั้นน่ะไปสอบถามหรือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าของคดีตัวจริงแทนสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราจะมีนโยบายคือจะไม่ให้ผลหรือว่าแจ้งผลการตรวจพิสูจน์กับญาติหรือผู้เสียหายโดยตรงนะคะแต่เราจะดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์ไปที่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนจะดำเนินการแจ้งกับญาติต่อไปค่ะ

นักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่คอร์รัปชันแล้วก็ต้องมีใจที่รักในการปฏิบัติงานจริงๆนะคะไม่นำผลประโย

ของหลวงมาทำเป็นผลประโยชน์ของตัวเองในกรณีแบบนี้นะคะแล้วก็นักนิติวิทยาศาสตร์คุณสมบัติจริงๆก็คือต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างเรียนรู้แล้วก็ต้องมีความคิดที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆมันไปไกลแล้วก็ผู้ก่อการร้ายหรือผู้ร้ายเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ของเขามากขึ้นในทุกๆวันฉะนั้นเราก็จะต้องตามให้ทันก็จะต้องขวนขวายหาความรู้แล้วก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของความช่างสังเกตเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องช่างสังเกตค่ะการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็จะต้องเป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาห้ามหยุดเรียนรู้เพราะว่าการหยุดเรียนรู้เนี่ยจะทำให้เรากรอบความคิดของเรามันจะตันฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆเสริมเข้ามาเสมอเพราะเทคโนโลยีและองค์ความรู้เนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ที่จะพบปะผู้คนและยอมฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีองค์ความรู้ต่างๆจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศฉะนั้นอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีองค์ความรู้ด้านภาษาที่ดีด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กับมุมมองของนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับสากลไม่ว่าจะเป็นประเทศทางแถบยุโรปหรือทางอเมริกาเองนะคะเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะพัฒนางานต่อไปค่ะค่ะในเรื่องของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์กับการดำเนินชีวิตตามปกตินะคะก็ช่วงแรกๆของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่จะต้องไปช่วยคุณหมอผ่าชันสูตรศพในห้องศพนะคะช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วหรือทำงานเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกหนักๆหน่วงๆ นิดนึงตรงที่ว่าเราได้เจอในสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่มันก็จะมีผลในเรื่องของความเครียดที่ตามมาด้วยเพราะเราจำภาพเขาติดตาแล้วก็ทำให้เราอยู่ในสภาวะของความเครียดไปในช่วงแรกๆแต่พอเริ่มทำงานไปได้เรื่อยๆก็จะรู้สึกถึงความชินกับการทำงานแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะก็คือทำงานไปได้ตามความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบอะไรกับการปฏิบัติงานแล้วก็งานกับชีวิตส่วนตัวเท่าไหร่นะคะ

วัสดีค่ะชื่ออลิสราสุเวศิลาชื่อเล่นมิ้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1จากสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบนิยายเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วค่ะก็เลยมีความสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ค่ะจบจากหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ไปนะคะต้องการที่จะประกอบอาชีพทางหน่วยงานด้านตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ออกสถานที่เกิดเหตุโดยตรงและเป็นงานที่ท้าทายค่ะ

0: ผมชื่อนายภาคสันทนารักษ์ครับกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับแรงบันดาลใจของผมในการเลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วครับทำให้ผมคิดว่าถ้าผมเรียนในสิ่งที่ผมชอบผมก็จะทำมันออกมาได้ดีครับถ้าผมเรียนจบหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมจะไปประกอบอาชีพเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็ครอบครัวผมสนับสนุนในอาชีพนี้ครับ
1: ผมนะครับอาจารย์สกุลกิจเอกจักรวาลอาจารย์ประจำสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเปิดเป็นที่แรกนะครับสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้ครับเป็นการบูรณาการระหว่าง2ศาสตร์เข้าด้วยกันซึ่งทางด้านอาชญาวิทยาเนี่ยจะเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันครับผมในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับความสำคัญคือจะเห็นได้จากภาพข่าวตามสื่อสังคมต่างๆนะครับหรือว่าในคดีต่างๆนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกคดีเลยมีการถามถึงนะครับวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับซึ่งเป็นวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับตรวจสอบได้แล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยครับจะรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าพยานบุคคลหรือว่าพยานแวดล้อมมีส่วนช่วยในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องจากนักศึกษาที่กำลังเรียนเนี่ยเป็นปีแรกนะครับแต่ทางหลักสูตรได้วางแนวทางอาชีพของนักศึกษาไว้แล้วนะครับแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเลยเช่นนักนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในกลุ่มงานต่างๆเช่นกลุ่มงานตรวจสารที่เกิดเหตุการพิสูจน์เอกสารนะครับการพิสูจน์เครื่องสุนปืนนะครับหรือว่าลายนิ้วมือแฝง DNA เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของกรมคุมประพฤตินะครับกรมบังคับคดีและกรมราชทัณฑ์ครับผมจุดเด่นของหลักสูตรนะครับก็คือว่าหลักสูตรนี้มีการบูรณาการนะครับมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับน้องๆจะได้มีการฝึกในการปฏิบัติเพื่อที่จะออกไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพคณาจารย์ที่มาสอนในหลักสูตรนะครับเป็นคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับรวมถึงมีประสบการณ์ทางด้านงานนิติวิทยาศาสตร์มามากครับในหลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียน4ปีโดยปี1ปี2เนี่ยนักศึกษาก็จะเรียนปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยานะครับในส่วนของปี3ปี4เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับคือเป็นวิชาเอกนะครับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงครับ
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ครับไม่ว่าจะเป็นสายใดก็ได้ครับสายศิลป์หรือสายวิทย์เพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยมีนักศึกษาที่จบมาทั้ง2สายนี้ในส่วนของนักเรียนสายศิลป์เนี่ยก็จะมีการทำความเข้าใจในเรื่องของอาชญาวิทยาได้เร็วกว่านักเรียนสายวิทย์ครับส่วนนักเรียนสายวิทย์เนี่ยก็จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เร็วกว่านักเรียนสายศิลป์ครับและเนื่องจากคณะของเราเนี่ยเป็นการบูรณาการระหว่างอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นักเรียนของเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันเรียนในเรื่องบางเรื่องที่ต้องเน้นอาจารย์ก็จะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อความเข้มข้นของการเรียนรู้ครับ
1: แต่เนื่องจากวุฒิปริญญานะครับเป็นวุฒิวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยควรที่จะมีความชอบสงสัยนะครับที่สงสัยชอบคิดหาคำตอบนะครับชอบค้นคว้านะครับมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบนะครับชอบหาคำตอบ ในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับน้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์นะครับหรือว่าเข้ามาสมัครเองที่คณะหรือว่าที่มหาลัยได้เลยนะครับส่วนวิธีการคัดเลือกนะครับผู้สอบเข้าก็คือว่าจะมีการพูดคุยนะครับสอบถามถึงความชอบหรือความสนใจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ครับ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหา

0: วิทยาลัยรังสิตคณะนิติศาสตร์สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือว่าสอบถามทางเพจของอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ค่ะสำหรับน้องๆที่ค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะก็สามารถสำรวจได้จากกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองทำหรือความชื่นชอบส่วนบุคคลของตัวเองค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่ขอแนะนำว่าให้น้องๆดูจากกิจวัตรประจำวันของเราว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรเรามีความถนัดในด้านไหนศิลปะหรือวิทยาศาสตร์หรือการเรียนคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ครับถ้าเราค้นหาตัวเองเจอแล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องๆทำในสิ่งที่น้องๆชอบหรือถนัดน้องๆก็จะทำออกมาได้ดีครับ
3: อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ให้อะไรกับสังคมคือด้วยความที่นักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เรานำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาหลากหลายแขนงนะคะหลากหลายศาสตร์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยมันก็คือช่วยในเรื่องของการนำความยุติธรรมเนี่ยมาให้กับบุคคลที่เขาด้อยโอกาสหรือเขาไม่ได้รู้หรือไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ตรงนี้ในการยืนยันการกระทำความผิดซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมในส่วนนี้มากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือศาลจะเชื่อและรับฟังพยานบุคคลมากกว่าใช้พยานฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันพอนักนิติวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติงานเราได้นำองค์ความรู้ตรงนี้มาใช้ในกระบวนการทางยุติธรรมมากขึ้นเราได้นำพยานหลักฐานขึ้นสู่ศาลและก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ทำให้ศาลเนี่ยสามารถใช้หลักฐานของเราในการที่จะนำผู้กระทำความผิดจริงๆอ่ะขึ้นสู่ศาลไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ขึ้นสู่ศาลนะคะจากคำเชื่อของพยานบุคคลอื่นๆ

ความสุขและความภาคภูมิใจของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะคะคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสังคมแล้วก็การช่วยเหลืออื่นๆที่เขาด้อยโอกาสแล้วก็ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยให้ไปสู่สากลให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูป

0: กับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
1: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกคัลเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: ไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมอูดอึ๊บเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกอย่างแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัต

0: ฮะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบือหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำคลุกคลิกตัวนี้จะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลายอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะคลุกคลิกคลุกคลิกภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึ๊บด้วยค่ะอึ๊บคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญเอาะค่ะเอาะคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์ด้วยคุณหมินเจ้าของร้านไมซ์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไมค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าร่นเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อัดวิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าลูกค้าก็จะท้องเสียได้วันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไม้ของเราค่ะดูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมก นะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วย

ค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีลูกแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัว

0: วเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
1: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
2: โอ้เพียบเลย
3: ซิปโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด
1: ้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะป้าเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากป้าเชฟเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบั่วปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลอดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2 ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริทตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบั่วนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟค่ะ

0: มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำไม่ทันเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพ่อเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบ

านยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

จะเล่านิทานให้เธอฟัง

มาถึงสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆ นะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับ
การทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Program ที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณานะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบ LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิง

นะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็คือฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิทัลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อยหลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉากหลังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิทัลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่า
โอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบ

ทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับการเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือ resume สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

0: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนรา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารเงินของคนที่มีรายได้น้อยที่เมื่อมีรายได้ที่ไม่เยอะนะครับวิธีการบริหารเงินสำคัญมากๆอันดับแรกเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายที่จะบริหารรายรับรายจ่ายนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือวัฒนธรรมตัวเองก่อนวัฒนธรรมของตัวเองนะครับถ้าเราอยากจะมีเงินเก็บที่เยอะพอหรือมีเงินเก็บที่ได้เยอะอันที่หนึ่งเลยนะครับมีรายได้ออมเหลือค่อยใช้อย่านะครับมีรายได้ใช้เหลือค่อยออมเพราะจะไม่มีเงินเหลือให้ออมเลยตั้งเป้าหมายนะครับอยากจะออมให้ได้เท่าไหร่ของรายได้ออมเท่านั้นเลยกำหนดตรงนี้ก่อนทีนี้เวลาจะกำหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาละอันที่สองเลยมาสำรวจตัวเองนะสำรวจตัวเองทำไงดูบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจะช่วยเราบริหารรายจ่ายได้ดีมากๆเลยเวลาเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับสิ่งนึงที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือรายจ่ายหลายๆตัวที่เราคิดว่ามันไม่ได้เยอะสุดท้ายมันเยอะยกตัวอย่างนะครับผมเคยเจอรปภ.ท่านหนึ่งปรากฏว่าเป็นหนี้นอกระบบทีนี้เวลาเขาเป็นหนี้นอกระบบนะครับเราไปดูที่รายจ่ายเขาปรากฏว่ารายจ่ายที่เขาใช้เยอะที่สุดเลยคือการกินชานมไข่มุก เขากินชานมไข่มุกนะครับถึงเดือนละประมาณ 3,000 บาทตัวนี้กินต่อแก้ว30บาทแต่ทั้งเดือนล่อไป 3,000 บาทมันไม่ได้น้อยเลยนะครับถ้าบัญชีแล้วรายจ่ายอันนี้2ประโยชน์ของบัญชีแล้วรายจ่ายคืออะไรมันจะช่วยให้เรารู้นะครับว่ารายจ่ายบางอย่างเราอาจจะจ่ายไปแล้วแล้วลืมแล้วเราจ่ายซ้ำอันนี้จะเป็นข้อเสียเพราะกว่าเราจะได้เงินคืนกลับมาเนี่ยจะยากและนานมากทำอันที่3เลยนะครับสร้างกฎเล็กๆให้กับตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างเราจะตั้งกฎไว้กับตัวเองเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแบงค์50อยู่ในกระเป๋าแบงค์50นั้นเราจะเก็บหรืออย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้จ่ายเงินในสินค้าที่ฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอย่างเช่นไปเที่ยวไปดูหนังต่างๆเราจะเก็บเงิน 10% ของค่าใช้จ่ายตัวนั้นเข้ามาในกระเป๋าเราเงินที่เราเก็บนั้นเราจะเก็บไว้เพื่อความมั่นคงของเราในอนาคตถัดมาใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินอย่างเช่นอะไรใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการเก็บเงินหรือใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการจ่ายภาระหนี้สินต่างๆจะช่วยเราปลอดภัยในเรื่องของการมีเป็นภาระหนี้สินได้อันถัดมานะครับหารายได้เสริมใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับใช้เวลาที่ว่างอยู่ของตัวเองหาประโยชน์ให้มันมากขึ้นอย่างเช่นไปหาความรู้ไปทำงานจ็อบพิเศษต่างๆถัดมาตัวสุดท้ายเลยก็คือลงทุนใช้เงินที่ตัวเองเก็บออมอยู่เก็บออมได้ไปลงทุนต่อเดี๋ยวนี้มีช่องทางในการลงทุนเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนตราสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทประกันชีวิตในจากบริษัทหลักทรัพย์หรือจากสถาบันการเงินมีเราเลือกเยอะแยะไปหมดเลือกตัวที่เหมาะสมกับเราขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีอยู่ทุกที่นะครับก็ขอให้ทุกคนบริหารเงินให้ได้เยอะๆนะครับและมีความสุขมีความมั่นคงกับชีวิตครับ

0: สวัสดีค่ะตาเพจาวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลาเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคลองสองฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจี
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบัง
1: ไม่เป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บังเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบังสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคไปเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย

0: ใช
1: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
0: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
1: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
0: มันคาว
1: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
0: ลองลงไปดูอ
1: ่ะขออนุญาตนะคะ
0: คนนี้บางไหมอ๋อ
1: ใช่ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมืองนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูนขาคุขะ
0: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะวันจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
0: พอเรามาเทือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
1: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
0: ใช่
1: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนท์จะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงมือออก
1: ได้
2: ไหมโอเคเอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ

0: 1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันเลย
0: คุณดึงมาเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
0: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
0: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
0: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้าบ่วง
0: ไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะไม่ติดอ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
2: มันหลุด
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
2: เรือ
0: น้ำมันสั่น
2: โต้ไม่ก่อนนะ
0: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
2: ใช่
0: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ย มากันเป็นรถบัส
2: รถทัวร์เลย
0: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีกสองอันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำไปเรื่อย
0: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียบข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
3: ไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันกลมเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้หรอกปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูนาตรงที่หางของปลาตูนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมอง

0: รูยากค่ะ
1: หมดยังหมดแล้วว
0: ันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวถ้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
2: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
2: แกงกะทิอะไรทิ้งกแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสะท้อนแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกอะไรเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
2: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนท่อนท่อนไหมหรือว่าเล็กๆ เลย
2: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
2: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
2: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
2: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
2: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
2: คร
0: ับแล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
2: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
2: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
2: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
2: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานร้อยมาก
0: หวานร้อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะน้ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่า

0: อกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งเด้งเนาะ
1: เด้งเด้งกรอบกรอบ
0: ไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบกรอบ
0: เนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่มนุ่ม
0: ค่ะออกนุ่มนุ่มใช่อร่อยมากร่อยแรง
1: นี่บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: เป็นกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นมั้ยพี่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บกรองดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
3: ้
0: วย
3: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
0: ได
3: ้
0: เปีย วมาทำไม
3: ก็
0: สาวิ่งออกมาวิ่งเปียวบวกมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาไปแต่แรก
4: สักทีลืมสักที
5: อมรินทร์ทีวี

สวัสดีครับอีก3ปีข้างหน้าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราอีกต่อไปครับและวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยการทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนดีกว่าครับ

0: ประเทศทั้ง10ประเทศในอาเซียนมีความแตกต่างหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมน้องๆรู้ข้อมูลอะไรกันบ้างครับ
1: น้องก็ดีดูไหมครับพวกประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยตั้งอยู่บนมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียทั้ง10ประเทศเนี่ยมีทางออกติดทะเลหมดนกเป็นเพียงประเทศเดียวคือประเทศอะไรไหมครับ
2: ประเทศลาวค่ะ
0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลครับแต่มีแม่น้ำหลักสายสำคัญหล่อเลี้ยงก็คือแม่น้ำโขงครับและลาวเองนะครับก็มีแหล่งน้ำทางธรรมชาติมากมายที่สามารถใช้นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งกลายเป็นรายได้หลักของประเทศครับ
1: น้องคดีรู้ไหมครับว่าอาเซียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีถึง10ประเทศแต่ภาษาที่ใช้ในทางการเนี่ยจะใช้เป็นแค่8ภาษาเท่านั้นและจะมีประเทศที่ใช้ภาษาซ้ำกันอยู่3ประเทศนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียและประเทศสุดท้ายคือประเทศอะไรครับ
2: ประเทศบรูไนค่ะ
0: ใช่แล้วครับทั้ง3ประเทศก็คืออินโดนีเซียบรูไนและมาเลเซียใช้ภาษามาลายูเป็นพื้นฐานครับแต่จะมีแตกต่างกันในชื่อเรียกแล้วก็สำเนียงนะครับที่สำคัญครับทั้ง3ประเทศนี้มีอาณาเขตที่ใกล้กันแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงถึงกันครับ
1: น้องก็ดีรู้ไหมครับผู้ประเทศในอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเกาะเล็กเกาะน้อยเยอะแยะเลยแต่ว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดเนี่ยคือประเทศอะไรครับ
2: รู้แล้วค่ะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ
0: ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นเกาะนะครับแล้วก็มีเกาะน้อยใหญ่มากกว่า 7,000 เกาะนะครับแต่ว่าเป็นเกาะที่มีคนอาศัยอยู่เพียง800เกาะเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นเกาะร้างครับความมหัศจรรย์ของประเทศนี้ก็เกิดมาจากการที่ประเทศนี้นั้นมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่กว่า50ลูกครับเพียงเวลาแค่วันเดียวหรือคืนเดียวนะครับอาจจะมีเกาะเกิดขึ้นใหม่หรือมีเกาะที่จมหายลงไปอันเนื่องมาจากการประทุของภูเขาไฟก็เป็นได้ครับ
1: จากที่น้องก็ดีเห็นนะครับว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยมีที่เป็นเกาะอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์แต่ประเทศที่เป็นเกาะเล็กที่สุดคือประเทศอะไรรู้ไหมครับ
2: ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
0: ประเทศสิงคโปร์คือประเทศที่เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในอาเซียนนะครับประเทศนี้ให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดอย่างมากครับแล้วก็มีกฎหมายที่เคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนสิงคโปร์ถ้าหากว่าไปถมน้ำลายที่ถนนทิ้งขยะที่ถนนหรือว่าใช้ห้องน้ำแล้วก็ไม่กดชักโครกก็จะถูกปรับได้นะครับ
1: น้องคนดีรู้ไหมครับว่าประเทศไหนในอาเซียนที่ถูกน้ำท่วมทุกปี
2: อ๋อรู้แล้วค่ะประเทศกัมพูชาค่ะ
0: ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีทะเลสาบใหญ่อยู่กลางประเทศครับและทุกๆปีทะเลสาบนี้ก็จะมีน้ำท่วมล้นมาท่วมบ้านเรือนนะครับชาวบ้านก็เลยคิดวิธีเรียนรู้อยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการสร้างบ้านลอยน้ำรอบๆทะเลสาบซึ่งทุกวันนี้มีบ้านลอยน้ำรอบๆทะเลสาบหลายพันหลังคาเรือนทีเดียวครับ
1: น้องคนดีรู้ไหมครับว่าในอาเซียนเนี่ยมีหลายๆอย่างที่แตกต่างกันแต่มีเพียงอย่างเดียวที่เหมือนกันคืออะไรครับ
2: ใครๆก็รู้ค่ะทุกประเทศในอาเซียนทานข้าวเหมือนกันค่ะ
0: ประเทศต่างๆในอาเซียนถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างและหลากหลายนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือคนในประเทศทั้ง10ประเทศนี้รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักครับสัญลักษณ์ของอาเซียนจึงนำเอาต้นข้าวสีเหลืองทั้ง10เส้นมามัดรวมกันสื่อถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศทั้ง10ประเทศในประชาคมอาเซียนครับอีก3ปีข้างหน้าคงไม่นานเกินไปสำหรับพวกเรานะครับแล้วก็คงไม่ยากเกินไปที่เราจะตระเตรียมตัวเองทุกอย่างอยู่ที่ใจฝากไว้3คำครับ
1: พวกเราจะต้องภูมิใจ
2: ใ
1: จและเปิดใจครับ
0: เพื่อจะพร้อมก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ที่มีชื่อว่า
3: ประชาคมอาเซียน
0: ไปด้วยกันครับติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับ

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆแล้วก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้ามาทำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่ะ
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: สวั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ต้องเล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: เดิม
2: เนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานาม
0: ีตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะไม่
2: ใช่
0: ร้านเดียวด้วยโอ้โห
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: ผมชอบเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไหมคะ
0: เข้าหมายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไหม
2: อย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะยูเอ็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็นสายเน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆอะไร
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันร้องนะไม่ต้องบอกผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
2: เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคับๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวสามหน้ากว้าง30 เซนเราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปลวกกิน
2: ใช่ใช่ปลวกมันจะก
0: ิน
2: อย
0: ู่เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เนื้ออ่อน
2: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
2: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปลวกไม่กิน

0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสมเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ประมาณ30 4 30 40ปีขึ้นไปจะดีกําลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทําโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไรมั้ง
1: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
1: มันทำให้ไม้เขาเสียรูปเสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่อน
0: เ
1: พื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
1: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: แต่อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
1: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30 40ปี
0: แล้วนิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกที
1: ใช่
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2เมตร40เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
0: โอเคน
1: ิ
0: ้วกว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ใช
0: ่อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
1: โอเคไปค่ะ

0: อ๋อตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: ครับเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปนี่คือผ่านมาเรียบร้อยแล
2: ้
1: ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมจะไปดูที่บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค
2: ่ะอันนั้นคือทำไมสีอ่อนกว่านี้เยอะ
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว
2: ้ใช่
0: ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลอง
2: ไปอยู่ตรงนี้มาดูมาอยู่ตรง
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่
0: ใช่การใช้งานด้วย
2: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็นอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้อง
2: กับ
1: วงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
2: แอนดี้
1: ใช่ค่ะ

0: ไม่ได้เลย
1: ประตูไม่ได้
2: เซนซิทีฟมากใช่
1: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
2: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
1: แห้งหน่อย
2: ใช
1: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
2: า
1: ะเมื่อก
2: ี้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
1: ไปดูกันไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: สวยเนาะ
1: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงด้านหลังนี้ได้ด้วยนะ
2: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
1: โอ้ครับ
0: ไม่ได้ไม่ใช่เป็น
2: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
1: ครับ
2: ค่ะพ่น
1: ลายเนียนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่มันจะเนียน
1: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
2: ใช่
1: ถูกต้องใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูนะคะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
2: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
1: มีงานปูน
2: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
1: เข้าใจเข้าใจ
2: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
1: มีช่องอยู่แล้ว
2: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะประมาณ
1: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
2: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
1: ้อันนั้นนี่แย่เลย
2: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
1: าะใช่ใช
2: ่ปูนทำสีบ้าน
1: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
2: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
1: ่
2: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
2: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีๆเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
2: ใช่
1: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
2: ใช่
1: ไหมฮะอ้าวบอกแล้วว่าที่ช่างประจำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วย
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช
1: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
1: ่มันเป็นบ้านไม้เลย
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
0: ที
1: ่ดูเสา
0: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: เห็นเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผม
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: เรา
3: ก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มท
1: ร
3: ุดโท
1: ร
3: มอะ
1: ค่
3: ะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: อ๋อนี่มันก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
0: ค
1: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย

0: เรียกเรามาทำไมเลย
1: เออใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉียคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
3: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
1: เรียกว่าระแวง
2: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรว่ามาแล้ว
1: แม่แบบแม่จะคอยแบบคอยแทงเลยคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
2: ชอบอ่ะ
3: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
2: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
1: ค่ะเออก็จะเป็นห้องนอนของแม่
2: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
1: ใช่ใช่
2: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
3: ตัวไหนที่แบบว่า
2: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แม่เตียงหน้ากระโดดจริง
0: ๆเ
2: รื่อง
0: ก่อนนะ
2: โอ้โหเรื่องอะไ
3: รแม่นอนอยู่นะ
2: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
1: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย
2: ่
1: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
2: จะเห็นเลยว่าน
3: ี่เปิดแล้วนี
2: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
1: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอ่ะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อ
2: ่
1: ะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
0: ค่ะ
1: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
3: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะท
2: ั้
3: งแต่
2: ฝืดเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
3: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
2: ใช่ถูกต้องเลย
3: เป็นผู้ซ่อมให
2: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
3: โอ
2: ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บแกร็บแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะใน
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่
0: เปลี่ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เราลื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ

0: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป๊แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
1: วิธีการทำคือยังไงคะพี
2: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนทีนิด
1: ๆ
2: ให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
1: ค่ะ
2: ส่วนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วัดมาได้ขนาดแล้วล่ะครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
2: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
3: ของเดิมมัน
2: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
2: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
2: ับ ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
3: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
2: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่เลย
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ปัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูของตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกๆเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งๆที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับและทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะฮะถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอไปยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับและวิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊กสามตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊กสามตาหรือแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมครับผม
2: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ
1: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาบนโลกออนไลน์จริงๆ
2: ค่ะ
1: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบ
2: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
1: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
2: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรได้ป่ะจนจำได้
1: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
2: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
1: ครับ
2: คือบางคนน่ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก 11-2531 มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกอกมัน
1: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
2: ตัวเสียบ
1: ตัวรับ
2: ตัวรับสวิตช
1: ์สายไฟ
2: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
1: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
2: สว
1: ิ
2: ตช์สีแดงตัวนี้

0: เฉย
1: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
0: สายไฟก็คือโบโบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้ว

0: ค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
1: น่าสนใจอ
0: ย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
1: อ๋อปัจจุบันนี้
0: ปัจจุบันต้อง3หัว
1: 3หัว
0: ใช
1: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านฉันไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเถอะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ
0: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็แตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
1: เครื่องต้มเตาอบ
0: ใช้แยกประเภทกันนะเราต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป
1: ์
0: ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอ่ะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
1: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบนี้เราไปถามได้ไหม
0: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อ่ะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
1: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช
0: ่ศูนย์ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
0: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
1: ่
0: อง
1: ส
0: ามรู
1: แต่ว่า
0: เนี่ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆรู้ไว้หลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
1: หัว
0: ใช่ไม่มันมี
1: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
0: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ยพัง
1: และต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
0: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hubซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงไหมงงไหม
1: งงสิครับ
0: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
1: สมมุติคุณจะสับก็มาเสียบนี่ได้
0: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถ

0: าที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้คือนางไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได้
1: เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
0: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะฮะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไขควงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
1: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามืออ
0: เ
1: อาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
0: ขนาดนั้นได้หรอคะ
2: ตายเถอะไม่นายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ท็อฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์เจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
0: แตกต่างกันมาก
1: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าม
0: ันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็น USB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
1: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
0: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
0: USB chargerมันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างนี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
1: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างนี้ครับฟาสต์ชาร์จเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี่แต่ฟาสต์ชาร์จเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้วอะไร
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊กฟาสต์ชาร์จมาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าต่อให้ใช้ฟาสชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
1: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
0: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
1: อ๋อโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อฟฟี่พูดมาว่าเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
0: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากในไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะพกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
1: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
0: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
1: ไอ้ตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
0: ตัวพลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอ่ะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
1: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะต
0: ั
1: วราคากลางๆ
0: นี่ตัวราคากลางๆนะสภาพเละ

0: ใช่ครับเพราะว่าทีมงานทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปลงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปลงไฟโวลต์ต่างๆให้ไปออกปลายทาง
1: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
0: ที่แตกต่างกันนะฮะแต่หลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
1: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไอ้ตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
0: ่มี USB ครับใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรก
1: โอ้โหหลบ
0: อยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพงมีม่านนิรภัยแต่อันนี้ไม่ม
1: ี
0: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
1: แงะที่ยาก
0: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได้หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
1: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
0: ของแต่ละราคาช่วงราคา
1: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
0: ตอบยากนะตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่ถูกได้
1: 50 บาท
0: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มันต้องแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงท็อฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะคะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: โอเครูแบนแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลยเหมือน
1: บางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิลแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อฟฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกๆจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคืออาจจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี
0: ้ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: สองสี่สามสองสองห้าห้าห้า

0: พราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างอ่ะแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าอ่ะพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็นพลาสติก
1: ธรรมดา
0: โง่ๆเลย
1: โง่เลยพลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลัก
0: ๆ
1: พลาสติกที่ไม่ลามไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่ลามไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนานหนัก
0: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
1: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
0: ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อปฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักรีเยอะมากคือวิธีการดูบักไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
0: ตามข้อต่อแล้ว
1: ตามข้อต่อเนี่ยไอที่เป็นบักกี้มีตะกั่วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงๆนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี
0: ้
1: มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากตะเดนสีเหล
0: ือง
1: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอ้ตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลยครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมาแบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
0: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่เรียง
1: สวยมากเอ้ยมันจะสวยเดินแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอะไรเงี้ย
0: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
1: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
0: เหมือนขึ้นไปอีก
1: ขึ้นไปอีกระดับ1ระดับ 1,200 มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
0: ราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432 2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
1: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
0: แงะเล่น
1: แงะเล่นได้
0: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
1: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิงตัวเล็งตัวเล็งตัวเล็งตัวเล็ง
1: เฮ้ยน้องคนดีพาหมอมาทำอะไรเนี่ย
0: ฮะเหนื่อยมากเลย
1: พาหมอมาทำอะไรเนี่ยมาขี่อะไรเนี่ยเนี่ยดูสิ
0: พามาขี่ม้ากัน
1: เดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่าแล้วกันนะ
0: สวัสดีครับน้องคนดีค่ะ
1: หมอไอครับและเช่นเคยนะครับพบกับเรา2คนในรายการ Animal Speak
0: ใช่ค่ะเราอยู่ด้วยกันมาหลายหลายตอนมากๆเลยนะคะแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยค่ะยังไม่ให้ชวนค้นหาตั้งหลายเรื่องเลยค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
1: Animal
0: Speak เห็นเราเล่นม้าก้านกล้วยกันแบบนี้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเราอ่ะจะพาไปดูอะไร
1: แน่นอนครับท่านผู้ชมและน้องคนดีวันนี้คุณหมอจะพาน้องคนดีและท่านผู้ชมเนี่ยไปดู
0: ม้า
1: พร้อมยังที่เราจะไปดูม้ากัน
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับบ๊ายบายตามกันมา
0: อ้าวตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลง
2: ครูท็อปพาท็อตแล้วก็เดินนะคะ
1: คนดีเห็นป่ะเห็นม้าวิ่งอยู่เน
0: ี่ย
1: เราเข้าไปคุยกันดีกว่าเป็นยังไงบ้าง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่น้องคนดีนะครับแล้วคนนี้คุณหมอส้มน้องคนดีมีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถถามคุณหมอส้มได้เลยนะอันนี้คุณหมอส้มครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอัน
4: นี้ทรอตค่ะ
1: ก็คือเป็นการวิ่งวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
4: เริ่มเดินก็จะเดินได้ประมาณ5นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนท่า
1: ตอนนี้คือ
4: แคนเทอร์
1: ภาษาอังกฤษเขาเรียกแคนเทอร์นะครับ
4: โอเคจบค่ะ
1: คนที่อยากจะขี่ม้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถขี่ได้หมดเพียงแต่ว่าจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เรียนไม่ใช่ว่าเราอยากจะขี่ปุ๊บวันแรกมาขี่ได้เลยไม่ได้เราต้องอันดับแรกคือทำความคุ้นเคยกับม้ารู้จักการเข้าม้าใช่ไหมครับแล้วก็ให้ม้าคุ้นเคยกับเราก่อนพาม้าจูงเดินอาบน้ำให้ม้าพอเราเริ่มคุ้นเคยกันแล้วก็จะค่อยๆเริ่มขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วก็เดินรอบๆก่อน
0: หนูเห็นมันมีประเภทการขี่ตั้งหลายอย่างมันแบ่งประเภทกันยังไงอะคะ
4: อ๋อม้ากีฬาก็คือว่าจะแบ่งเป็นศิลปะการบังคับม้าก็คือเดซ่า
1: ก็คือท่วงท่าที่สวยงาม
4: ใช่ไห
1: มครับอันที่สองคือcross countryก
4: ็
1: คือ
4: กระโดดข้ามภูมิประเทศ
1: ก็คือต้องขี่ระยะไกล
4: ค่ะ
1: แล้วก็อันที่สามคือ
4: กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
1: กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
0: เห็นเขาขี่แล้วหนูอยากขี่มากเลย
1: ตัวนี้เนี่ยจะใหญ่เกินไปสำหรับคนดีเพราะว่าเวลาเลือกไซส์ม้ากับคนขี่เนี่ยจะต้องเลือกให้มันสมดุลกันเพราะว่าถ้าม้าตัวใหญ่เกินไปคนขี่ตัวเล็กเกินไปการบังคับก็จะไม่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้ไซส์เนี่ยน่าจะต้องเป็นหมอ
0: ใช่งั้นหมอไปขี่เลย
1: เรียนมาประมาณสัก15ปีที่แล้วลืมหมดแล้วความรู้สึกแรกใช่ไหมครับรู้สึกว่าได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นการขับรถเนี่ยก็เหมือนกับกำลังจะสตาร์ทเครื่องของเฟอร์รารี่อยู่นะฮะแหมขับแต่รถญี่ปุ่นมาขับรถยุโรปบ้างคราวนี้พอเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มเดินแล้วครับ
0: โอ้ยคิดว่าหมอจะรอดไหมคะ
4: รอดสิคะ
0: หนูคิดว่าไม่น่าจะรอดนะเห็นหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวา
1: ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับพยายามทำความเคยกับม้าก่อนม้าตัวนี้เนี่ยเป็นม้าที่เขาใช้แข่งกันจริงๆแล้วพอถ้าเราไม่คุ้นเคยเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งเราแล้วก็ดื้อนิดนึงผมกำลังทำท่า Spanish Walk อยู่นะฮะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยไม่เหนื่อยร้อนนิดหน่อยพวกนี้เวลาขี่เนี่ยเราจะไม่ได้ขี่กันแบบทั้งวันทั้งคืนหรือว่าขี่นานมากพอม้าเนี่ยจะเหนื่อยง่ายส่วนใหญ่ก็จะขี่ม้ากันตอนเช้าๆกับช่วงเย็นๆใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่กับเด็กถ้าจะฝึกขี่ม้าวิธีการมันต่างกัน
4: ต่างค่ะคือถ้าเป็นอย่างน้องคนดีขี่ม้าเนี่ยเราจะเลือกม้าสายเหล็กให้ขี่ก่อนแล้วก็ช่วงแรกก็อาจจะมีคนจูงให้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยพัฒนาสเต็ปไปเรื่อยๆส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกม้าที่เหมาะกับน้ำหนักเขาเช่นตัวเท่านี้อาจจะเลือกม้าที่ใหญ่หน่อยถ้าเขาตัวไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นม้าไซส์กลางอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ม้ารับน้ำหนักตัวคนได้แต่ที่นี่จะจำกัดน้ำหนักอยู่ที่80กิโลค่ะ
1: เกิน80อดขี่ม้า
4: ค่ะ
1: ต้องไปลดน้ำหนักมาก่อน
4: ใช่ค่ะ
1: โชคดีนะหมอไม่ถึงสงสัยวันนี้เนี่ยเราจะต้องกลายมาเป็นคนเลี้ยงม้าสักวันแล้วล่ะน้องคนดี
4: ใช่น้องคนดีลุยเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เรามีอะไรต้องทำบ้างนะฮะคือเ ก็จะมีการอาบน้ำม้าแล้วก็ถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับม้าเนี่ยก็สามารถเดินดูตามคอกได้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีคุณครูคอยแนะนำให้ตลอดเลย
1: จะมีคุณครูคอยแนะนำด้วยก่อนที่เราจะอาบน้ำแปรงขนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่ต้องใช
3: ้ต้องใช้หนึ่งแปรงพลาสติกตัวนี้เขาจะใช้ขัดขนอันนี้ที่แค่กีบ
1: ที่แค่ขี้เล็บ
3: เล็บม้าเขาเรียกกีบ
1: ครับ
3: ตัวนี้เป็นที่รีดน้ำ
1: รีดน้ำ
3: ใช่
1: รีดตามตัวจากขนเขาหลังจากอาบน้ำเสร็จ
3: เวลาแปรงขนเราจะเริ่มจากต้นคอ
1: ครับ
3: โอเคไหมครับแปรงเราจะแปรงตามขนจะไม่แปรงย้อนขน
1: แปรงตามขนนะครับ
3: แปรงตามขนเป็นวงกลมแปรงตามขนไล่ลงไปเรื่อยๆแรงนิดนึงไม่เป็นไรมาเขาชอบเราจะมาเริ่มขา
1: ครับ
3: ขานะครับเวลาเรายกขามือเราเดินเข้ามาตบคอแล้วค่อยๆไล่ลงมาค่อยๆยกแล้วเขาจะยกขึ้นให้อย่างนี้แล้วเราเสิร์ฟเข้ามาอยู่ตรงนี้
1: อันนี้ก็เป็น
3: ใช่ครับนี่คือที่แคะ
1: ที่แคะ
3: เราจะใช้มือขวาจับแล้วล็อกแล้วทำมือซ้ายค่อยๆแคะ
1: ขี้เหยียบขี้เหย
3: ียบใช่ดีลองทำไหมไม่เอา
0: หนูจับหัวไปให้ไม่ต้องห่วงหนูจับหัวไปให้ไม่ต้องห่วง
1: ก็ขูดออก
3: ใช่ครับถ้าทำความสะอาดไม่หมดมันจะเน่าแล้วจะเป็นสาเหตุให้ม้าเจ็บเวลาฉีดน้ำเหมือนกันเราจะเริ่มจากคอให้เขารู้โอเคเริ่มจากคอเราจะมือลูบหน่อยนึงให้น้ำมันเข้าไปในขน
0: เปียกชุ่มทั้งตัว
3: ใช่เปียกชุ่มทั้งตัว
0: ตอนนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะสบายเพราะน้ำมันเย็นสบาย
3: รีดแรงๆกดแรงๆให้น้ำมันออก
0: พนักงานล้างกระจกเลย
3: ถ้าเรารีดน้ำไม่หมดเนี่ยกีบเขาจะเน่ามันเพราะว่าน้ำมันจะไหลลงไปที่ไปอยู่ที่กีบ
1: ดีไหมรู้สึกอาบแล้วเขาสะอาดเลยไหมคิดว่าอาบไม่สะอาดไหม
0: หอมมากเลย
1: หอมแล้ว
0: ดมสิ
1: ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ง่ายคนดีแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหม
0: ใช่ทำภารกิจเสร็จหมดแล้ว
1: เมื่อเช้าเราก็ไปดูแล้วว่าม้าแข่งเป็นยังไง
0: ใช่แต่ว่าหนูม้ามันก็หน้าเหมือนกันหนูยังไม่รู้เลยว่าพันไหนเป็นพันไหนเนี่ย
1: อ้าวม้าก็มีหลายพันไง
0: พันไหนมาดูยังไงพันน
1: ั้นหมอตอบไม่ได้หรอกแต่หมอรู้ว่าใครจะตอบให้น้องคนดีได้
0: อยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ตามคุณหมอมาดีกว่าสวัสดีครับ
5: อุ้ยสวัสดีค่ะ
1: นี่คุณหมอออม
5: สวัสดีค่ะ
1: กับอาจารย์ปัด
6: สวัสดีค่ะ
1: นี่น้องคนดีครับม้าก็คือม้า
0: ใช่
1: มันต่างกันยังไงม้าพันชิสุเงี้ยม้าพันอะไรไม่รู้หมอไม่รู้เลยต้องถามคุณหมอออมละ
7: ค่ะจริงๆสายพันธุ์ม้านะคะก็จะคล้ายๆกับของม้ามันก็จะมีแยกประเภทสายพันธุ์ม้าก็จะแยกหลักๆเป็นพวกเลือดร้อนเลือดเย็นแล้วก็เลือดตรงกลาง
1: ที่เรียกว่าเลือดร้อนนี่คืออะไรดุ
7: เลือดร้อนก็คือพวกม้าแข่งพวกวิ่งอยากจะวิ่งอยากจะออกพวกนี้ก็จะลักษณะรูปร่างก็จะเปรียวๆขาเปรียวๆพอเราไปดูโอ้ขาเปรียวอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกม้าเลือดร้อนอยากแข่ง
1: ไอ้ตัวนี้ที่วิ่งๆนี่ม้าอะไรฮะเนี่ย
7: อ๋ออันนี้ภูมิใจเสนอมากค่ะอันนี้เรียกไทโพนี
1: ่ไทโพนี่
7: ใช่ค่ะไทโพนี่ก็คือม้าไทม้าโพนี่เรานี่แหละเป็นสายพันธุ์ไทยค่ะ
0: ไทโพนี่มันคืออะไรความหมายอ
7: ๋อค่ะจริงๆแล้วโพนี่เนี่ยมันจะแยกกับฮอร์สกับโพนี่เขาจะแยกกันด้วยระดับความสูงคือต่างกันที่ 4.2 แฮกก็จะเป็น

0: นี่ก็คือเป็นม้าไซส์เล็ก
1: ๆอันดับแรกคือเขาเรียกม้าความสูงเขาเรียกเป็นแฮน
0: ใช่
1: ไม่ใช่เป็นเมตร
0: เป็นแฮนเมื่อก่อนสมัยก่อนนี้เป็นใช้แฮน
1: เวลาเขาวัดจะวัด
2: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
1: นี่อย่างนี
0: ้
2: ใช่ใช้ด้านนี้วัดแล้วก็แฮนหนึ่งจะเท่ากับประมาณ10เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวัดโบราณก็จะวัดอย่างนี้ว่าเอ้ยสูงกี่แฮน
0: ใช่ค่ะเขาก็เลยแยกเป็น2อย่างคือพวกที่เตี้ยๆหน่อยเขาจะเรียกเป็นโพนี่คือต่ำกว่า 14.2 แฮน
1: ม้าแคระพูดง่าย
0: ไม่ใช่ม้าแคระค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นม้าเล็ก
1: ม้าเล็ก
0: ใช่ส่วนม้าโตก็คือเป็นเรียกเป็นฮอร์สก็คือสูงกว่า 14.2 แฮนค่ะ
2: ตี1 2 3 4 5
3: 7 8 9 10 11 12 13 14
1: 15ฮอร์สเป็นฮอร์สเป็นฮอร์ส
2: เป็น
3: 9
1: นี่1 2 3 4 5 6 7โพนี่ไปไปโพนี่เดี๋ยวฮอร์สจะพาไปดู
0: แม่พันลูซิตาโน่นะคะ
4: สวยจัง
0: สวยไหมคะ
4: สวย
0: อย่างที่เมื่อกี้หมอบอกใช่ไหมคะลักษณะพันธุ์ของลูซิตาโน่ที่เราจะเห็นกันก็คือเขาจะมีลักษณะโครงหน้าที่ใหญ่นะคะลำตัวหมอขอเรียกว่าเป็นถังละกันคือลักษณะตัวใหญ่กล้ามเนื้อแผงคอใหญ่ก้นใหญ่ขาก็จะเป็นถ้าเทียบกับตัวม้าแข่งขาเขาก็จะดูใหญ่แข็งแรงกว่านะคะลักษณะด้วยลักษณะกล้ามเนื้อที่เป็นแบบนี้ทำให้เวลาที่เขาไปใช้ในศิลปะบังคับม้าเนี่ยเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อได้ชัดเจนก็เป็นการโชว์กรรมการว่าอ้อรูปร่างสวยงามลูซิตาโน่เนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากโปรตุเกสนะคะต้นกำเนิดแล้วก็ที่ฮอตชูพอยที่นี่เขาได้รับการรับรองให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูซิตาโน่แห่งเดียวของเอเชียใช่เพราะฉะนั้นคือที่นี่ก็จะเป็นที่ที่มีสายพันธุ์ลูซิตาโน่มากที่สุดในเอเชียค่ะคราวนี้วอร์มบลัดก็คือจะเป็นม้าเลือดอุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้งานสำหรับพวกม้ากีฬาม้าเพื่อขี่กระโดดหรือว่าม้าเพื่อศิลปะการบังคับเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูวอร์มบลัดกันว่าเอ๊ะมันมีลักษณะต่างจาก
4: นี่คือวอร์มบลัด
0: ค่ะแต่ว่าอันนี้ความสมบูรณ์ของเขาอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สังเกตจากตรงบริเวณสะโพกกล้ามเนื้อยังไม่ที่ใช่ที่สำคัญที่สุดคือเขาจะเป็นม้าที่อารมณ์เยือกเย็นเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูเราไปดูตัวม้าแข่งมาใช่ไหมคะโครเบกจะติ๊กตักหน่อยหนาตัวนี้เขาจะแบบว่านิ่งๆเพราะว่าเขาเป็นลูกผสมระหว่างเลือดอุ่นกับเลือดร้อนเราใช้ประโยชน์จากความเลือดเย็นคือพวกเลือดเขาจะมีความนิ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาไปเป็นนักกีฬาได้เพราะว่าเขามีความเลือดร้อนอยู่ในตัวด้วยพวกนี้ลักษณะของกล้ามเนื้อก็จะแบบใหญ่นะคะมัดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะตรงนี้ที่หมอบอกเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเขาสมบูรณ์เต็มที่ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเต็มเลยตัวกล้ามเน
2: ื้ออุ๊ยนี่อะไรน้องคนดีจุดๆๆอะไรเอ่ยถามพี่ออมสิ
4: ทำไมมันเป็นเลข8เนี่ยนะคะ
0: อันนี้ไม่ใช่เลข8ค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตราพันธุ์ของเขาอันนี้ก็จะเป็นโอเดนเบิร์กก็คือเป็นพันธุ์ที่มาจากเมืองนี้
4: จะเป็นแปดอะค
0: ่ะเป็นเมืองหนึ่งในเยอรมันค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราเห็นสัญลักษณ์นี้เสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อนี่พันโอเดนเบิร์กเพราะว่าเขาก็จะมีแพดดิกรีเหมือนหมา
0: ใช่
2: นะนี่เขาบอกมีแพดดิกรีว่าอ๋อพันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของพันนี้นะ
1: นี่มันม้าตีตราดิ
0: เหมือนสามีตีตรา
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ต้องทำท่าตกใจด้วยมีคนแอบมองอุ้ยใครแอบมองโอ้ใครแอบมองมินิมิใจเย็นๆมินิมิ
1: อ้าวทำไมคนหายล่ะครับเนี่ย
2: โอ้ยโกนซะเรียบเลย
1: ทำไมคนหายครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะตรวจรังไข
2: ่
0: จะตรวจรังไข่ต่อ
1: คือปกติเขามีขนนะไม่ใช่ไม่มีขนแต่พอดีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายของม้าตัวนี้ก็เลยโกนขนออกไปก่อนเพื่อที่จะทำการอันดาซาว
0: ตัวนี้เป็นตัวโตเต็มวัยแล้วนะคะอายุประมาณ12ปีแล้วสำหรับมินิมิแต่ว่าเขาเป็นพันค่ะเขาชื่อฟาราเบล่าเป็นม้าพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
4: เฮ้ยทำไมโตคือมันควรจะใหญ่กว่านี้นิดนึงใช่ไหมคะ
0: เป็นเพราะเป็นสายพันธุ์เขาเหมือนหมากระเป๋าอะค่ะเหมือนเวลาที่เราไปดูพวกหมากระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะ
4: กระเป๋ามันจะเล็กๆ
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็น
1: หมากระเป๋า
0: ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
5: สิ่งที่สำคัญของการตรวจสุขภาพม้าอย่างหนึ่งก็คือการตรวจความพร้อมทางด้านการเจริญพันธุ์ของม้าการตรวจสอบความพร้อมของรังไข่เจ้ามามินิมีเนี่ยก็ได้ทำการตรวจเบื้องต้นด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ผ่านทางผิวหนังแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับมันยังมีการตรวจม้าอีกวิธีนึงที่ท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยแต่ตอนนี้นะครับเราไปดูเรื่องของเกือกม้ากันก่อนดีกว่าครับ
2: การดูแลเล็บเขานะคะเพราะว่าม้าเนี่ยพอเราเอามาเลี้ยง ในคอกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูแลคือประจำก็คือการตัดแต่งเล็บเขาให้ได้รูปนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาวิ่งเขาอาจจะสะดุดหรือทำให้เกิดบาดเจ็บได้ง่ายเอ็นอาจจะยืดเพราะว่าการที่แบบเราทำเล็บ

0: ไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเล็บม้าเนี่ยจะต้องทำเหมือนเล็บคนเราตัดเล็บบ่อยแค่ไหนคะ
1: ทุกวันค่ะ
0: ทุกวันเลย
1: เหรอจริงเหรอ
2: ทุกอาทิตย
0: ์ใช่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมถึงอย่างน้อยก็อาทิตย์นึงก็ตัดทีนึงแต่ในม้าเนี่ยประมาณเดือนนึงหรือเดือนครึ่งนะฮะก็แล้วแต่ว่าตัวไหนที่เล็บยาวมากเร็วกว่ากันนะฮะบางตัวเร็วหน่อยก็คือเดือนนึงก็ต้องทำแล้วคือเราก็ต้องถอดเกือกออกแล้วก็ตัดเล็บให้เขาให้สั้นแล้วเขาก็ใส่เกือกเข้าไปใหม่เพราะว่าเวลามาอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ค่อยออกไปสัมผัสกับพื้นข้างนอกที่มันมีความขรุขระแล้วก็ตะไบเล็บโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาโดยการตะไบให้เขาแล้วก็ใส่เกือกเพราะว่าพื้นอย่างเงี้ยถ้าม้าเดินนานๆเนี่ยเล็บมันจะสึกเร็วเกินไปนะฮะแล้วเขาก็จะเจ็บเสียวกรีบอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้เขามีปัญหาว่าคือวิ่งไม่ได้ดีเราวิ่งไปก็ยกหัวทีวิ่งไปก็เ
2: ครียดทีเหมือนกับว่าเราพยายามใส่รองเท้าให้เขา
0: ใช่ใส่รองเท้า
2: ใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บก็ต้องถอดรองเท้าออกมาเพื่อตัดเล็บพอตัดเล็บเสร็จปุ๊บก็ใส่รองเท้ากลับไปใหม่
0: ใช่ไ
2: ห
0: มครับเพราะว่าพอมาเป็นม้าเมืองแล้วอ่ะไม่ใช่ม้าป่าแล้วก็ต้องมีรองเท้าใส
2: ่ครับแล้วก็เรื่องกรีบที่สำคัญมากใช่ไหมครับ
0: ใช่สำคัญ
2: เพราะว่าเล็บหรือว่ากีบมีปัญหาเนี่ยโหม้าจะใช้ชีวิตได้
0: ก็คือก็จะเป็นทำให้เขาแบบเจ็บได้ง่าย
2: เจ็บมาก
0: บาดเจ็บได้ง่ายกัน
2: ถ้าเป็นม้าเนี่ยก็ต้องดูค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูทุกอย่างเลยดูทั้งสุขภาพนะฮะยิ่งถ้าเป็นม้าแข่งเนี่ยม้ากีฬาเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องสมรรถภาพของกล้ามเนื้อด้วยซึ่งเราก็จะมี
0: ความแข็งแรงแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อใจนะฮะถ้าเราทำจริงจังเนี่ยเรามีเครื่องทดสอบสมรรถภาพได้ก็คือเอาม้าไปวิ่งบนสายพานนะฮะวิ่งแล้วเราสามารถที่จะวัดคือแปะพวกอะไรนะ
2: เครื่องวัด
0: ตรวจวัดชีพจรนะฮะก็จะวัดได้ว่าม้าที่วิ่งอยู่เนี่ยบนเครื่องสายพันเนี่ยเราจะรู้หัวใจเต้นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือถ้าแบบช่วงแรกๆถ้ามันเต้นเร็วมากถี่มากแสดงว่ามันไม่ฟิตก็คือมันไม่พร้อมที่จะไปแข่งขัน
2: สารกีฬาเขาเรียกว่าทดสอบความฟิตใช่ไหม
0: ทดสอบความฟิตอะไรเงี้ย
2: เราจะไปดูอ๋อครับอาจารย์ครับ
0: อ๋อเราจะไปดูการตรวจภายในของม้ากัน
2: โอ้โหตรวจภายในของม้า
0: พอดีมีม้าตัวหนึ่งเขาสงสัยว่าท้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์เขาไปตรวจดูว่าเขาท้องจริงไหมมีลูกหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อก็คือเหมือนกับในคนเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องไปตรวจครรภ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: คราวนี้ต้องทำไงต่อครับก่อนที่จะตรวจ
0: ก็อันดับแรกก็คือเขาจะต้องพันหางให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในตรวจภายในของม้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนของคนใช่ไหมฮะของคนเนี่ยเราจะตรวจจากหน้าท้องนะฮะเพราะว่าถ้ามีเด็กอยู่ในท้องเนี่ยสามารถเอาอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยวางแปะเข้าไปแล้วก็ดูตรงท้องเราได้เลยว่าลูกเราอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าของม้าเนี่ยจะพิเศษหน่อยอันนี้มันเป็นหัวโผล่เขาเรียกว่าหัวโผล่เครื่องอัลตราซาวด์ที่จะต้องใช้เข้าไปในส่วนของรูทวารของเขาเราจะสามารถสัมผัสในส่วนของรังไข่และมดลูกที่เขาแขวนอยู่ในช่องเชิงกรานได้นะคะโอเคเวลาล้วงนะคะเราจะต้องค่อยๆนะคะไม่ทำอะไรที่บุ่มบามเพราะว่าเดี๋ยวเขาหนึ่งเขาจะตกอาจจะตกใจสองอาจจะทำให้เกิดอันตรายในช่วงที่เราว่าพยายามดันเข้าไปนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหูรูดที่แบบเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากถ้าใครที่ไม่เคยล้วงเนี่ยมันจะหนีบมือนะเห็นไหมมันจะมีการขยับแล้วก็หนีบมือ
2: มือชาเลยล่ะ
0: มือชาไว้ถ้าใครสู้แรงมันไม่ได้มันอาจจะทำให้แขนเราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจังหวะไหนที่เขาเกรงเราก็ต้องบอกเขามูหลานไม่เกรงลูกไม่เกรงลูกปล่อยนะปล่อยมูหลานนิดเดียวต้องมีการปลอบให้เขารู้ด้วยว่าเอ้ยเราทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่ข้างหลังเขาจะมองเห็นเราไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆมูหลานนิดเดียวนะลูกนิดเดียวgood girl นิดเดียวเก่งลูกเก่ง
1: ข้างในเขาเป็น
0: อุ้ยร้อนมากเลย
2: รู้สึกไง
0: มันอุ่นและร้อนมากข้างหน้าหนาวนี่ไม่ต้องใส่เลยอะเสื้อแขนข้างนี้จะอุ่นมากเพราะว่าข้างในจะเป็นอวัยวะภายในซึ่งแบบมีความร้อนนะในระดับที่แบบว่าอุ่นโอเคพร้อมแล้วทีนี
2: ้ก็เมื่อกี้ขออาจารย์ปากก็สามารถสัมผัสรังไข่มดลูก
0: ใช่
2: เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับดูแล้ว
0: ก็ยังไม่มั่นใจว่าท้องหรือเปล่าแต่ตัวมดลูกเขาอะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไร
2: ขยาย
0: ขยายนิดหน่อยแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรความนุ่มความแข็งความแข็งตัวของมดลูกเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งคืออาจจะมีแววว่าจะท้องนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ซักประวัติดูอายุการตั้งครรภ์เขาไม่น่าจะเกินเดือนครึ่งใช่ไหม
3: ประมาณ45วัน
0: ประมาณ45วันเพราะฉะนั้นยังตัวไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายของตัวของถุงของลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์มาช่วยในการดูนะนี่คือเป็นกระเพาะปัสสาวะเขาจะลักษณะเหมือนแบบเหมือนน้ำวนไปวนมาเพราะว่าเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะของม้าเนี่ยเขาจะมีตะกอนเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนมีว่าอะไรขาวๆเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะขุ่นดูขุ่นขาวๆแต่ว่ามีการเคลื่อนที่อยู่นะฮะ
2: ต่อไปเรื่อยเห็นไหม

0: าพแม่ผ้าจะเลื่อนไปเรื่อยๆ
1: ไปเรื่อยๆอุ้ย
0: เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยกลมกลมใหญ่
1: เจอแล้วนี่อะไรโอ้นี่ไงถุงลูก
0: เห็นนึกออกเป็นถุงไหมเห็นเป็นถุงไห
1: ม
0: เป็นถุงกลม
1: เวลาที่เราจะตรวจดูว่าลูกเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นโครงสร้างของหัวใจเขาซึ่งจะแบ่งเป็น4ห้องเนี่ยมันจะมีการเต้นแบบแวบแวบแวบแวบให้เห็นตลอดเวลาตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะคะ
0: เป็นถุงที่ให้ตัวอ่อนอยู่ข้างใน
1: เจอแล้วเนี่ยตัวลูกเห็นไหมแวบกับอ้อยชี้สิหัวใจเต้นอยู่ตรงไหน
0: น
1: ี่ข้างหน้าข้างหน้าตรงถุงสีขาวถุงสีขาวแวบแวบเห็นไหมเห็นไหมแวบแวบถ้าสังเกตดีๆมันจะเหมือนแบบเป็นถุงน้ำสี่ห้องเล็กๆสี่ช่องแล้วก็มีการแวบแวบของการเต้นของหัวใจอยู่นะคะเห็นไหมดุดดุดดุดดุดดุดดุดดุดดุดดุดเพราะฉะนั้นตัวนี้สุขภาพแข็งแรงดีคือมีลูกยังบอกเพศไม่ได้นะคะเพราะว่าการบอกเพศในสัตว์เนี่ยจะยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถใช้โผล่เราไปดูตามจุดที่เราต้องการจะดูได้เพราะว่ามันพื้นที่มันจำกัดนะคะเราก็ต้องคว่ำมือนะคะแล้วค่อยๆแย่นิ้วเข้าไป
0: ทำเป็นขนมจีบเข้าไป
1: ค่อยๆแย่นิ้วเข้าไปก่อนนิดนึงเพราะตอนแรกเนี่ยจะดันยากนิดนึงเพราะว่าตูดเขาจะแบบตรงนี้จะแน่นมากเป็นเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อหูรูดที่แบบว่าแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นพอล้วงเข้าไปปุ๊บคว่ำมือพยายามคว้าเอาขี้ที่อยู่ตรงหน้าให้ได้แล้วก็หงายมือขึ้น
0: ต้องทำเป็นจีบก่อนนะครับเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆเข้าไป
1: โอ้โหมาเกร็งมากเลย
2: หมออ้อยเป็นไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ครับกำลังโดนตูดบีบมืออยู่ครับเห็นไหม
1: แล้วก
0: ็
1: เอาเขี้ยงมาหงายมือดึงออกมาโอเคพวก
0: นี
1: ่เก่งมากเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะตรวจอะไรได้เราต้องเอาขี้ที่ขวางอยู่ออกให้หมดก่อนนะคะมันก็จะมีขี้ที่ค้างอยู่ในรูทวารเขาเราต้องเรียกว่าเคลียร์พื้นที่เราถึงจะเอาหัวตรวจเนี้ยเข้าไปวางรังไข่แล้วก็มดลูกได้นะคะเย่โอ้มีแววแล้วเนี่ย
0: ระดับผมล้วงมาแล้ว
3: แม่ก็จริงนะครับสำหรับคนที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยก็ต้องเคยเรียนการล้วงตรวจมาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวหรือว่าควายหลักการล้วงตรวจก็คล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ปัดตรวจสรุปแล้วครับว่าม้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยม้าตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วการผสมติดเนี่ยอาจจะไม่ยากขึ้นยังไงเราต้องขอเอาใจช่วยให้ม้าตัวนี้มีลูกติดไวๆแล้วกันนะครับ
0: เป็นยังไงบ้างคนดีที่เห็นคุณหมออมแล้วก็คุณหมอปัดเนี่ยช่วยตรวจสุขภาพม้าเป็นยังไงบ้างครับ
2: สนุกมากค่ะแล้วก็ชอบมากมากค่ะ
4: จริงๆโดยธรรมชาติของม้านะคะเขาเป็นสัตว์สังคมแล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่ต้องการความรักการดูแลอย่างมากๆเลยเขาจะต้องการมีเพื่อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เองเราก็จะต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน
0: นอกจากที่เราจะดูแลตอนที่เราอยู่ในคอกแล้วเนี่ยการที่เอาม้าออกมาออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการดูแลด้วย
4: ใช่ไห
0: ม
4: คร ับค
0: ือถ้ามีม้าอยู่ในคอกไม่มีพื้นที่ให้วิ่งก็ถือว่าเป็นการ
4: ทำลายม้าใช่
0: นะ
2: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราคงต้องลาไปก่อนค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านด้วยนะคะหนูมีคำนึงที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมค่ะรักสัตว์ต้องดูแลสัตว์ให้มากๆนะคะเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
5: ลงมาเป็นคุกเลย
6: ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเร็วมาก
7: นี่ทำไมพี่มันทุกคนนะ
0: คุ้นยังไงอ่ะ
8: พบกับกำนันสไตล์
0: ไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่ละหมอทำไม่เป็นไม่ใช่คนละที่ละ
9: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีก

กำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้พกความห่วงใยมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่วันนี้จะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับสาเหตุนะคะเกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอื่นนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีทิศทางจะเคลื่อนไปประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่26กรกฎาคมมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาต่อมาวันที่27กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดวันที่28กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาวันที่29กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะวันที่30กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงจังหวัดระนองในภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนฝนตกหนักมีหลายพื้นที่ค่ะได้แก่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศา

เซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราช
2: พระนารายมหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว

0: ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
1: ใฝ่ใจให้ทานทั้งนอกในและใหม่ใส

0: ผมจะพยายามครับ
1: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
2: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
3: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
2: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
1: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
0: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้อย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือ

0: โชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
1: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิรัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
1: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
0: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกเดือดทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้น

0: การเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะ
1: และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
3: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
3: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับร้อนดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
1: ดวงอาทิตย์จะประกอบพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบทางจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยล่ะครับ
1: yeah. เราเรียกว่าการระเบิดจ้าของดวงอาทิตย
0: ์การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
2: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
1: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
1: ถ้าพลังงานร้อนขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
2: ทำระเบิดจ้าไปของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ก็จุดไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ก็จุดไฟฟ้า
2: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่วายเฮ้ hey!เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐอยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่าครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
4: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
4: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อมาให้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างเลยก็เลยวันนี้อยากให้พี่จักแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช่ไหมคร
4: ับใช่ครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
4: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
4: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
4: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
3: หมากที่เราใช
4: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
3: จำนวน
4: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่มันล้อมสังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
3: 2 3 4 5 6 7 8 9
4: ถูกต้องครับ
3: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กอย่างตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
4: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
3: นับลมหายใจ
4: นับลมหายใจไหมนับลมหายใจของหมากล้อม
3: อ๋อไม่ใช่ของเรา
4: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
3: 4
4: 4ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
3: 3
4: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
3: 2
4: นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
3: 6
4: ลมหายใจถ้า3เม็ดละครับ
3: 6 7
4: มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
3: 1 2 3 4 5 6 7
4: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ

0: าตาลิแปลว่ากิน
1: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
0: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
1: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอัตลิลั่นฮอลเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำไม่นี่ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
0: กิน
1: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
0: กิน
1: กิน
0: ก็ครบ
1: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ดังนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
0: ถึงจะกลับมากินได
1: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
0: ได
1: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
0: อ๋อไม่มี
1: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับ
0: อ๋อ
1: กฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
0: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
1: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกัน มันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
0: โอเค
1: ครับ
2: พี่จักรเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากรุกเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆคิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองชบอ
1: ่
2: ะ
1: เลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือขี
0: ้
1: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางพร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอ
0: ัน
1: นี้ก็คือคู่
0: คู
1: ่ทายค
0: ู่ผมจะได้เริ่มก่อน
1: จะได้เลือกว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำ
0: อ๋อจะได้เลือกว่าจะเอาขาว
1: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
0: 1แต้ม
1: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
0: ันนี้คือ9
1: อันนี้คือกระดาน19 19คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
0: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
1: เลือกเดินทีหลัง
0: เพราะว่า
1: อยากได้คะแนน
0: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล
1: ่
0: า
1: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรอย่างเงี้ยโปรเฟสชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
0: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมช้าใช่ไหมที่แบบต้องคิด
1: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมักล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมักที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวของเราเองบางครั้งหมักล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมักมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
2: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
1: ครับ
2: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
1: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
2: อันนี้คือ
1: 9อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
2: 19
1: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9อ่ะสมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
2: แล้วผมหยิบแค่1
1: หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ทายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
2: นะครับ
1: ผมอาจจะอาวุโสกว่านิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
2: ขอคำแนะนำ
1: ด้วยโอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
2: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอ่ะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังหนูได้ปะ
1: ได้ครับ
2: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
1: ได้หมดเลยแต่บ้านนี่บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงทั้งการรั้วบ้านเรา
2: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอ่ะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นน่ะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกม
1: แล้วคือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมครับมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได้ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
2: โอเค
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
2: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
1: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
2: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมักล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมักล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเราทำคะแนนได้เท่าไหร่แล้วจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้ววันนี
1: ้
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้น

0: ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
1: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวน่าจะหมดนะครับ
2: ใช่
1: น่าจะแพ้แล้ว
3: จะต้องบวกแต้ม
2: ชนะ
1: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬามักล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับมักล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กนี่ก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะน้องอาบวันนี้จะมาเล่นกวดกันเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อนก
2: ัน13ใช่
0: เบาๆก่อน
2: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับถ้าไม่ถึงเลือกสีขาว
2: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
2: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอ่ะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13 คู่ 13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
2: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเคคร
2: ับก็นับคะแนนได้เลย
1: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเป็นเกมชนะเลยแล้วกัน
0: โอเคครับ
2: ขอบคุณนะคะมาเล่นกันใหม่
0: แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
3: มาครับผมขอเล่นด้วย
4: ครับผมตื่นเต้นเลยครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
4: ผมก็ตื่นเต้น
3: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19 คูณ 19
4: ใช่ไหมอันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
3: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9 คูณ 9 13 คูณ 13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
4: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากเ
3: น
4: ี่ยครับ
3: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
4: มันต่างกันยังไง
3: ซึ่งเพราะจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
4: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
3: ให้ผม9เม็ด
4: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวเนี่ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
3: อ๋อโอเคครับ
4: นี่ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
3: โอ้เริ่มเลยนะ
4: ทำได้ครับ
3: ขอคำแนะนำนะครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
4: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
3: อ๋อเรียนอยู่ครับ
4: เรียนอยู่ครับ
3: ปีอะไรแล้วครับ
4: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
3: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
4: ประมาณ7ครับ7 ขวบถึง 8 ขวบ
3: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไงอ
4: ่
3: ะ
4: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนนะครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนนะครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
3: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
4: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ
0: ่อแข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19 คูณ 19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19คูณ19อ่ะเราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
4: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะพี่กลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมุติถ้าแบบเกมจริงอ่ะพี่เป็นอย่างเงี้ย
3: ก็ยังไม่ได
4: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นมาเขามาลองเล่นเสร็จอะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ตอนจนจบเลย
3: สามารถเรียง
4: สมมติพี่ลือเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้ไงครับ
3: ไม่ทำได้ไหม
4: ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะว่าเกมนี้แบบ
3: ไม่ได้โฟกัส
4: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
3: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
4: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
3: โอ้
4: เขาเข้าใจอะไรครับ
3: ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากล้อมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากล้อมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากล้อมมากๆพี่จักรจริงๆพี่จักรเล่นหมากล้อมมานานเท่าไหร่แล้ว
5: ครับ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
3: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
5: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
3: ยังดูเด็กอยู่
5: ขอบคุณครับ
3: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับ
5: ตอนแรก
3: เริ่มต้นได้ยังไง
5: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องแปดเทพสู่มังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็แปลว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันนึงพอมเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นอะเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกอย่างเงี้ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
3: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นนะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี้ย
5: ในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
3: ก็รับมือกับมันได
5: ้เราก็จะรับมือมันได
3: ้เล่นบอกพี่จักรเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
5: ครับผม
3: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
5: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรก
3: ๆ
5: ก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
3: โออยู่นู่น
5: อยู่นู่น
3: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
5: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4 5ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
3: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่มั้ยครับ
5: ครับผม
3: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่มั้ย
5: ครับใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นกีฬาที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่าAlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
3: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบหมายถึงกีฬาหมากล้อมมันดูมีความเป็นแบบtraditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่แบบเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าวมันแบบ develop ไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
5: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากล้อมมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแหละเพียงแต่มันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดู เราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
3: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลัง

กายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกําลังกายโดยใช้ร่างกายอ่ะแต่มันเป็นการออกกําลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอ่ะถามว่ามันเหนื่อยมั้ยมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอ่ะในแง่มุมนึงมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากรองไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากรองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรองใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับโปรโมทไอศกรีมบาบอกะทิสดจังหวัดนราธิวาสช่วยรักษาความเย็นให้ลูกค้าพกกลับบ้านกินอร่อยหอมหวานเทศบาลนครพิษณุโลกจัดประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านพร้อมลอยกระทงดิจิทัลชมแสงสีประดับไฟยามค่ำคืนจุฑามาสผูกโพพาเที่ยวถ้ำสีทนจังหวัดหนองบัวลำพูมหัศจรรย์หินงอกหินย้อยตระการตาพบพระพุทธรูปโบราณนับพันองค์สัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยอยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาส่งเสริมก็คือการสร้างอาคารเพื่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้ามาอาศัยทำรังเพื่อจะได้เก็บรังนกไปส่งขายกันเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศมากเลยนะครับก็หวังให้รัฐนั้นยกระดับและสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยครับอาคารเพื่อให้นกแอ่นเข้ามาทำรังบริเวณใกล้ลำน้ำโขงบ้านหนองจันตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเริ่มมาเปิดบ้านให้นกเข้ามาทำรังเป็นเวลากว่า2ปีครับนี่เป็นการลงทุนของนายนพศักดิ์เดชาวุฒิศักดิ์หรือว่าโกเปียกอายุ76ปีแล้วครับซึ่งเล่าให้ฟังว่าระยะแรกที่เริ่มทำธุรกิจนะครับก็ต้องเสียเวลากับการปรับจูนอุปกรณ์เสียงเรียกนกเข้ามาทำรังไปราว1ปีเลยครับเพราะว่าอาคารที่สร้างขึ้นเนี่ยต้องเปิดเสียงล่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นถ้ำตามธรรมชาตินะครับมีนกด้วยกันอาศัยอยู่ถ้าเสียงเรียกเลียนแบบดังไปหรือค่อยไปอันนี้มีผลต่อความสนใจของนกหมดเลยครับกว่าเรียกว่านกจะเชื่อหรือว่าสนใจบินเข้ามาในอาคารเพื่อมาทำรังนกเนี่ยก็ต้องปรับปรุงระบบเสียงอยู่หลายหนนะครับจนตอนนี้ก็เริ่มมีนกเข้ามาทำรังบ้างแล้วครับราวๆสักประมาณ500ตัวแล้วก็สร้างรังภายในอาคารจำนวนกว่า200รังรวมถึงต้องปรับสภาพอุณหภูมิแล้วก็บรรยากาศภายในอาคารในทั้งใกล้เคียงกับถ้ำจริงๆรวมถึงสภาพแวดล้อมแหล่งอาหารต่างๆด้วยซึ่งนกแอ่นเนี่ยเป็นนกที่กินแมลงตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นศัตรูพืชของชาวสวนชาวไร่อยู่แล้วผู้เลี้ยงก็เลยไม่ต้องกังวลต้นทุนเรื่องอาหารสำหรับเลี้ยงนกเลยครับ
1: มันสามารถจับมาลงแมลงกินได้ทั่วมันบินไกลถึง20โลนี่ไปหาแมลงกินนะ
2: ต้องมีหัวอาหารหรือให้อาหารอะไรไหมครับต้นน
1: ี้ไม่มีฮะที่ผมเลี้ยงนี่ไม่มีเลยหัวอาหาร
0: แต่ว่าตลอดต้นปีที่ผ่านมาก็พบว่านกแอ่นเนี่ยจำนวนลดลงกว่าที่ควรนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวครับจะมีนกแอ่นบินเข้ามาทำรังเหมือนอย่างเช่นเคยสำหรับผลผลิตที่ได้จากรังนกนะครับจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อรังนกที่ยังไม่ได้คัดแยกสิ่งปนเปื้อนหรือว่าทำความสะอาดราคากิโลกรัมละ 13,000 ถึง 15,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าคัดแยกทำความสะอาดราคาก็จะสูงขึ้นอีกเท่าตัวครับแต่ว่าก็แลกมากับน้ำหนักที่สูญหายไปเช่นกันแนวทางการลงทุนสร้างอาคารเพื่อให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้ครับจึงสร้างเม็ดเงินได้สูงหากภาครัฐนำเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วยครับ
1: ยังมีหลายเรื่องอยู่ฮะการเลี้ยงก็อย่างเงี้ยเราไม่สามารถจดทะเบียนเป็นบ้านนกได้นี้การทำแบบเนี้ยมันได้เปรียบคือพวกรับซื้อแล้วเขามีตลาดที่จะหาทางออกเขาได้เขาจะกดราคาเราลงไปเรื่อยอันนี้เป็นหนึ่งแล้วใจจริงๆอ่ะนะอยากให้รัฐเนี่ยส่งเสริมการเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเพราะเราไม่ได้มาฆ่ามันนี่แล้วให้มันมาไข่มาขยายพันธุ์มันเองอะไรเอง
0: อธิบายให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่านกแอ่นกับนกนางแอ่นเนี่ยเป็นสัตว์2ชนิดที่แตกต่างกันในเรื่องของการทำรังแล้วก็เอามาบริโภคนะครับนกนางแอ่นจะทำรังจากเศษใบหญ้าครับแต่ว่านกแอ่นที่เราพูดถึงอยู่นี้ครับสร้างรังจากน้ำลายตัวเองซึ่งเป็นรังที่คนนำมาบริโภคกันมีทั้งรังสีขาวแล้วก็รังสีดำทุกวันนี้ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมธุรกิจจากรัฐบาลนะครับยกระดับให้มีการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกได้เชื่อว่าจะมีเม็ดเงิน

0: เป็นครับการสร้างอาคารหรือว่าบ้านให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้เป็นการเพิ่มประชากรของนกแอ่นไปในตัวด้วยครับมีผลต่อชาวไร่ชาวนาเพราะว่านกพวกนี้ถ้ามีเยอะจะไปกินพวกศัตรูพืชแมลงต่างๆชาวสวนชาวไร่ก็ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงได้ด้วยครับของอร่อยอีกอย่างนะครับที่ราคาไม่ได้สูงแพงเหมือนกับรังนกแต่ว่ากินแล้วก็ชื่นใจเหมือนกันกับไอศกรีมเย็นๆหวานๆกะทิสดนะครับมาพร้อมกับความสร้างสรรค์ด้วยการทำโรม้วนไอศกรีมนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยพกกลับบ้านได้เลยครับโดยที่ยังรักษาความเย็นไว้ได้เหมือนกับกินตอนตักใหม่ๆจากถังที่ร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสโรม้วนไอศกรีมที่ถูกอกถูกใจลูกค้าที่ต้องการนำกลับไปกินที่บ้านนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะละลายเสียก่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ของร้านไอศกรีมบาบอทรงเครื่องครับที่นำขนมปังแผ่นเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซไปก่อน1คืนนะครับจากนั้นตักไอศกรีมใส่แล้วก็ม้วนเป็นแผ่นก่อนห่อม้วนด้วยกระดาษอีกทีนึงเสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า2คืนนะครับก่อนนำออกมาขายเวลาที่เอาออกมาขายเนี่ยร้านก็จะห่อพันกับกระดาษประมาณ 3-4 ชั้นนะครับเพื่อเก็บความเย็นลดการละลายของไอศกรีมได้ก่อนจะขายให้กับลูกค้าก็สามารถนำกลับไปกินที่บ้านครับโดยที่ยังไม่ละลายไปเสียก่อนแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลาสักประมาณ 10-15 นาทีครับหรือว่าถ้าคิดเป็นระยะทางห่างจากร้านประมาณ 10-15 กิโลเมตรก็กลับไปกินที่บ้านแบบนี้ไม่ละลายครับไอศกรีมบาบอมีให้เลือก3รสชาตินะครับคือรสวานิลารสข้าวโพดแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับหลายที่ร้านเนี่ยยังมีไอศกรีมทรงเครื่องแบบใส่แก้วแล้วก็กินได้เลยครับราคาใส่แก้วเนี่ยเริ่มต้น20บาทใส่ได้ทุกอย่างนะครับมีรวมมิตรกล้วยเชื่อมข้าวโพดลูกชิดมันส้มขนมปังถั่วคั่วแล้วก็ราดด้วยนมสดนะครับส่วนแบบม้วนโรที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ครับขายชิ้นละ5บาทก็จะได้ขนมปัง2ชิ้นพร้อมกับไอศกรีม2ก้อนนะครับนี่เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบทอดทำมานานกว่า30ปีแล้วครับ
1: ลูกค้ามาซื้อไอติมที่ร้านลูกค้าถามว่าจะเอาไปฝากคนที่บ้านแต่ว่ากลัวละลายเราก็มีไอเดียว่าจะทำยังไงไม่ให้ไอติมละลายเราก็เลยเอาขนมปังมาใส่ไอติมแบบม้วนๆแล้วก็เอากระดาษมาห่ออีกทีนึงแล้วก็ใส่ช่องฟิตจากนั้นก็ลูกค้ามาซื้อเอากลับไปกินที่บ้านประมาณ 10-15 นาทีได้ระยะทางก็ประมาณ 10-15 กิโลไอติมก็ไม่ละลายไปกินที่บ้านได
0: ้ถ้าใครสนใจจะสั่งแบบม้วนโรไปเลี้ยงในเทศกาลต่างๆอย่างงานปีใหม่วันเด็กวันเกิดก็โทรสั่งล่วงหน้ากันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่ออุดหนุนกัน0922556523นะครับในตัวเทศบาลเมืองนราธิวาสเลยครับแต่ว่าถ้าอยากกินแบบสดๆใส่แก้วทรงเครื่องสามารถมาได้ที่หน้าร้านบาบอไอศกรีมทรงเครื่องนะครับจุดเด่นของร้านนะครับสังเกตง่ายๆมีกันศาสตร์ผ้าใบสีแดงถังไอศกรีมสีชมพูร้านอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีสาขาตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเดี๋ยวแล้วก็นึกถึงไอศกรีมกะทิสดแบบโบราณนะครับรถสามล้อขายไปทั่วบริเวณบ้านนะครับแต่ว่าไอศกรีมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละลายเร็วเหมือนกันนะครับถ้าตักออกจากถังแล้วก็ต้องรีบกินด้วยครับส่วนของอร่อยยามเช้านะครับที่หลายบ้านก็ยังนิยมกินกันอยู่อย่างปลาท่องโก๋นะครับอย่างที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีร้านเก่าแก่คู่เมืองโพธารามเลยนะครับเพราะว่าสืบทอดมาหลายรุ่นจนมีอายุยาวนานเกิน100ปีเข้าไปแล้วครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก๋100ปียังคงความอร่อยแบบสูตรโบราณไว้ด้วยครับเช้าๆตื่นมาครับถ้าได้กินปลาท่องโกร้อนๆกับกาแฟรสชาติที่ชอบสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็ทำให้มีแรงไปลุยกับวันใหม่ได้สบายครับมีปลาท่องโกสีเหลืองทองเนื้อฟูกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ครับนี่เป็นสูตรโบราณสืบทอดมา100ปีแล้วนะครับจนมาถึงรุ่นของนายวิทยาแล้วก็นางสมปองศรีอารามภูมิเป็นสองสามีภรรยาชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับที่เปิดร้านขายปลาท่องโกในตลาดสดยามเช้าเขตเทศบาลเมืองโพธารามซึ่งสืบทอดกิจการต่อจากอาม่าของสามีครับที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่ผืนแผ่นดินไทยครับปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นรุ่นที่3นะครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก100ปีแต่ละวันจะต้องนวดแป้งสาลีกับส่วนผสมต่างๆตามสูตรเฉพาะของร้านนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลย

0: มาชมประมาณ12ชั่วโมงพอตอนเช้านะครับก็นำแป้งหมักเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็จับคู่ลงทอดในน้ำมันด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเนื้อแป้งก็จะสุกฟูลอยขึ้นมาเหนือน้ำมันจากนั้นใช้ตะเกียบคอยพลิกแป้งกลับไปกลับมาเพื่อให้สุกเสมอกันทั้งตัวครับก็จะได้ปลาท่องโก100ปีสำหรับเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ปลาท้องโก กรอบนอกนุ่มนอกสีสวยกลิ่นหอมไม่เหม็นหืนแบบนี้ครับอยู่ที่วัตถุดิบเนี่ยต้องมีคุณภาพนะครับน้ำมันที่ทอดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันด้วยครับ
1: ก็ยังไงเขาบอกเป็นสูตรโบราณของพี่เป็นปลาท้องโกสูตรโบราณนะไม่ใช่ปลาท้องโกสมัยใหม่จะมีแต่รสเค็มๆปลาท้องโกสมัยนี้จะมีหวานๆนิดๆแต่ของพี่เป็นแบบโบราณเลยค่ะ
2: เนื้อของปลาท้องโกเป็นย
1: ัง
2: ไงคะ
1: มันก็ข้างในก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในอ่ะ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่อุดหนุนกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวโพธารามด้วยก็นิยมกินกันเป็นอาหารเช้าง่ายๆครับคู่กับกาแฟก็ได้นมสดน้ำเต้าหู้กับโจ๊กก็ได้หมดเลยครับหรือจะกินแบบจิ้มนมข้นหวานแล้วก็สังขยาเป็นของกินเล่นก็อร่อยดีครับราคาขายตอนนี้ตัวละ3บาท7ตัว20บาทนะครับแต่ใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับร้านนี้ตลาดสดโพธารามนะครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอน 5:00 นเลยครับเปิดไปจนถึงประมาณ 8:00 นเช้าก็หมดแล้วมีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0627574388นะครับไปซื้อกันได้ตั้งแต่ 5:00 นครับสังคมชนบทของชาวนาหลายแห่งตอนนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับจนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันแล้วผู้นำสตรี3ตำบลในอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดหนองบัวลำภูก็เลยนำพลังสตรีเนี่ยมาสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะครับเสร็จแล้วก็ล้อมวงกินข้าวพร้อมกันด้วยสร้างความสามัคคีในชุมชนครับจะเห็นภาพการลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ตามวิถีพื้นถิ่นของชาวอีสานอีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกแทนที่ไปหรือว่าเลือนหายไปด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนบรรดาพลังสตรีและพ่อบ้านร่วม20คนเลยครับมาช่วยกันลงแขกที่ทุ่งนาของนายตินณชาวงมาเจ้าของพื้นที่นา120ไร่แต่ว่าแบ่งปลูกข้าวเอาไว้ประมาณ10ไร่ครับอยู่ที่บ้านดอนปอตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูครับกลุ่มสตรีเขาอยากจะอนุรักษ์วิถีสังคมที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับมาลงแขกมาแลกเปลี่ยนพูดคุยหยอกล้อได้ทั้งทำงานได้ทั้งความสนุกสนานสามัคคีครับซึ่งการลงแขกเนี่ยไม่ต้องมีค่าจ้างใครทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงการช่วยเหลือเอาแรงมาช่วยกันเจ้าของนาก็จะตอบแทนด้วยการเลี้ยงข้าวปลาอาหารต่างๆตามประเพณีนิยมที่เรียบง่ายของชาวอีสานในบริเวณทุ่งนาอย่างนางสังวานเที่ยงตรงจิตประธานพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวใต้ก็เล่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในภาคอีสานพอดีครับเจ้าของแปลงนาขาดแรงงานอยู่เลยก็เลยร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูได้โอกาสนำแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองเพิ่งจะเข้ามารับผิดชอบในการประสานงานภายในอาคารที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองก็จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพราะปัจจุบันนี้ชาวนาก็ขาดแรงงานทำนาเกี่ยวข้าวเหมือนกัน
3: ในเรื่องของการแจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนะครับการดูแลผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับก็คือสำนักงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดด้วยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังส่งเสริมสวัสดิการด้านประกันสังคมในมาตรา40ด้วยความสมัครใจในพื้นที่ด้วยดังนั้นวันนี้ที่มาวันนี้คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับมาเยี่ยมได้มาให้ความรู้ในเรื่องของแรงงานนอกระบบด้วย
0: หลังจากลงแขกเสร็จก็ได้เวลาทำอาหารพื้นบ้านตามวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับมาทำส้มตำแกงหน่อไม้ป่นปูแล้วก็มาปูเสื่อนั่งล้อมวงกินข้าวกันใต้ร่มไม้แบบนี้ครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นการแบ่งเติมน้ำใจให้กันนะครับเป็นการสร้างความสามัคคีรักษาประเพณีเอาไว้จนถึงลูกหลานนะครับและกระตระหนักเห็นความสำคัญว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยครับอีกอย่างที่หายไปนะครับพอไม่มีการลงแขกแบบนี้ก็คือปี่ลำข้าวที่เขาเอามาเป่าเป็นเครื่องดนตรีนะครับสมัยก่อนชาวนาเขาจะทำกันเป็นแล้วก็จะชอบและเล่นกันแบบนี้มากสิ่งเหล่านี้ก็เลยพลอยหายไปด้วยครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมมีที่เที่ยวงานลอยกระทงกันแล้วหรือยังนะครับปีนี้จังหวัดพิษณุโลกจัดใหญ่เลยครับ

ประดับไฟอลังการในเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จัดงานนะครับพร้อมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลนะครับที่พระราชวังจันทร์หลายจุดที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงของจังหวัดพิษณุโลกนะครับตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามทั่วเมืองนะครับโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างป้ายพิษณุโลกซิตี้ด้านหน้าพระเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่พากันออกมาถ่ายภาพท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายเลยครับเทศบาลนครพิษณุโลกปีนี้เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านนะครับตั้งแต่สะพานเอกาทศรสไปจนถึงสะพานพระราชวังจันทร์และก็จัดแสดงน้ำพุลีลาหอนาฬิกาพิษณุโลกด้วยหรือว่าบริเวณที่วงเวียนหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกก็มีการจัดแสดงกระทงยักษ์สีทองตามแรงบันดาลใจในหัวข้อแผ่นดินทองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทำให้การประดับไฟเน้นสีเหลืองทองสว่างสวยครับแล้วก็มีกระทงใหญ่สีทองกระจายอยู่ทั่วเมืองพิษณุโลกรวมถึงสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่สีทองของวัดราชบูรณะองค์นี้ด้วยครับที่ถูกจัดแสงให้ชมความสวยงามในค่ำคืนส่วนจุดนี้ครับสะพานพระราชวังจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งกลางวันและกลางคืนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวพากันออกมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศความสวยงามตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยนต์ถิ่นภูมิปัญญามนตราวังจันทร์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทงส่วนจุดนี้ครับกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจมากจากทุกช่วงวัยเลยครับคือการลอยกระทงดิจิทัลครับที่เริ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ยังสืบสานงานประเพณีอันดีงามแบบนี้ได้ครับสามารถมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลได้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพียงแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วไปเลือกรูปภาพกระทงที่ตัวเองชอบนำไประบายสีให้เข้มเต็มรูปนะครับมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกนะครับทั้งรูปฮิปโปรูปตุ๊กตามาสคอตหมีชื่อดังหรือว่าจะเลือกระบายสีกระทงกรีบตัวกระทงใบตองกระทงขนมปังก็มีให้เลือกเหมือนกันหลังจากที่ระบายสีลงชื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทำการสแกนเพียงไม่กี่วินาทีครับกระทงของท่านที่ทำเอาไว้แต่ละคนนี้ก็จะลอยน้ำแบบดิจิทัลได้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่หลายๆคนไม่อยากให้มีขยะลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเกินไปครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเที่ยวชมกันนะครับงานปีนี้จัดขึ้นนะครับจุดหลักๆเลยก็คือบริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลกสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติแล้วก็พระราชวังจันทร์นะครับและมีให้ไปเดินเที่ยวแบบนี้ได้ยาวจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้เลยครับพาไปท่องเที่ยวที่ถ้ำสีทนตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่เป็นถ้ำขนาดใหญ่คุณผู้ชมภายในมีห้องโถงเป็นจำนวนมากนะครับแต่ละห้องโถงเนี่ยก็มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่แตกต่างกันไปรวมถึงยังไปขุดพบเจอวัตถุโบราณอย่างพระพุทธรูปมากถึง 5,000 องค์เลยครับติดตามกับคุณจุฑาภาสผูกโพครับ

0: กชัยตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูมีภูเขาสลับซับซ้อนมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ภายในเขายังมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างนำพระพุทธรูปมาถวายจนทำให้ที่นี่มีพระพุทธรูปมากกว่า 5,000 องค์ที่นี่คือถ้ำสีทนค่ะ
1: ก็เป็นจุดที่เราจะขึ้นไปที่ถ้ำสีทนใช่ไหมคะพี่
2: ใช่ค่ะถ้ำสีทนเนี้ยเป็นถ้ำหนึ่งในผาน้ำลอดค่ะซึ่งถ้ำเนี้ยที่ผาเนี้ยมีหลายถ้ำแต่วันนี้เราจะไปที่ถ้ำสีทนกันก่อน
1: ค่ะไปกันเลย
2: เย่ไป
3: ไปเดิน
1: ทีมงานเราเยอะค่ะวันนี
4: ้ใช่ค่ะอาจจะ
0: ไหวต้องเดินผ่านวัดผาน้ำลอดเดินขึ้นบันไดเหล็กไม่กี่ขั้นก็จะเจอกับช่องเขานี่คือทางเข้าถ้ำสีทนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่นี่คือถ้ำสีทน

0: ทนนะคะซึ่งภายในถ้ำแห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงมีพระพุทธรูปเนี่ยมากกว่า 5,000 องค์ด้วยกันค่ะพระพุทธรูปที่มีมากถึง 5,000 องค์เนี่ยค่ะพี่คือจุดแรกเริ่มคือมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: ถ้าจะให้เล่าเท้าความไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยมันด้วยความที่พื้นที่เนี่ยค่ะเราเจอกับปัญหาการลุกคืบเข้ามาของเมืองหินเนาะแล้วก็ชาวบ้านรวมกับวัดที่มีพระก็คือหลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาร่วมสนับสนุนการต่อสู้คัดค้านเมืองหินแล้วก็พระอาจารย์หลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรทำให้พื้นที่เราอ่ะมันออกสู่สาธารณชนนะทำให้เป็นที่รู้จักเขาอยากจะให้พื้นที่อย่างนี้ค่ะมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วคราวนี้เขาก็เลยโอเคออกไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราเอามาพูดถ้ารูปที่เรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเอามาไว้ในถ้ำดีไหมให้คนได้เข้ามาเที่ยวชมได้เข้ามาดูแบบพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพระพุทธรูปเนี่ยเข้ามาไว้ในถ้ำตอนแรกเนี่ยประมาณ 5,000 องค์แต่หลังจากนั้นก็เริ่มเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆจากแบบจิตศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเอามาถวายเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ภายในถ้ำสีโทนมี2ชั้นด้วยกันชั้นแรกมีพระพุทธรูปวางเรียงจนเต็มพื้นที่เดินเข้าไปเรื่อยๆจะเจอกับบันไดขึ้นไปชั้นที่2ซึ่งบริเวณทางขึ้นจะได้พบกับค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ

0: ในช่วงนี้ยังคงได้กลิ่นของมูลค้างคาวและยังมีค้างคาวให้เห็นเป็นจำนวนมากแต่หากมาในช่วงเดือนเมษายนจะได้กลิ่นหอมจากดอกไม้และน้ำอบเพราะผู้นำชุมชนจะมาจัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูป 5,000 องค์ในวันสงกรานต์ของทุกปีค่ะ
1: ก็ถ้าเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยเราก็จะเห็นหินงอกหินย้อยที่มันเป็นเพชรระยิบระยับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหินรูปร่างต่างๆที่แต่ละคนก็ใช้จินตนาการที่แบบแตกต่างกันออกไปในการมองบางคนก็มองว่าเป็นเต่ามั่งมีหมวกแม่มด
0: ค่ะ
1: อันนี้เข้ามาดูใกล้ๆได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ควรจับ
0: ค่ะ
1: ไม่ควรเอามือไปสัมผัสค่ะเพราะว่าตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอามือไปจับหินงอกหินย้อยอ่ะมันจะตายมันจะออกเป็นสีด้านแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะไม่งอกเพิ่มแต่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าในทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันคืออะไรแต่ว่าคือชาวบ้านอ่ะเขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดเราเอามือไปจับปุ๊บปีหน้ามันก็จะไม่เงาวับเหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่งอกมันจะเป็นการทำลายค่ะเราก็เลยขอว่าไม่ให้จับดีกว่า
0: แค่นี้แต่ภายในถ้ำสีทนยังมีทางเชื่อมไปห้องโถงอื่นได้อีกหลายห้องอย่างห้องโถงที่เรากำลังไปชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพญานาคค่ะ
2: ไปไหนคร
3: ับ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ถ้ำพญานาคนะคะค่อนข้างแคบมากค่ะตรงนี้ค่ะโชคดีนะคะเราใส่หมวกกันน็อกเข้ามาค่ะไปตรงไหนต้นเนี่ย
2: ไปเลยครับ
3: นู่นเหรอมันต้องไปยังไงอ่ะ
2: มุดคานเข้ามาเลยครับ
3: พี่ยังไงอย่างนี้หรอ
2: ไปเลย
3: งี้หรอ

0: มาถึงแล้วครับ
1: ทำพญานาค
2: โอ้ยตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะทำพญานาคนะคะมาเจออีกห้องโถงหนึ่งนะคะนี่ค่ะมืดมืดมากค่อนข้างมืดเพราะว่าไม่มีไฟเลยในนี้ค่ะแต่ห้องโถงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะคะทำไมเขาถึงได้เรียกว่าถ้ำพญานาคนะคะในนี้
3: เพราะว่ามันมีหินย้อยมาตามสายน้ำครับคล้ายๆกับพญานาคครับเขาก็เลยเรียกว่าถ้ำพญานาคครับ
4: ถึงแม้ว่าจะเป็นโถงที่แบบว่าอยู่แยกออกมาจากถ้ำใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นภูเขาหินปูนมันก็จะมีทะลุขึ้นไปข้างบนมันทำให้อากาศถ่ายเทเราสามารถอยู่ในนี้ได้หลายคนแล้วก็ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอากาศจะไม่หมด
2: ค่ะ
4: เพราะว่ามีอากาศตลอดแล้วก็จุดแตกต่างอีกอย่างนึงของถ้ำนี้กับข้างนอกก็คือมันจะมีหินที่มีสีเหมือนดินแบบนี้ค่ะที่มันไหลลงมาจากข้างบนแล้วเป็น
3: ส้ม
4: เหมือนทานน้ำตกที่ไหลลงมาแต่อันนี้คือไม่ใช่ดินนะคะไม่ใช่ดินเป็นหินเหมือนกันแต่แค่มีสีเหมือนดิน
2: ใช่
4: เป็นน้ำตกสีแดงที่ไหลลงมาจากข้างบน
3: แต่ถ้ามาหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาด้วยครับแต่หน้านี้มันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำ
2: แต่นี่เขาไม่ค่อยได้แบบส่องแสงประกายเหมือนกับ
4: จะเป็นคนละประเภทค่ะคิดว่าลักษณะการย้อยลงมาของน้ำเนี่ยมันน่าจะมีตะกอนดินลงมาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ไม่มีระยิบระยับเหมือนหินปูนที่มันไหลลงมากับหิน
2: ค่ะ

0: ละครั้งนี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วมันดันของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วถึงมีพระท่านเลยมานั่งภาวนาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดด้วยหินละครั้งนี่ก็เป็นได้เพราะว่ามันมีแบบของถ้ำตัวนี้แยกตัวนี้มันจะแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่ามีหินงอกหินย้อยแบบคนละอย่างกันแล้วก็เป็นที่สงบแยกออกมามันจะสงบแล้วไม่มีเสียงอะไรรบกวนแต่ข้างคาวแต่เสียงข้างคาวยังไม่มี
1: พวกผมเป็นกลุ่มนักอนุรักษ์ครับก็เลยอยากสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ผู้คนได้รู้จักครับแนะนำผ่านเพจครับเพจนครผาดงว่าไฟไม่ไปไม่รู้ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็เป็นเกี่ยวกับอะไรนะเว็บใช่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองครับที่จะสื่อสารให้คนได้เข้ามาเที่ยวครับ
2: ภายในถ้ำเรายังพบกับสัตว์หลายชนิดทั้งแมงร้อยขาจิ้งโกร่งถ้ำและตัวบึ้งออกมาอวยโฉมให้ชมถ้ำสีทนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำพูที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแวะเข้ามาชมความสวยงามและกราบไหว้พระพุทธรูป 5,000 องค์เพื่อความเป็นสิริมงคลได้เป็นประจำทุกวันค่ะ
3: การเข้าไปเที่ยวถ้ำสีทนนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยแต่ว่าต้องไปกับไกด์ชุมชนนะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันเอาไว้นำเที่ยว0632603203นะครับส่วนวันจันทร์หน้าครับคุณผู้ชมคุณจุฑามาศจะพาไปดูภาพเขียนสีโบราณอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับถ้ำสีทนด้วยรอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยครั้งแรกของเขาใหญ่ครับกับการลอยกระทงใบไม้บูชาลำตะคองและผืนป่าเขาใหญ่ครับเป็นการสืบสานอนุรักษ์ธรรมชาติแม่น้ำลำคลองของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่ามะปรางบ้านคลองเพมที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับไปร่วมงานกันได้ครับบริเวณท่าน้ำบ้านท่ามะปรางคลองเพมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสร้างสุขคูเมืองนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านคูเมืองครับแม่ทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนทั้งคุณครูจับจ่ายซื้อของกันสนุกสนานเลยทีเดียวครับแต่ว่าทำไมตลาดถึงมาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยคงต้องไปถามจากคนที่รู้เรื่องนี้กันหน่อยแล้วล่ะครับ
1: โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมโรงเรียนเนี้ยเขาน่าสนใจนะครับถึงขั้นมีตลาดย่อมๆในโรงเรียนเลยแล้วไอ้เจ้าตลาดที่ว่าเนี่ยก็เป็นตลาดที่ไม่ได้มีแต่เด็กๆของโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาขายของได้อีกด้วยและของที่เอาเข้ามาขายเนี่ยนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเราไปฟังคุณครูที่ดูแลเรื่องนี้กันเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับครูจุ๋ยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครูจุ๋ยเป็นผู้ที่ดูแลโครงการนี้อยู่นะครับโครงการตลาดในโรงเรียนนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: ค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะอยากจะให้ชุมชนของเรามีแหล่งที่ผลิตและก็จำหน่ายผลผลิตในความปลอดภัยเพื่อที่จะให้นักเรียนลูกๆของเราได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ให้ชุมชนที่มีผลผลิตที่ปลูกในระดับที่ปลอดภัยขึ้นไปจนกระทั่งอินทรีย
0: ์
2: ได้มามีส่วนร่วมในการจำหน่ายเพราะว่าเกษตรกรที่เขาทำแล้วเขาก็ยังหาแหล่งที่จะไปขาย
0: หาตลาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: เราก็เป็นตลาดให้เขา
2: ค่ะโรงเรียนก็เลยส่งเสริมให้
0: เขาก็จะได้รู้สึกว่าทำแล้วมีที่ขายงั้นมาปลูกเกษตรอินทรีย์กันเถอะ
2: ค่ะมาตรงนี้ทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความภาคภูมิใจฉันเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชุมชนของเรามีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย
1: คุณผู้ชมครับโครงการตลาดเพื่อลูกหลานและชุมชนที่เห็นอยู่นี้นะครับเขามีกันมา3ปีแล้วครับโดยเริ่มต้นมาจากโครงการโรงเรียนกินสบายใจซึ่งเป็นโครงการให้เด็กนักเรียนได้เรียนการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อปลูกผักไว้กินเองกันในโรงเรียนนั่นเองครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับโรงเรียนมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัดผลผลิตก็เลยไม่พอกับจำนวนนักเรียนแม่แล้วคุณครูแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะครับเนี่ย
2: คราวนี้เราก็มีความรู้สึกว่าพื้นที่ของเรามีจำกัดจำนวนนักเรียนของเรามีมากดังนั้นเราก็จะต้องขยายฐานการผลิต
0: มันต้องมีคนที่ปลูกอาหารปลอดภัยให้เรามากขึ้น
2: ค่ะ
0: ก็เลยกระจายข่าว
2: ชวนโดยที่เราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับ
0: ชาวบ้านชุมชน
2: ให้ท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการอยากเรียนรู้อยากทำเกษตรอินทรีย
0: ์เราสอนมีข้อมูลให
2: ้มีข้อมูลให้โดยเด็กๆของเราเป็นวิทยากร
0: เด็กเป็นวิทยากรเองด้วย
2: เด็กเป็นวิทยากรค่ะคราวนี้ก็เลยเป็นพลังอย่างหนึ่งจากลูกสอนแม่นะคะแม่เรียนรู้กับลูกมันก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือ
1: คราวนี้พอจะเริ่มสร้างตลาดขึ้นมามันก็ต้องเตรียมอะไรต่อมีอะไรกันหลายอย่างคุณครูต้องประสานงานกี่ฝ่ายกับใครที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างล่ะครับ

0: อนที่จะเปิดตลาดทางคุณครูศรีสุดากับท่านผอ.พิสิทธิ์นะคะบอกว่าอยากเปิดตลาดเพราะว่าผักบางทีที่เกษตรกรผลิตหรือว่าโรงเรียนผลิตเนี่ยมันก็ล้นเกินที่จะเอาไปประกอบอาหารในโรงครัวเพียงอย่างเดียวแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากให้เด็กเนี่ยได้เห็นด้วยว่าการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่เนี่ยมันสามารถส่งต่อไปถึงอาชีพของเขาได้ในอนาคตซึ่งเขาต้องได้เริ่มเรียนรู้เห็นตั้งแต่แปลงไปจนถึงการจำหน่ายแล้วได้นับเงินนับตังค์ด้วยแล้วก็เอามาเข้าเป็นกองทุนที่นี่ด้วยก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากเปิดตลาดก็เรียกประชุมทั้งเครือข่ายเกษตรกรโรงเรียนแล้วก็ภาคีต่างๆเนี่ยค่ะว่าเราอยากเปิดตลาดเราจะใช้ชื่อตลาดว่าอะไรตลาดเราต้องไม่เหมือนตลาดข้างนอกที่มั่วจนไม่รู้ว่ามาตรฐานปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยยังไงเพราะฉะนั้นจะต้องทำมาตรฐานตลาดขึ้นมาพอทำมาตรฐานตลาดขึ้นมานี่มีข้อกำหนดกี่ข้ออะไรยังไงบ้างแล้วมีมาตรฐานก็เหมือนกับกฎหมายของพวกเราแล้วเนี่ยเราจะรักษามาตรฐานยังไงแล้วมีกิจกรรมการตรวจแปลงการประชุมพิจารณารับรองร่วมกันพอเคาะสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จัดวันคิกออฟตลาดขึ้นมาก็คือจัดงานแล้วก็เชิญทางอำเภอเชิญท่านนายอำเภอแล้วก็หลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมเปิดตลาด
1: มาถึงตรงนี้แล้วผมก็เริ่มเห็นปัญหาของโรงเรียนนี้แล้วครับจริงๆแล้วปัญหาเรื่องจำนวนวัตถุดิบเนี่ยเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับสำหรับที่นี่แต่เรื่องวัตถุดิบที่มีสารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อนนี่สิครับดูแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แก้ได้ยากซะด้วยแต่โรงเรียนบ้านคูเมืองก็ยังโชคดีที่มีผู้ใหญ่ที่มองเห็นปัญหาและอยากจะแก้ไขทันทีถ้าอย่างนั้นเราไปฟังจากผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคูเมืองกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเริ่มต้นมาจากตรงไหนทำไมถึงต้องใส่ใจกันขนาดนี้ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.พิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเกิดขึ้นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นอดีตผอ.เนาะ
2: ครับผม
1: เพิ่งเกษียณไปดูไม่ออกเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจครับผม
1: ต้องถามนิดนึงครับจุดเริ่มต้นของโครงการอาหารกลางวันของที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: เริ่มต้นจริงๆแล้วอาหารกลางวันเขาก็จัดของมาตลอดเนาะแต่ก่อนนี้หลายๆโรงเรียนที่อยู่มาก็เริ่มดูจากเด็กเวลาเขาเข้ามาเนี่ยจะมีแผลผุพองตามร่างกายอะไรต่างๆเราก็รู้เอ๊ะมันเกิดจากอะไรตัวนี้ก็เลยไปดูไปวิเคราะห์ไปอะไรต่างๆก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยเขาไปใส่เป็นพวกสารเคมีเป็นพวก
1: โดนสารเคมีจาก
2: อะไรต่างๆ
1: การปลูกพืชผักอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ทีนี้พอเด็กก็ไปลุยปรากฏว่าเป็นแผลผุพองมาไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงปูปลาต่างๆในทุ่งนี้มีไหมไม่มีฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเริ่มต้นจากการที่จะต้องให้เขารู้จักการผลิตในสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพ
1: ครับผม
2: พาเขาอบรมเกี่ยวกับสารที่เป็นชีวภาพอะไรต่างๆก็ส่งเสริมให้กับชุมชนเขาทำในเรื่องนี
1: ้
2: นะครับก็ทำมาตลอดในทุกโรงเรียนจนมาถึงที่นี่พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยผมเข้ามาในครั้งแรกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะ
1: ครับผม
2: นะครับพอมาบรรจุที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามาเจอกับโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการเด็กไทยแก้มใส
1: อ๋อเด็กไทยแก้มใส
2: นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาใหม่ๆเลยก็คือโครงการโรงเรียนกินสบายใจจากสื่อสร้างสุขนะครับจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับก็เข้ามาส่งเสริมร่วมกัน
1: ถูกใจเราเลย
2: ถูกใจเลย เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนอยู่แล้ว
1: อุ้ยแล้วโรงเรียนเรามีรพสต. อยู่ข้างหน้า
2: ครับ รพสต. ตัวนี้ก็สุดยอดมากครับเพราะว่าเวลา เรามีอะไรเกี่ยวกับในด้านของการทำงานตรงนี้ก็จะมีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับมีการดึงท่านเข้ามาช่วยดูแล
1: โรงเรียนเรายังต้องมีห้องพยาบาลไหมฮะ
2: จริงๆแล้วมีครับแต่ว่าเวลาไอ้นี่ส่วนใหญ่แล้วก็เด็กก็ชอบไปใช้บริการท่านนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆท่านก็เข้ามาดูแลด้วยเป็นเหมือนกับเป็นภาคีเครือข่ายที่แนบแน่นเลย
1: ก็ช่วยมาดูเรื่องสุขภาวะเด็กๆว่าเป็นยังไงบ้างครับ

0: พอครบวงจรอย่างนี้นะครับต้องถามต่อครับพอเริ่มเดินหน้าไปเนี่ยปัญหามีไหม
1: ครับพอทำขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับก็มาทำร่วมมือกันตั้งแต่เรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมการผลิตนะเพราะว่าการผลิตเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะทำการเกษตรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาทำในเชิงของเคมีก็จะมีการมาส่งเสริมให้เขาทำในเรื่องของชีวภาพมากขึ้น
0: โดนต่อต้านไหม
1: โอ้ยยุ่งพอดูครับแต่ยุ่งยิ่งกว่านั้นก็คือตอนที่เราเอามาทำอาหารให้เด็กทาน
0: อ้าวทำไม
1: เพราะว่าแนวความคิดของเราก็คือว่าเราจะทำเป็นอินทรีย์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะดึงอาหารเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาที่โรงครัวเพื่อที่จะทำอาหารปรากฏว่าพอทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาผลผลิตจากแถบนี้แหละนะครับป
0: ั
1: ญหามาตัวแรกก็คือสิ่งที่จะนำมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับมันไม่ค่อยมีเพราะว่าท้องถิ่นเขายังทำในเรื่องของเคมีแล้วก็ผลิตในเรื่องของชีวภาพเนี่ยน้อยนะครับพอทำมากขึ้นทีนี้อยู่ในโรงเรียนเนี่ยพอเราทำอาหารในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็บอกว่าหนึ่งละจะต้องลดเรื่องของรสหวานมันเค็
0: ม
1: เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเด็กให้ได
0: ้ครับผม
1: นะครับทีนี้พอเริ่มตรงนี้เสร็จผมก็โดยการเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำในทันทีไม่ได้จะต้องมีการเชิญมาทำความเข้าใจเชิญมารับทราบแต่ปรากฏว่าพอทำไปเสร็จเนี่ยหลายคนทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็โอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรมาหาผมมาว่าผู้ประกอบการผู้อะไรต่างๆเขานี่ทำอาหารไม่อร่อยเลย จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของการที
0: ่เขาชินกับ
1: เขาชินกับรสชาติเดิมเขาอยู่ที่บ้านเขาจะกินรสหวานจัดเค็มจัดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เลยพอเราลดพวกนี้ลงก็เลยเกิดปัญหานะครับ
0: มาถึงวันนี้ครับเราเกษียณไปแล้วแต่แวะกลับมาเนี่ยโครงการมันยังอยู่เดินหน้าต่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โอ้บอกตรงๆว่าผมภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับทำให้เกิดความสุขใจไปร่วมกันเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนให้กับชุมชนก็คิดว่าอยากจะให้โครงการดีๆอย่างเงี้ยขยายไปยังทั่วประเทศไทยครับ
2: แม่เท่าที่ฟังนะครับกว่าจะเข้าอกเข้าใจกันได้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนก็เล่นเอาซะผอ.และคุณครูเหนื่อยกันไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ทั้งหมดก็เพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับเด็กๆซึ่งท่านผอ.กับคุณครูก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันล่ะครับฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูตัวอย่างผู้ปกครองของน้องนักเรียนบ้านคูเมืองกันครับบ้านนี้เขาปลูกถั่วงอกแบบอินทรีย์จริงๆไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเลยครับเห็นคุณแม่บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกินสบายใจก็เริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารมากขึ้นอินกันถึงขั้นยกเครื่องการปลูกถั่วงอกใหม่หมดทั้งบ้านเลยครับที่ทำเนี่ยก็เพื่อลูกๆหลานๆนั่นแหละครับ
3: ถั่วงอกทองเฮ้านี่จะแตกต่างจากตลาดหลายคือเฮ้าเพาะแบบธรรมชาติบ่มีสารปนเปื้อนของเคมีเลยค่ะแล้วก็สิได้อยู่เก็บได้อยู่ 2-3 วันค่ะแต่ว่าอยู่ในอุณหภูมิแช่เย็นนะคะถั่วงอกของเฮ้านี
4: ่
3: ได้ก็สิได้อยากได้ไอ้ใบ GMP เนาะค่ะเนาะพ่ออะไรทรงไอ้พ่ออะไรมีความมาตรฐานคือผู้บริโภคจะอะไรมั่นใจในเฮ้าว่าเฮ้าปลอดสารแท้ถั่วงอกไอ้ที่เพิ่นได้เพิ่นเป็นอาหารของบ้านพอมาเพิ่นเอาไปให้นักเรียนแบบเป็นบริโภคไอ้เป็นอาหารแบบสร้างเสริมสร้างอาหารเนี่ยถั่วงอกไอ้มันสิมีวิตามินอีกตัวนึงเป็นการเพิ่มอาหารให้ใยอาหารของเล็กน้อยนะคะเพิ่นก็เลยติดต่อมานะคะก็เลยส่งเพิ่นตลอดค่ะมั่นใจมากๆเลยที่ว่าลูกหลานเฮาได้กินเองแม่นบ่แม่นลูกหลานเฮาก็อยากให้เพิ่นได้กินแบบเพื่อสุขภาพทุกคนเลยนะคะ
2: มีคำกล่าวไว้ว่าปลูกอะไรก็จะได้แบบนั้นแม่แต่ทำไมปลูกถั่วเขียวดันได้ถั่วงอกนั่นแน่เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับถั่วงอกที่คุณผู้ปกครองบ้านนี้เขาปลูกนะครับมันมีประโยชน์มากมายกายกองเลยครับคุณผู้ชมเพราะในถั่วงอกเนี่ยประกอบไปด้วยสารอาหารหลายชนิดครับทั้งโปรตีนกรดอะมิโนแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วถั่วงอกก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังอย่างพวกเบาหวานมะเร็งโรคเจ็บแล้วไม่จำอันหลังคงไม่ใช่นะครับปกติแล้วนะครับถั่วเขียวที่เป็นต้นกำเนิดของถั่วงอกเนี่ยเขามีสารอาหารที่หลากหลายในปริมาณสูงมากอยู่แล้วคราวนี้พอเพาะจนกลายเป็นถั่วงอกก็ยิ่งเพิ่มประโยชน์เพิ่มสารอาหารบางชนิดขึ้นไปอีก ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือกรดอะมิโนที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อฮอร์โมนและเอนไซม์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับสรุปเลยครับถั่วงอกเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีสารอาหารชั้นยอดเลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและปรุงอย่างถูกวิธีเหมาะสำหรับน้องๆโรงเรียนบ้านคูเมืองมากๆๆๆๆเลยล่ะครับเรารับอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยของเด็กๆเราก็มีนักปราชญ์หมายถึงนักปราชญ์ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษากับโรงเรียนบ้านคูเมืองในการสร้างวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้กินกันครับสวัสดีกันก่อนนะครับ
4: สวัสดีครับ
2: กำนันกำนันเพชรของเรานะครับผมเป็นยังไงครับไอโครงการเรื่องผักอินทรีย์เกษตรอินทรีย์กับทางโรงเรียนเนี่ยที่มาที่ไปมาร่วมมือกันได้ยังไงครับ
5: คือปกติแล้วชุมชนนี่ทำอยู่แล้วครับตัวผมเองก็ทำอยู่แล้วเป็นแกนนำของตำบลก็ว่าได้ครับพอดีทางสื่อสร้างสุขเขามีโครงการที่ทำเกษตรอินทรีย์สู่โรงเรียนเพื่ออาหารปลอดภัยให้กับโรงเรียน

0: ผมก็เลยคุยกับทางโรงเรียนภูเมืองว่าเกษตรกรจริงแล้วเขาทำทุกหมู่บ้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่มารวมกันถามว่าเราจะรวมกันได้ยังไงผมก็ได้เชิญผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านอสม.คณะกรรมการหมู่บ้านที่เขาทำเป็นต้นแบบอยู่แล้วครับ
1: ครับผม
0: มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ครบทุกหมู่บ้านแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนภายในตำบลคูเมืองได้กินอาหารปลอดภัยโดยไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดหรือที่พ่อค้าคนกลางเขามาส่งเราจะเอาของชุมชนเราเองครับอันนี้คือที่ไปที่มาก็เลยมีการจุดประกายว่าเรามาคุยตั้งเป็นคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ระดับตำบลขึ้นมา
1: ทำไมถึงตัดสินใจทำฮะตอนนั้น
0: คือบอกตรงนะครับตำบลคูเมืองเป็นตำบลที่ใช้สารเคมีเยอะสมัยนั้นปีหลังแต่ปี2554นี่จะมีอายุสั้นครับ50เศษนี่เสียชีวิตแล้ว
1: เกษตรกรอายุสั้น
0: อายุสั้นครับ
1: เพราะอะไรครับ
0: ใช้สารเคมีครับไปฉีดของตัวเองบ้างรับจ้างบ้าง
1: ฉีดบ้าง
0: จ้างฉีดบ้างก่อนจะลงพื้นที่ทำได้ไปคุยกับรปสตก่อน
1: ครับ
0: ไปตรวจสารพิษตกค้างให้ชาวบ้านดูก่อนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงนะอันนี้มีสารพิษตกค้างอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าเสียชีวิตนี่แหละสาเหตุที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาทำเกษตรอินทรีย์

0: ถามว่าต่อต้านเยอะไหมไม่ต้องเอาชุมชนครับเอาครอบครัวผมเองก็ต่อต้านแล้วครับว่าปลูกผักไม่โตไม่งามไม่เขียวไม่สวย
1: คุยกับชาวบ้านเนี่ยนะครับว่าลำบากคุยกับแม่บ้านเนี่ย
0: ยิ่งลำบาก
1: เรียกว่าทางเราเนี่ยทำอยู่ก่อนแล้วนะครับทางโรงเรียนต้องการอาหารปลอดภัยให้กับเด็กเราก็มาร่วมมือกันร่วมมือเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของพืชผักขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลชุดองค์ความรู้ต่างๆ
0: ความรู้ต่าง
1: แล้วก็ให้เด็กๆไปรำความรู้จากที่โรงเรียนไปบอกพ่อแม่ที่บ้านช่วยด้วยอีกทางนึง
0: ครับ
1: เป้าหมายต่อไปของเราค
0: ืออะไรครับตอนนี้ของตำบลคูเมืองจริงแล้วทั้ง5โรงเรียนผมอยากให้อาหารปลอดภัยแล้วก็ได้ผลผลิตจากชุมชนเราทั้งหมดทั้งเกษตรกรที่ปลูกผมได้จัดเวทีเสวนาขึ้นมาที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบอาหารโรงเรียนแม่ครัวโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนแล้วก็ผู้ปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมดมาคุยกันว่านายกนายขอที่ปลูกผักอะไรบ้าง
1: ทำฐานข้อมูลไว้เลย
0: ฐานข้อมูลแล้วก็แต่ละโรงเรียนต้องการผักอะไรบ้างแต่ละวันผมใช้ทางโรงเรียนคูเมืองเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางในการที่กระจายสินค้ารับสินค้าจากเกษตรกรมาแล้วก็กระจายสินค้าให้กับทุกโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือที่ทำต่อไป
1: นะกำนันครับอาหารจานสุกในความรู้สึกของกำนันคืออะไรครับ
0: คือได้ยินตอนแรกผมก็มีความสุขแล้วก็ความหมายของผมก็คือว่าถ้ากินอาหารปลอดภัยสุขภาพก็จะดีก็จะมีความสุขแค่นี้ครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวแล้วก็อาจจะคิดบวกนะ
1: ก็คืออาหารจานสุกเนี่ยสุกในที่นี้อาจจะหมายถึงสุขภาพ
0: สุขภาพ
1: อาหารจานเพื่อสุขภาพนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับกำนันขอบคุณมากครับ
2: คุณผู้ชมครับเรามาดูประโยชน์ของผักใบเขียวๆกันบ้างครับจริงๆแล้วผักทุกชนิดก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนนี้ผมจะขอเน้นไปที่ผักใบสีเขียวก่อนซึ่งสีเขียวในผักนี้นะครับเขาประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์เบต้าแคโรทีนและวิตามินอีครับซึ่งก็มีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากถามว่าแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างก็ตอบตรงนี้เลยครับว่าช่วยบำรุงหัวใจทำให้หัวใจแข็งแรงหมายถึงหัวใจที่เป็นอวัยวะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอกหักช้ำใจอันนี้ผักใบเขียวไม่ช่วยนะครับเอาละนอกจากบำรุงหัวใจแล้วยังบำรุงหลอดเลือดด้วยนะครับและคลอโรฟิลล์ในผักใบเขียวนี้ยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆทำให้แก่ช้าลงด้วยนะครับแม่คือคำว่าแก่เนี่ยแค่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วล่ะครับ และผักใบเขียวบางชนิดก็มีแคลเซียมด้วยไม่ได้มีแค่ในนมนะครับอย่างพวกผักคะน้าบรอกโคลีผักโขมกวางตุ้งชะอมเจ้าผัก 3-4 อย่างที่ว่ามานี่นะครับมีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุงฟันด้วยนะครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดผักใบเขียวและผักทุกชนิดนั้นมีกากใยอาหารสูงครับช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติไม่เป็นโรคท้องผูกอึดอัดท้องฉะนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแนะนำเลยนะครับลองทานผักใบเขียวหรือผักที่มีเส้นใยสูงระบบ

ใจของผมที่หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์หนึ่งเพื่อสุขภาพของตัวเองเพื่อครอบสุขภาพของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก่อนจะมีความสุขในการกินผักที่เราปลูกเองคือผักที่เราปลูกปลอดสารเคมี 100% ปลูกกินเองกินก็มีความสุขเพราะว่าผักที่เราปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงเราปลอดจากสารเคมี 100% ถึงว่าอาหารจานสุกครับสุกเพื่อสุขภาพของตัวของคนทำเองและร่วมรับประทานด้วย

ําในส่วนของการดําเนินการโครงการหันวันนะที่ทางโรงเรียนได้จัดเมนูอาหารให้กับลูกเรียนเนี่ยเพื่อให้ครบคุณค่าทางโภชนาการนะเราก็จะโดยมีการจัดเมนูในรูปแบบของผ่านโปรแกรมไทยสกูลันนะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีการบูรณาการเพื่อให้ลูกเรียนนั้นมีนิสัยในเรื่องของการชอบรับประทานผักผลไม้แล้วก็เพื่อลดหวานมันเค็มด้วยเราก็เลยบูรณาการเชื่อมโยงไปในส่วนของโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนที่มีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดสารพิษเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้มีอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีนิสัยชอบทานผักผลไม้ลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดภาวะทุกภาพโภชนาการให้กับลูกเรียนเพราะว่าในเรื่องของการเรียนที่มีความพร้อมมันเริ่มต้นที่เรื่องของสุขภาพอาหารแล้วบวกกับการออกกำลังกายเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพเพื่อเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้เขามีคนเก่งคนดีแล้วก็มีทักษะชีวิตในการลงทุนแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับในส่วนของเป้าหมายโครงการอาหารกลางวันนะคะตอนนี้เราหลักๆนี้เราจะใช้งบประมาณในส่วนของที่เราได้รับการสนับสนุนจากอบต.ภูเมืองนะคะทีนี้เป้าหมายตอนนี้ที่เราดำเนินการอยู่ณตอนนี้ต่อเนื่องมาประมาณ 2-3 ปีก็คือในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขและก็สสส.เพื่อที่จะมาเชื่อมโยงในเรื่องของเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีวัตถุดิบให้ลูกหลานรุ่นเรียนของเราได้บริโภคผักผลไม้ในทุกปีเดี๋ยวเราจะของบประมาณเพื่อมาสนับสนุนเติมเต็มในส่วนตรงนี้เพื่อลูกๆนักเรียนจะได้มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีภาวะทุกภาพโภชนาการแล้วก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพค่ะ

คุณผู้ชมครับที่โรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์แห่งนี้นะครับทำให้เราได้เห็นครับถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการร่วมกันสร้างอาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียนของที่นี่ครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20-25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงทานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

และวัดราชสิทธารามรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มันคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริโดยในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติวNTของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการการเรียนการเรียนรู้ในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะ

ื่อสารและการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียน

ครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:44 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Dread ลดเหล้าลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุ

ขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทธรรมพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชยญาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรหมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TAN Intergroup จำกัดนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดดีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชา

ชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115ทับ1หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบโกมาแจตำบลลุโบบือซาในวันที่23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153ทับ3หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานุวะตำบลกาลิซาในวันที่23กรกฎาคม2569ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้พระราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอาก

ชาตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และนักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ไปแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากกว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงล่ะคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาท่องหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทั้งนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใยอันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
2: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับและเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศแล้วนะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

0: วเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โมผมเต๋าด้วยครับ
1: จ้า
0: ผมอยากสิพูดว่าแม่เห็นยังไง
1: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
1: เอามาย้อมค่ะ
0: ย้อมสีเลยเปล่าครับ
1: ค่ะย้อมเป็นสี
0: มีสียังไงครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสดอันนี้สีของเมล็ดทำแสนอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีฟางอันนี้จะเป็นอลางกับย้อมออกมาก็เป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคลนบาลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้าหมักล่องมาถาเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคลนเพื่ออะไรเดี๋ยวผมอยากรู้เรื่อย
1: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามัน

0: จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
1: อันนี้คือเอาโคนมาใส่ในนี
0: ้ข้าวผัดจะเอาผ่ามาลงเอาไปล้างจนกลัวที่สะอาด
1: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
0: เบิ่งไล่เบิ่งง่ำ
2: มาแม่เดี๋ยวไปดูของของฝากกันดีกว่าม
0: าดูผ้าสวย
1: ที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกบกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับ
3: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอร์เพชรนะคะ
1: ครับผม
3: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค่ะ
1: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
3: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือ
1: ครับ
3: ยกลายธรรมดานะคะ
1: ครับ
3: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
1: ครับอ๋อมีลายอะไรบ้างครับ
3: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
1: นกกระเรียน
3: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย
1: ์อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยน่าอุดหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสือกกนะครับผม

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ่งนะครับผมประกอบพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: แล้วก็อันนี
0: ้กุ้งจ่อมนางเอกของเรานะฮะ
1: กุ้งจ่อม
0: ทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้หอม

0: ร้อยครับผม
1: แม
0: ่แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาดูเลยทุกวัน
1: มาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำนี่ครับกุ้งจอมมากุ้งจอมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่สะพานของครับผมและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบารายใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบาราใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมาคุเทศนะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมเจอแล้วสวัสดีครับน้องเจอน้องแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
1: ชื่อยินค่ะ
2: ชื่อใบหมอนค่ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋าเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
1: โคบุระค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปากนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคบุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับอัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมาคุเทศอยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239โฮมสเตย์นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับมาแล้วครับ
3: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
3: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อบ้านเลขที่239
3: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

เย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สี่ขาดข้าวเหนียวไม่ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับชิ้นแรกครับนมหนูไม่นมนมหมูเด้งมากข้าวเหนียวแซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: ขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามมาเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วย
1: ใช
0: ่ในมิ้นท์มีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหาร
1: กันนะคะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไร
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนต่อทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันธุ์พระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
0: โขลก
2: โขลกพริกให้ละเอียดก่อน หัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: ต่อเลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิร์ดเลย
0: เออหวานเล่าดีกว่านะเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอ่ยยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: เป็นยังไงครับแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: มีปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตร
0: ีย
2: มปูแล้วก็แกะปู

0: าเรียกว่าอมปูใส่มะละกอ
1: 239โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะได้ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
1: สวัสดีค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: แม่อะไรครับ
1: แม่ตุ๊ค่ะ
0: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
1: ข้าวเกรียบค่ะ
0: ข้าวเกรียบ
1: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกรียบปู
1: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณแม่แม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามัน
0: เอามัน
1: มันออกไว้ตั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำ
0: เอาแต่น้ำคุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะพอเราก็ไปตากค่ะ
0: ร้อนหนักก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โอเคครับคุณแม่นี่ขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตู้มากนะครับสวัสดีครับไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: เที่ยวชุมชนโยนวิถีเย้

บกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: มหิดลโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
2: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เนี่ยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะฮะแล้วก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรเพนะฮะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรเพกันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะฮะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเนี่ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
3: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
4: เดี๋ยวก่อนไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
3: เอาคุณยายเอามาเร็ว
4: มา
3: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
4: ไอ้โอ้มึงเดี๋ยวใจเฉยมึงเขาหมาเยี่ยมบ้าน
3: คุณยายเดี๋ยว
4: เอาไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเอาไฟให้อ้าวแล้วใครเข้าไฟไม่ดกเดี๋ยวยายล้วงตังค์นึงนะ
3: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
4: อ๋อเหรอมาทำไมลูกเอ้ย
3: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
4: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะศาลายา
3: ศาลายาใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
4: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้คังงอไอ้นี่ป ังเย็นไงน้อง
3: อ๋อโอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะวัยรุ่น
4: มีอะไรวะมาย
3: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
4: ยายก็อยู่กับหมาต่อสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายนะมีหมากมีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
3: เราไม่เหงาแล้วครับคุณยาย
4: ไม่เหงา
3: ไอ้เหมียนยายเหมียนเนี่ย
4: ฮะ
3: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
4: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วอีเมนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมาได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
3: ้เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
4: ฮะ
3: ลูกยายทำงานอะไร
4: ลูกยายมันตอนนั้นไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้งอกกระป๋อง
3: งอกกระป๋อง
4: งอกกระป๋อง
3: แล้วมันก็ไปอยู่กับ

0: อมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู่ไปด้วยได
1: ้แต่จริงยายไม่เหงานะเหงาก็เดี๋ยวไม่จบ
0: คุณยายเนาะ
1: เออไป
0: เนี่ยว่าๆเดี๋ยวก็ไปเถอะดีกว่าไป
1: เขาไล่ยายนะเว้ย
2: มัน
3: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
4: จุค่ะเอ้ยขนมจุค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอะหนูมันนี่จะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
4: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
5: ค่ะ
4: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
5: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
4: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมคั่วขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมต้มแล้วก็ขายนมเยอเซ
5: ่ค่ะก็คือ
4: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
5: คุณแม่คะหนูรู้สึกถึง
4: ใช่แล้วก็มีไขมันสูงด้วย
5: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
4: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
5: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วคะแม
4: ่โอ๊ยไม่มาช่วยลูกแม่นู่นไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานู่นลูกแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไม่นอกลู่นอกทางไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเกเรไม่เคย
5: ค่ะคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะขอแนะนำตัวก่อนนะคะพวกหนูนะคะเป็นตัวแทน
4: อ้าวว่าไงลูกนี่ไงทุนหัวของแม่
6: หิวข้าว
4: อ่ะก็นี่ก็ขนมมากินสิมึงเห็นมันขี้เหรอ
6: ข้าวที่บ้านนี่หมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
4: ก็กินสินี่ก็ขนม
6: กินข้าว
4: จะกินอะไร
6: ตังค์ตังค์แม่ตังค์
4: ไม่อย่างงี้แหละลูกแม่อย่างงี้แหละ
6: เฮ้ยติ๋มแม่ตังค์แม
5: ่แม่ยันนะคะ
6: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังค์เว้ย
4: นี่โอ้ลูกจริงๆแม่แม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
5: อ๋อแล้วเพื่อนเขานี่เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม
4: ่เอาลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบบัณฑิตพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
5: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้ว
7: อันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
4: ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลบ๊ายบายนะลูกนะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
5: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
4: ลูกแม่น่ะมันเป็นคนดี
5: จ้าม
4: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
5: ค
4: ุ
5: ณพ่อเสียไปนานหรือยังคะคุณแม
4: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม่
5: ค
4: ุ
5: ณแม่
4: จะ
5: เย็นๆก่อนนะ
4: ทุกวันนี้แล้วแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งขูดมาปะโอ้แม่น่ามือ
5: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
4: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกนิดหน่อยนิดหน่อย
5: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
4: อ๋อไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
5: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
4: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ขูดมะพร้าว
5: จ
4: ้
5: า
4: ใช่ขูดไปสักมาสักหน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
5: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยเน
4: า
5: ะ
4: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
5: ขี่กระต่าย
4: นี่มันทำให้หน้ามืดได้ด้วยเลยเออจะต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
5: ความจริงแม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
4: จริงเหรอ
5: ใช่
4: เออแล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
5: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
7: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะ
4: ไม่เคยเลย
5: ไม่เคยไป
4: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
7: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
4: ่ไม่เคยเลย
7: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
4: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนเหรออ
7: ันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะ
4: เหรอ
7: จะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงที่โรงเรียนนะแม่นะ
4: เ
7: หรอวันอาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
4: พาลูกไปด้วยก็ได้เหรอ
7: พาลูกไปด้วยได้
5: เขามีการแนะนำการดูแล

0: ลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะคุณแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
1: เอาขนมไปขายได้ไหม
0: เอาไปจ้าแม่จ้าจ้าขนม
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จเราก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องถ่ายรูปนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัข กัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวอาจารย์นิเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
4: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์เงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟัง

0: โดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเนี่ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ตแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบสองเนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
1: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
0: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
1: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
0: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะขอให้เราค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5 นาทีนะคะ

0: ยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เข้าไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นอะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
5: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ไปทำอะไรคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงนี้นะครับสามารถใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
6: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
7: ่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชน อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
8: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
9: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วก็แล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่อย่างไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
8: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

0: ำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเราควรจะไปเลือกลงในชุมชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะฮะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตการวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12วันจบไม่ใช่เราจะทำกันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Inter Professional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสมเนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งานสาธารณสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นทุกสุขนะฮะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสมเองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะฮะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสมเนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
3: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสมนะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้นี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสมฟังอีกทีนึง
4: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรมีเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
5: มีค่ะมี
4: เยอะไหม
5: เยอะ
6: วิธีรักษาก็คือไปที่อนามัยที่
7: เราเขาต้องเขาจะให้อะไรมาค่ะ
5: ากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
6: ให้ยาทาน
4: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่สูงแพ้
5: มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
4: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ไหมคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะมีใช่ไหมคะมีใครเคยถูกกัดไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะ
7: จงนะจงอาง
4: จงอางเหรอคะ
8: แล้วมีงูมีอะไรอย่างนี้แล้วใครเป็นคนจัดการเลยหรือว่าปล่อยมัน
7: เขาปล่อยตามคนตั้งอยู่ว่าตามคนตั้งอยู
4: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
7: ตีทันก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
4: ตีทันก็ตี
9: ตีทันก็ตี
10: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสม.ซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสม.ถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งการเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
11: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
8: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสม.เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรอพอสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสมแต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับ
12: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบ
9: ไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
13: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการเก็บมีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
14: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์ไทยนะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทะลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
15: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทําไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกสับมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลาง
16: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
17: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่เดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
18: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีอะค่ะดีใจ
19: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะ

0: ก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรคอ้วนก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
1: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะค่ะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเกี่ยวกับประชาชนที่จะป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รพสต.ค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะสามารถที่จะนำปัญหานั้นนะมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
2: ก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็อยากพี่ๆอสม.เข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่ต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
3: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความกว่านิดนึงแต่ก็มีความมั่นใจแหละอย่างที่ทัชชี่บอกนะคะ
4: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยอะค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนำอะไรกับพวกเราเนี่ยเรายังคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราอะค่ะแต่พอได้มีโอกาสแต่ได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอ่ะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
2: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม IPE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มเรื่องสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันกับฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IPE เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนที่หยุดเรียนเภสัชที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็พอจะเรียนในเรื่องของการก็เขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันเพราะว่าอย่างแพทย์แผนปัจจุบันก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
5: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสม.คือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
6: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสม.พอได้ดูแบบคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีนะเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
7: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์ อสมวันนี้นะครับก็

0: รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพวกนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
1: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายป่ะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยก็บอกว่าคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อะพี่เราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
0: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังไงเขาเรียนกันยังไงอะไรครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยครับ
2: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูดทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: าชีพนี้ทำอะไรครับวันนี้ครับผมเราจะมาพูดคุยกับอาชีพชื่อหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับอาชีพนี้ครับเอาความรู้เรื่องธรรมชาติมาสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับพี่โทลี่ครับสวัสดีครับพี่โทลี่ครับ
2: สวัสดีค่ะทำแท้
1: พี่โทลี่ครับพี่โทลี่นี้ทำอาชีพอะไรนะครับ
2: ปัจจุบันนะคะทำกลุ่มนักสื่อความหมายธรรม

0: คะชื่อว่ากลุ่ม Nature Field ค่ะเป็นกลุ่มที่พยายามพาเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยไปเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจธรรมชาติในป่าค่ะอย่างเช่นเขาใหญ่เราก็จะไปค้างที่นั่นตื่นเช้าแล้วก็จะมีพาไปดูนกไปดูแมลงไปดูสัตว์ที่เขาหากินตอนช่วงเช้าค่ะแล้วก็พาไปเดินป่าเขาก็จะเห็นว่าในป่าเนี่ยมีอะไรที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไหมทำไมสัตว์ต้องการป่าทำไมป่าจึงต้องการสัตว์เขาก็จะได้เห็นภาพรวมก็จะเกิดความเข้าใจมากกว่าที่เขาเรียนในหนังสือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาเข้าใจที่มาที่ไปและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ค่ะที่กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเราโฟกัสไปที่เด็กโดยเฉพาะเด็กเมืองและครอบครัวเขา
1: เด็กเมืองนี่คือเด็กในกรุงเทพ
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ห่างไกลจากธรรมชาติมากๆเราถึงอยากจะเชื่อมโยงเขาให้เข้าสู่ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยเราหวังลึกๆนะคะว่าอยากให้เขาดูแลทรัพยากรต่อไปในอนาคต
1: ก็คือรักษา
0: ใช่ใช่ค่ะเป็นกลไกหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: กว่าจะมาเป็นหนึ่งกิจกรรมเนี่ยฮะเบื้องหลังมีอะไรบ้างครับ
0: เรามีทรัพยากรบุคคลทรัพยากรความรู้แล้วแล้วเราอยากที่จะฝังเรื่องอะไร
1: ครับ
0: แล้วก็ลองคิดกิจกรรมคร่าวๆขึ้นมาหลังจากนั้นพวกเราก็ลงไปดูสถานที่จริง
1: ก็คือต้องลงไปดูสถานที่จริงด้วยไปติดต่อสถานที่จริงว่าไปได้ไหมพาใครมายังไง
0: ใช่ค่ะทุกครั้งที่เราทำงานเราจะต้องไปดูสถานที่จริงทุกที่เพราะว่าเราทำงานกับเด็กความปลอดภัยจะมาอันดับหนึ่งค่ะเราต้องรู้สถานที่แล้วเราก็จะครีเอทกิจกรรมได้จากสถานที่ด้วยไปดูสถานที่กิจกรรมนี้ทำได้หรือว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ตัดออกอะไรเงี้ยสิ่งที่เราคิดมาบางทีมันใช้ไม่ได้ 100% ค่ะเราก็ลองทำกิจกรรมดูอะไรเงี้ยเราลองพักเลย2วัน1คืน
1: อ๋อคือไปลองจริงเลย
0: ใช่ค่ะ wow. เกิดมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรอันตรายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไปจำลองหมดเลยก่อนที่เราจะมาเปิดขายกิจกรรมวันที่จัดกิจกรรมหรือหน้างานเนี่ยเราก็จะมีทีมงานทั้งวิทยากรน้องๆสตาฟ
1: ทำมากี่คน
0: หลายคนมากวันกับเกือบ10คนค่ายนึงอ่ะ
1: อยากให้พี่โทลี่ลองยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำใน Nature Field มาสักหนึ่งกิจกรรมได้ไหมครับ
0: ยกตัวอย่างนะคะเป็นกิจกรรมเดินตามสายน้ำที่เชียงดาวค่ะเป็นแคมป์ที่อยากจะให้เด็กๆ เรียนรู้เรื่องของการกำเนิดของแหล่งน้ำที่มาที่ไปเป็นยังไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงไหลไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเราเชื่อมโยงอะไรกับน้ำบ้างอันนี้คือคอนเทนต์หลักๆจะพาเด็กๆและครอบครัวเขาไปอยู่สถานที่ธรรมชาติเลยไปเรียนรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดยังไงโดยที่ให้เขาไปเดินขึ้นไปเลยให้เห็นว่าในลำธารมีอะไรบ้างแล้วทำไมถึงต้องมีป่าถึงจะมีน้ำสุดท้ายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตัวเขาหมดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปทำลายมันนะเขาจะต้องดูแลมัน
1: อ๋อก็เป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติให้เด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังธรรมชาติทางอ้อมเราไม่ได้สอนเด็กคนเดียวนะแต่คนที่จะได้อะ 3-4 คนบางบ้านมา 4-5 คนเขาก็ได้พร้อมกันหมดเลย
1: พอมาทำงานจริงๆแล้วอ่ะพี่โทลี่ต้องศึกษาด้านไหนเพิ่มขึ้นไหมฮะเหมือนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมเพื่อที่จะมาทำให้อาชีพของพี่โทลี่เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้น
0: แน่นอนค่ะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็อ่านเพิ่มเติมเรียนเพิ่มเติมเรามีวิทยากรและ
1: ครับ
0: เรามีกลุ่มขึ้นมาและเรามีแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วจะทำยังไงให้เราขายคอร์สได้เพราะฉะนั้นงานมาร์เก็ตติ้งงานคอนเทนต์จึงสำคัญมากเราคิดว่าการสื่อสารหรือว่าการสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนยุคนี้เราก็เลยพยายามแบบสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายเราให้เขารู้ว่าเราทำอะไรและสิ่งที่เราทำมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือสารที่เราสื่อไปค่ะ
1: พี่โทลี่เรียนจบสาขาอะไรมาครับ
0: โทลี่เรียนจบหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นั่นก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับการนำเอาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยมาปรับใช้ในงานอนุรักษ์ค่ะการที่มีสาขาวิชานี้ทำให้มีคนที่มีองค์ความรู้ด้านเนี้ยเข้ามาแก้ปัญหาด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านงานสิ่งแวดล้อมด้านงานอนุรักษ์ต่างๆบัณฑิตที่จบไปเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิจัยผู้ช่วยวิจัยเจ้าหน้าที่ในองค์กรเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ CSR เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือว่า NGO ต้องมีค่ะ
1: ต้องมี
0: ใช่ค่ะก็จะมีการจ้างงานสายอาชีพนี้อยู่พอสมควรค่ะ
1: แล้วถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจพอจะแนะนำน้องๆบ้างได้ไหมครับ
0: เขาน่าจะเป็นคนที่มีความชอบนะ

0: ความชอบเรียนวิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือเรียนวิชาชีววิทยาหรือชอบสิ่งแวดล้
1: อม
0: ชอบธรรมชาติชอบเดินทางหรือมีแพชชั่นเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
2: ผมว่าต้องชอบก่อนแหละ
0: ใช่เพราะว่าการที่จะมาเรียนสาขาวิชานี้นะคะมันเป็นสาขาที่เอาวิชาชีววิทยาปรับใช้ในงานอนุรักษ
2: ์ครับ
0: หมายว่าเอาองค์ความรู้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการที่เราไปทำงานหลายๆองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเราเห็นปัญหาว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการปลูกฝังใช่ค่ะปลูกฝังให้แต่เด็กซึ่งเราทำได้ไม่เยอะหรอกเราก็ทำได้แค่เท่าที่ทำได้เราก็เลือกทำกับกลุ่มเป้าหมายบางอย่างที่เราจะสื่อสารด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารงานวิจัยก็คืองานวิจัยแล้วถ้าเราเอามาสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเอามาอธิบายคนเขาก็เข้าใจได้แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งครัวพี่สตางค์ซีซั่น3นะครับในช่วงภาวะวิกฤตโควิดแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับและในช่วงนี้ผลหมากรากไม้ตามฤดูกาลก็ออกมาเยอะแยะมากมายบางบ้านก็ปลูกไว้หลากหลายต้นรับประทานสดก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจึงนำเรื่องราวของขนมหวานประเภทเชื่อมมาฝากคุณผู้ชมซึ่งเป็นวิธีการในการถนอมอาหารชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บรักษาไว้รับประทานได้นานเลยนะครับวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างมาลุยกันเลยครับ

0: มาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้เรากำลังจะทำมะกรูดเชื่อมคุณผู้ชมเคยรับประทานไหมครับหลายบ้านนะครับปลูกมะกรูดไว้1ต้น2ต้นให้ผลดกจนรับประทานไม่หมดไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะนำแค่ผิวมะกรูดมาโขลกผสมกับพริกแกงให้กลิ่นหอมแรงนะครับแบบนี้เลยครับเราจะเคี่ยวๆผิวมันหอมชื่นใจถ้าเราปล่อยให้ผลมะกรูดตกร่วงไปก็น่าเสียดายนะครับวันนี้สตางค์มีเคล็ดลับดีๆในการที่จะเก็บรักษามะกรูดไว้รับประทานได้นานเราสามารถมาเพิ่มมูลค่าหรือว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยการทำมะกรูดเชื่อมครับ
1: หากเราเก็บผลมะกรูดมาจากต้นก็จะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนจะใช้มีดลิดปอกผิวเปลือกสีเขียวออกให้เกลี้ยงจนขาวแบบนี้ส่วนของผิวเปลือกนั้นอาจจะทำให้มีความขมเวลานำไปเชื่อมนั่นเองครับ
0: ผิวเปลือกของมะกรูดที่เราลิดปอกออกมาแบบนี้นะครับก็ยังมีประโยชน์เยอะแยะมากมายสามารถที่จะนำไปตากแห้งแล้วนำมาจุดเพื่อช่วยไล่ยุงและถ้าเกิดว่าบ้านของคุณผู้ชมในบริเวณไหนที่มีกลิ่นอับชื้นโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับเราก็สามารถเอาผิวเปลือกมะกรูดเหล่านี้ไปวางไว้จะช่วยทำให้บรรยากาศบริเวณนั้นหอมสดชื่นยิ่งขึ้นครับ
1: แล้วจึงลงคมผ่าแบ่งแยกส่วนก่อนจะชวนช้อนมาช่วยคั้นบีบเอาเนื้อเอาน้ำและเมล็ดออกสังเกตว่ามะกรูดในปัจจุบันนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนของผิวเปลือกเป็นหลักน้ำมะกรูดจึงมีน้อยมากมีแต่เนื้อกุ้งแบบนี้วันนี้สตังใช้มะกรูดประมาณ70กว่าลูกทีมงานจึงเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับ
0: หลังจากที่เราคั้นเอาน้ำมะกรูดเม็ดมะกรูดแล้วก็เนื้อผลมะกรูดออกมาได้อย่างนี้แล้วนะครับเราจะนำไปคลุกเคล้าเกลือขยำกับน้ำเกลือนะครับประมาณ3รอบเพื่อช่วยให้ความขมและความเปรี้ยวลดลงไปหลังจากนั้นเราจะทำการแช่น้ำเกลือพักไว้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะนำมาแช่พักไว้ในน้ำปูนใสแช่ไว้ข้ามคืนได้ยิ่งดีเลยนะครับสตังเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: และนี่คือมะกรูดที่ผ่านการแช่น้ำปูนใสทิ้งไว้1คืนนะครับ
0: สิ่งที่สำคัญในขนมหวานประเภทเชื่อมเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปูนใสคุณผู้ชมครับน้ำปูนใสเนี่ยเกิดมาจากการที่เรานำปูนขาวมาผสมกับน้ำขมิ้นนะครับขมิ้นชันหลังจากนั้น2อย่างจะทำปฏิกิริยาร่วมกันจนกลายมาเป็นสีปูนแดงวิธีการง่ายๆในการทำน้ำปูนใสโดยนำปูนแดงมาใส่ไว้ในภาชนะถ้าจะให้ดีควรจะเป็นภาชนะที่เป็นแก้วเป็นโหลแก้วเป็นถ้วยแก้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะครับก็สามารถใช้พลาสติกเขาเรียกกันว่าพลาสติกชนิด PP เพราะมีคุณสมบัติในการที่จะทนต่อความเป็นด่างของปูนแดงนั่นเองครับส่วนอันนี้คือสตังเตรียมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับถ้าเกิดว่าเราแช่ใหม่ๆนะครับมันจะเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับกวนให้ปูนแดงละลายเข้ากับน้ำเป็นสีแบบนี้คนโบราณเรียกว่าสีปูนนะครับหลังจากนี้เราก็จะทิ้งพักไว้ให้ปูนแดงตกตะกอนนอนก้นเหลือน้ำใสๆไว้ข้างบนแบบนี้หลังจากที่เรานำน้ำปูนใสไปใช้ประโยชน์ในการแช่ผลไม้แล้วนะครับปูนแดงที่ตกตะกอนนอนก้นแบบนี้ก็ยังคงมีประโยชน์สามารถที่จะเติมน้ำลงไปใส่เราก็จะได้น้ำปูนใสไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายครั้งวิธีการสังเกตว่าเราจะใช้ปูนแดงได้กี่ครั้งง่ายๆเลยครับให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณผิวน้ำนะครับถ้าเกิดว่าผิวน้ำด้านบนยังคงมีความเป็นฝ้าแบบนี้นั่นหมายความว่าปูนแดงยังคงมีฤทธิ์อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำด้านบนไม่มีฝ้าให้คุณผู้ชมเปลี่ยนปูนแดงได้เลยครับสาเหตุที่เรานำมาแช่ในน้ำปูนใสก็เพื่อต้องการให้เนื้อผลมะกรูดเนี่ยมีความกรอบมีความเด้งนะครับตอนนี้สัมผัสกับมือเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าจะมีความแบบผิวมันรัดตัวเต่งตึงมันมีความกรอบเด้งขึ้นมาครับเวลานำไปเชื่อมเนี่ยมีรูปทรงที่สวยงามไม่เละนั่นเองครับ
1: จากนั้นจึงนำพามะกรูดไปล้างอีกรอบขยำคั้นบีบให้เสด็จ

หลังจากนี้เราก็คอยกวนคนเป็นระยะนะครับเพื่อให้น้ำตาลแทรกซึมประสานความหวานเข้าไปในผลมะกรูดนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเติมน้ำตาลเป็นระยะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเติมไปทีเดียวเนี่ยเวลาที่เราเชื่อมเนี่ยผิวของมะกรูดเนี่ยอาจจะไม่ใสเงาวาวนั่นเองครับหลังจากนี้เราก็จะเปิดไฟในระดับกลางแล้วก็คอยกวนคนเป็นระยะนะครับในระหว่างที่เชื่อมมะกรูดอยู่เดี๋ยวเราไปลุยกับเมนูที่2เลยครับนั่นก็คือมะละกอเชื่อมครับ

0: ุณผู้ชมหลากหลายคนอาจจะเคยรับประทานมะละกอดิบโดยการที่เอาไปใส่แกงแต่ที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือเราจะขูดเส้นมะละกอดิบมาตำเมนูส้มตำนั่นเองครับและนอกจากนั้นเรายังรับประทานในระยะที่สุกสตังเป็นคนที่ชอบรับประทานมะละกอสุกมากเลยครับเพราะว่ามีคุณสมบัติในการช่วยระบายนั่นเองครับมะละกอที่เราจะเลือกมาทำเมนูเชื่อมนะครับให้คุณผู้ชมเลือกในระยะดิบซึ่งเราสามารถบีบแล้วเนี่ยยังคงมีความแข็งแล้ววันนี้สตังคัดเลือกมะละกอที่สีสันสวยงามก็คืออยู่ในระยะดิบเกือบหามนะครับเพราะว่าสีสันภายในเนี่ยจะมีสีอมส้มหน่อยๆเวลาเชื่อมออกมาแล้วหน้าตาจะดูดีเลยล่ะครับ
1: จัดการเลียดปอกผิวเปลือกมะละกอออกไปเผยภายในสีส้มสวย

0: เราจะไม่เอาไส้มะละกอนะครับเราจะปาดออกแบบนี้เพราะว่าเวลาที่นำไปเชื่อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละไม่สวยงามนั่นเองครับต้องการเป็นชิ้นแบบสวยๆตอนนี้สังเกตได้ว่าสีมะกรูดค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วจัดแจงนำชิ้นมะละกอแช่น้ำปูนใส
1: หลังจากนี้เราจะแช่ให้น้ำปูนรัดมะละกอประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับ
0: จากนั้นจึงเติมใส่น้ำตาลทรายอีกรอบเชื่อมต่อไปจนกว่าจะงวดเข้ม
1: เมนูต่อไปนะครับสตางค์กำลังจะเชื่อมขนุนครับขนุนนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์วันนี้สตางค์เลือกใช้พันธุ์ที่มีชื่อว่าทองประเสริฐเนื่องจากว่าพันธุ์ทองประเสริฐเนี่ยมีลักษณะของภูที่ใหญ่เนื้อแน่นหนานะครับเวลาเชื่อมแล้วเนี่ยจะคงตัวคงรูปสวยงามเลยครับและเราจะเลือกใช้ขนุนเนี่ยไม่สุกเกินไปนะครับอาจจะเลยดิบมาเล็กน้อยห่ามๆเช่นเดียวกันครับสตังไปซื้อขนุนมาลูกนี้มีน้ำหนักประมาณ12กิโลถ้าเกิดว่าบ้านใครมีขนุนเยอะๆรับประทานไม่หมดเนี่ยสตังแนะนำเลยว่าควรจะเอามาเชื่อมแล้วสามารถส่งขายหรือว่าแจกจ่ายไปให้คนที่เรารักได้เลยนะครับ
0: ได้เวลาลงคมเตรียมผ่าขนุน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับในการจัดการกับเรื่องยางของขนุนก็คือเราใช้ถุงพลาสติกที่เราใส่ขนุนตอนซื้อมาทำการแบบปะๆแบบนี้นะครับนี่ยางขนุนก็จะหลุดติดออกมาแบบนี้ครับถ้ามีดที่เราใช้ผ่าขนุนติดยางนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้น้ำมันพืชเนี่ยมาชโลมแบบนี้ก็สามารถที่จะแบบทำให้เราผ่าขนุนได้ง่ายถ้าเกิดว่าติดมือเราก็เช่น

0: เดียวกันนะครับเราก็สามารถใช้น้ำมันมาชโลมแล้วก็ถูๆยางขนุนก็จะออกไปหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดได้ง่ายเลยครับ
1: จัดการผ่าขนุนออกมาเป็น4ส่วนชวนมีดตัดไส้แกนกลางออกด้วยนะครับ
0: เวลาที่เราผ่าแบ่งขนุนออกมาเป็น4ส่วนแบบนี้แล้วนะครับวิธีการที่จะทำให้แกะขนุนออกได้ง่ายมีดังนี้ครับโดยเราจะใช้ภาชนะหรือว่าถ้วยนะครับมาคว่ำลงแล้วก็ทำการเอาขนุนอย่างนี้นะครับนี่แหละครับเราก็สามารถที่จะแบะภูมันออกมาแกะได้ง่ายนั่นเองครับ
1: แล้วจึงเตรียมแกะขนุนใช้มีดผ่าเล็ดภายในออกมา
0: คุณผู้ชมครับปอกขนุนไปก็หอมกลิ่นขนุนไปเลยนะครับสตางค์อดใจไม่ไหวกับกลิ่นความหอมของขนุนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบรสชาติกันก่อนเลยกรอบเด้งมากกรอบหอมอร่อยเดี๋ยวถ้าเราไปเชื่อมนะมันคงจะแบบอร่อยมากกว่านี้แน่เลยครับสุดยอดเลย
1: จัดการปอกไปจนกว่าขนุนจะหมดนะครับ

0: สตางค์ใช้ระยะเวลาในการเชื่อมกว่าจะได้แบบนี้เนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับ
1: ตอนนี้มักหลูดที่เราเชื่อมไว้ด้วยไฟอ่อนๆก็สะท้อนความเงาสวยตามต่อด้วยจึงบีบน้ำมะนาวลงใส
0: ่การที่เราบีบมะนาวลงไปนะครับน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำเชื่อมไม่ตกทรายน้ำเชื่อมจะใสแล้วก็ทำให้ผิวของมะกรูดเนี่ยเงาแวววาวแล้วที่สำคัญยังช่วยเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวตัดหวานนั่นเองครับเราจะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าผิวมะกรูดเริ่มเป็นเงาใสบางคนก็จะเรียกว่ามะกรูดแก้วเพราะว่ามันใสเหมือนแก้วนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามะกรูดกระจกครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ
1: หน้าตามะกรูดเชื่อมจังสวยถูกใจเนื้อใสเงางามน่ากินจังเลยครับ

รสชาติของผลมะกรูดที่เรานำมาเชื่อมนะครับความหวานของน้ำตาลเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อผลมะกรูดแต่มะกรูดก็ยังคงมีกลิ่นความหอมในแบบฉบับของมะกรูดนะครับเมนูนี้ทั้งอร่อยแล้วก็หอมสดชื่นเลยครับในส่วนของวิธีการรับประทานนะครับเราสามารถรับประทานได้2แบบก็คือจะจิ้มกินแบบนี้เลยอีก1วิธีนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานมากจนเกินไปก็สามารถที่จะเอามาเป็นมะกรูดเชื่อมลอยแก้วได้

0: แช่น้ำปูนใสไว้ก็ใช้ได้เช่นกัน
1: เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าหลังจากที่เราแช่น้ำปูนใสมาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมะละกอที่หามๆเนี่ยก็มีความรัดตัวเต่งตึงเนื้อแน่นเลยล่ะครับนี
0: ่นำพามาล้างน้ำเปล่า1รอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงกระทะได้วาระตามไปคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยเกลือต่อจากนั้นจึงใส่ใบเตยเคี่ยวไปให้ส่งกลิ่นหอมแล้วพร้อมนำใส่คือชิ้นมะละกอเชื่อมไปด้วยไฟอ่อนๆนำพาขนุนมาแช่ด้วยน้ำปูนใสแช่ไปจนกว่าจะรัดตัวเต่งตึงค่อยๆกวนคนมะละกอเชื่อมเป็นระยะ
1: การเชื่อมแต่ละอย่างเราจะต้องใจเย็นๆนะครับใช้ไฟในระดับกลางนะครับหรือว่าค่อนไปทางอ่อนนะครับเพื่อให้น้ำตาลค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่เนื้อของผลไม้ที่เราเชื่อมนะครับแล้วเราค่อยๆเติมน้ำตาลเติมความหวานเป็นระยะคือให้ผลไม้ที่เราเชื่อมเนี่ยค่อยๆดูดซึมน้ำตาลจนอิ่มตัวแล้วผิวของผลไม้ที่เราเชื่อมนะครับก็จะมีความเงาแววๆนั่นเองครับ
0: กวนคนไปกับการสลับเติมน้ำตาลเป็นระยะใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงมะละกอเชื่อมก็เนื้อสวยและดูน่ากินด้วยเนื้อเงาวาว

0: ไปเพียงแค่นี้ก็ใช้ไลพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติเมนูมะละกอเชื่อมกระเพื่อมความรู้สึกให้หวั่นไหวรัดตัวกรอบนอกนุ่มในถูกใจมันช่างฉ่ำหวานประสานน้ำตาลเข้าสู่เนื้อแทรกซึมภายในทุกอนูจากมะละกอธรรมดาธรรมดาก็กลายมาเป็นเมนูสุดหรูมันช่างน่ากินแบบนี้ล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับสตังอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยครับเพราะว่าเราเชื่อมจนน้ำตาลมันเข้าเนื้อมะละกอแล้วก็มะละกอเนี่ยเมื่อเราแช่น้ำปูนเนี่ยมันจะมีความรัดตัวกรอบเวลาที่กัดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีความกรอบเด้งนะครับแล้วก็มันตัดความหวานด้วยน้ำมะนาวอร่อยมากบ้านใครมีมะละกอลองทำดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ามันอร่อยมากจริงๆครับ

นำพาขนุนมาล้างหนึ่งน้ำตามไปจึงละลายน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือก่อนจะนำพาเนื้อขนุนลงใส่ไปเชื่อม

0: างนั้นจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะเอาเฉพาะหัวกะทินะครับจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เคล็ดลับในการเชื่อมขนุนเราไม่ควรจะคนบ่อยนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนื้อขนุนเนี่ยมันจะเละตอนนี้เราก็ปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่เนื้อขนุนนะครับแล้วค่อยเติมน้ำตาลเป็นระยะเพื่อทำให้เกิดความเงาวาวแล้วก็หวานมากยิ่งขึ้นครับถ้าเราจะคนนะครับก็ใช้ไม้พายเหมือนเราถูกับก้นกระทะแบบนี้นะครับจะได้ไม่ไปสัมผัสกับเนื้อของขนุนมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเละนะฮะสีเหลืองสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับ

ที่รอขนุนเชื่อมสุกสตางค์ขอส่งความสุขไปให้คนที่รักแมวเหมียวนะครับตอนนี้สตางค์มีลูกสาวชื่อว่าน้องโกโก้และลูกชายอีก2ตัวชื่อว่าแพนด้าและโอเลี้ยงซึ่งเป็นลูกแมวจรที่แม่แมวมาแอบคลอดบริเวณระเบียงบ้านของสตางค์สตางค์เห็นแล้วก็ช่างน่ารักน่าเอ็นดูจึงขออาสารับเลี้ยงดูน้องๆไว้อายุตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วล่ะครับใครที่รักแมวเหมือนกันคอมเมนต์มาพูดคุยกันต่อนะครับ

เชื่อมต่อไปอีกสักพักจึงทายทักเติมใส่น้ำตาลทรายอีกรอบหลังจากนั้นใช้ระยะเวลาเชื่อมต่ออีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะบีบน้ำมะนาวลงใส่ขนุนของเราก็แลดูเงาวาวเหลืองสวยน่ารับประทานเลยล่ะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมละลายแป้งข้าวเจ้าต่อจากนั้นจึงนำกะทิลงกระทะค่อยๆเติมใส่คือแป้งข้าวเจ้าเคี่ยวไปจนกว่าจะหนืดข้นเหนียวแบบนี้แล้วตักมาราดรสบนขนุนเชื่อมรสชาติของเมนูขนุนเชื่อมมันเชื่อมโยงความหวานประสานกลิ่นขนุนมันช่างหอมหอมพร้อมความมันจากกะทิราดหน้าได้รสสัมผัสเลยครับว่าเนื้อขนุนนั้นเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำหวานใครมีขนุนลองทำรับประทานรับประกันจะติดใจ

เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งที่สตางค์ปรุงเมนูขนมหวานประเภทเชื่อมออกมาในวันนี้หน้าตาแลดูน่ารับประทานไหมครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าบ้านของคุณผู้ชมมีผลหมากลากไม้ที่ออกในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทเปรี้ยวหรือประเภทหวานเราก็สามารถนำมาเชื่อมเก็บไว้รับประทานได้นานส่วนสัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานประเภทเชื่อมที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้ามาพบเจอกันใหม่วันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้าง

0: ล่ะ
1: วันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไร
0: การออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอด
1: แล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะ
0: งั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลง

0: การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะยิ่งเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจะมีครอบครัวยิ่งต้องรู้จักวิธีการวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าค่ะวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะคะเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับสาวสวยท่านหนึ่งนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ได้ไม่นานไปฟังกันว่าเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการเงินอย่างไรรวม2กระเป๋าให้เป็นกระเป๋าเดียวได้ด้วยวิธีการไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะฟนอยู่กับคุณนุชนุชนันท์อารยนาถนะคะพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อคนรักของคุณนุชทุกคนรู้จักดีนะคะก็คือพี่ตู่ภพธรนั่นเองวันนี้เราเลยจะมาคุยกับภรรยาแสนสวยของพี่ตู่นะคะว่าเขามีวิธีในการบริหารจัดการชีวิตคู่หลังจากแต่งงานแล้วอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองแต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับเธอกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับสวยจริงๆนะคะแหมเห็นของจริงแล้วเนี่ยสวยกว่าในภาพอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะทีนี้ต้องถามคุณนุชก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักคุณตู่ภพธรดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินนักร้องชื่อดังทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่เป็นขวัญใจสาวๆหลายคนวันนั้นก็อกหักกันไปทุ่นหน้านะคะแต่ถามคุณนุชว่าคุณนุชทำอะไรมาก่อนที่จะไปเจอพี่ตู่ค่ะ
1: ตอนที่เรียนจบอะค่ะก็ไปทำเหมือน UPR ที่ Index ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำ Corporate PR ที่ Grammy ค่ะ

0: ตอนที่ทำอินเดียเขามีคอนจัดคอนเสิร์ตชื่อดีบอยปอเฟสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปช่วยเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทำหน้าที่เป็น PR เอาโปสเตอร์ไปให้ศิลปินเซ็นอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอพี่ตู่ที่น
1: ู่
0: น
1: อ๋อกี่ปีแล้วคะย้อนไป
0: 5ปี5 6ปีได้ละค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่านานแล้วเหมือนก
0: ัน
1: เนาะตอนนั้นคือยังเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำอยู่นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ออกมาเมื่อต้นปีนี้เองค่ะใช่พอแต่งงานแล้วก็ด้วยแบรนด์น้ำสลัดที่ทำอะค่ะมันค่อนข้างโตไปโตขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราออกมาดูอันนี้เป็นหลักดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะรวมกับแบบพี่ตู่ก็อยากจะให้แบบอยู่ช่วยเขาในบางเรื่องของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าเราก็ทำมาก่อนตั้งแต่ก่อนลาออกแล
0: ้
1: ว
0: ก่อนลาออกแล้วใช่
1: น้ำสลัดอะไรคะ
0: อันนี้จะเป็นชื่อแบรนด์ว่า Good Review อะค่ะแล้วก็ของดูจะตอนนี้ทำมี2รสคือเจ้าพระยากับ Valley Berry ค่ะไอตัวเจ้าพระยาเนี่ยมันจะเป็นน้ำสลัดครีมที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างรสชาติไทยๆนิดนึงอะไรเง
1: ี้ยมีรสเผ็ดด้วย
0: ใช่เป็นน้ำสลัดที่แบบไปกินกับแบบว่าของทอดของปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็อร่อย
1: ค่ะแล้วเบอร์รี่เบอร์รี่ล่ะ
0: เบอร์รี่ว่าดำชื่อเลยค่ะมันจะเป็นแบบว่าพวกแบบมิกซ์เบอร์รี่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราใช้ผลไม้สด
1: แล้วเราขายผ่านช่องทางไหนบ้าง
0: ก็ตอนนี้ก็จะมี Facebook แล้วก็มี Instagram Line อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ค่ะก็รอชิมได้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนอยู่แล้ว
0: แล้วก็ออกบูธอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ตอนที่เราพอเจอกับพี่ตู่ใช่ไหมคะย้อนกลับไปเรื่องชีวิตคู่นิดนึงนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักนะคะแล้วก็คบกันเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานั้น
0: ถ้าย้อนไปถึงตอนนู้นจนถึงตอนนี้คือพี่ตู่เป็นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายคือเขาก็จะเป็นอย่างเขาอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นซึ่งแล้วเราก็จะเป็นตัวของเราแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นเหมือนกันเลยนะคะคือไม่ได้ทั้ง2คนคือไม่ได้แอบ
1: ใส่กัน
0: ใส่กันเลยมันก็เลยอยู่ด้วยกันโดยที่รู้จักกันมาตั้งแต่ต้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: เดิมทีเนี่ยเรารู้จักเขาในฐานะศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็วันหนึ่งมาเปลี่ยนสถานะจากคนที่เคยติดตามผลงานมาเป็นแฟนกันนี่ต่างไปจากเดิมไหมคะหรือว่าเอ๊ะตื่นเต้นหรือเปล่ายังไงบ้าง
0: เอาจริงๆก่อนวันแรกที่นุ้ยจะเจอพี่ตู่คือนุ้ยไม่รู้จัก
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแล้วเหมือนคือเราจะไปชอบแบบพี่นพพรชำนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยได้ยินชื่อเฉยๆแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไลน์แล้วมีแบบเจ้านายก็บอกว่าเนี่ยเอาไปให้พี่ตู่เซนเลยนะแล้วก็เอาไปเซนถึงได้อ๋อคนนี้เหรอคือตู่ภพธรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันนะคะคือเขาไม่ได้ทำตัวเป็นแบบนักร้องฉันเป็นศิลปินหรือเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงคือเขาก็ทำ
1: ธรรมดา
0: ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยคุยกันนะคะแล้วความน่ารักของพี่ตู่เวลาเราเห็นผ่านบทสัมภาษณ์นะคะหรือว่าผ่านทีวีหรือผ่านผลงานเพลงของเขาเนี่ยเหมือนกับตัวจริงไหมคะ
0: จริงๆผลงานเพลงเขาจะเป็นเพลงค่อนข้างอกหัก
1: นั่นสิ
0: คือเขาบอกว่าเวลาเขาแต่งเพลงอกหักอะมันจะทำให้เขาอินมากกว่าแต่ว่าเวลาที่เขาสัมภาษณ์เลยทุกอย่างมันก็เหมือน
1: ก็เป็นแบบนี้
0: ใช่ใช่
1: คือเขาก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้แอบนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอคุณนุชเนี่ยรู้จักคบกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราคุยกันยังไงก่อนคะ
0: ไม่ได้คุยว่านี่เดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยคือเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมันเองนะคะมีแต่ว่าช่วงฉลองงานแต่งงานนุชใช้พิธีเป็นเหมือนพิธีฝรั่งก
1: ็
0: คือจะเป็นมีบาทหลวงเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนั้นก็ได้มีเข้าไปอบรมชีวิตคู่กัน
1: ค่ะเอามีไปอบรมด้วย
0: ใช่ใช่ก็เลยแบบการที่เข้าไปอบรมชีวิตคู่แบบนี้มันทำให้แบบเรารู้ว่าเราจะต้องประคองชีวิตคู่ยังไงสเต็ปชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวแบบนั้นมากกว่า
1: เวลาคนอยากจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องคุยกันหลายด้านทีเดียวนะคะอย่างคุณนุชกับคุณตู่เองเนี่ยมีความกังวลไหมว่าเอ๊ะถ้ามาใช้ชีวิตคู่แล้วจะต้องเปลี่ยนไปในแง่ไหนหรือเปล่า
0: เราก็ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องประหยัดขึ้นค่ะโดยส่วนตัวนุ้นไม่ได้เป็นคนที่ใช้แบรนด์อะไรแต่ว่าชอบซื้อของจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเสื้อผ้าตามตลาดนัดหรือแบบของคือพอชอบเดินตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบทีละนิดทีละนิดก็เยอะเหมือนกัน
1: สะสมไปก็เป็นก้อนใหญ่
0: ใช่พี่ตู่จะคอยบอกตลอดว่าพี่ตู่คนประหยัดมากใช่พี่ตู่ก็จะคอยบอกตลอดว่าเอ้ยเนี่ยต้องเก็บตังค์ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเรื่องการที่แบบเริ่มมาวางแผนการต้องเก็บตังค์เท่านี้แหละคือเริ่มจากเขาใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรให้ที่จะดูแลคนคนนี้ที่จะต้องดูแลตลอดชีวิตเนี่ยให้ได้จะต้องแบบเหมือนโตขึ้นนิดนึงเ
1: ลยแล้วก็คิดเพิ่มขึ้นหน่อยนึงโดยเฉพาะเรื่องของเงินนะคะก็เวลาจะใช้จ่ายก็จะแบบรอบคอบในการควักกระเป๋าออกมาแต่ละรอบมากขึ้นด้วยนะ
0: กลายเป็นคนแบบเริ่มงกเลยตอน
1: มีตั้งเป้าไหมคะว่าอยากเก็บได้เท่าไหร่
0: ไม่มีค่ะสมมติว่าเราเห็นในบัญชีว่าเอ้ย อันนี้ก็มีเยอะแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องมีเยอะกว่านี้สิอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าใช้อะไรเงี้ย
1: ก็ถือว่าจะได้เป็นการวางแผนครอบครัวไปในตัวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูแลกันและกันไปตลอดด้วยเหมือนกันนะคะนั่นเป็นแง่มุมนะคะที่คุณนุชเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็ความน่ารักของชีวิตคู่ที่คุยเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานแต่ว่ารวมถึงเรื่องเงินแล้วก็การวางแผนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากแต่งงานนะคะเขามีการดูแลนะคะกระเป๋าสตางค์ของแต่ละคนอย่างไรแยกกันดูต่อไปไหมหรือว่าเริ่มมีบางส่วนที่วางแผนมาใช้จ่ายหรือว่ามันรวมกันเป็นกองกลางบ้านนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยกับคุณนุชต่อนะคะว่าหลังจากใช้ชีวิตคู่กับพี่ตู่นะคะชายในฝันของใครหลายคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
0: เป็นค่ะ
1: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
0: ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เขาน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นอบอุ่นยังไงคือเหมือนที่ทุกคนที่บอกว่าตู่อบอุ่นเนี่ยก็คือก็อบอุ่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็คือแบบนั้นคอนเฟิร์ม
0: คอนเฟิร์ม
1: ทีนี้วางแผนเรื่องของการเงินเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วก็เริ่มมาคุยกันจริงจังมากขึ้นนะคะก่อนที่จะเริ่มจัดการกันจริงจังเนี่ยแยกกระเป๋าแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายกองกลางยังไงกันคะ
0: สมมติพี่ตู่หารายได้มาเท่านี้ 10% สมมุตินะคะเอาเข้ากองกลางกองกลางตรงนี้นุกวางแผนไว้ว่าจะเอาเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในอนาคตมากกว่าใช่เผื่อแบบใครไม่สบายหรือมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบเอากองกลางมาใช
1: ่อันนี้คือเดิมทีที่คุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ามีรูปแบบของการจัดการที่น่าสนใจกว่านั้นเราด้วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือเปิดบริษัทค่ะก็คือพี่ตู่เขาวางแผนว่าเขาอยากจะเปิดบริษัทเป็นแบบเหมือนรับงานแสดงงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมาช่วยตรงนี
1: ้
0: เป็นหลักเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะดูจริงๆก็ดูทุกอย่างแหละดูว่ารายได้เขาเข้ามาเท่าไหร่หนูก็จะมีบัญชีที่จะคอยช่วยดูด้วยอะไรเงี้ยแต่หนูก็จะดูแบบด
1: ู
0: อ
1: ี
0: กทีนึงใช่ค่ะจะคอยดูว่าเดี๋ยวพี่ตู่ต้องจ่ายอะไรบ้างแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่บ้างเงินจากอะไรบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: แล้วเรื่องของเงินในครอบครัวปกติอย่างเช่นแบบพวกค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าบ้านค่ารถอะไรต่างๆเนี่ยเราแบ่งกันดูแลยังไงคะ
0: ค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยทุกอย่างอ่ะจะเป็นพี่ตู่ดูค่ะพี่ตู่เขาใช้วิธีแบบตัดผ่านบัตรเครดิตแต่เขาจะเช็คทุกเดือนว่าอ๋ออันเนี้ยเขาจ่ายอะไรไปบ้างซึ่งพอดูแล้วหนูก็จะมาจดไว้ว่าพี่ตู่ได้จ่ายไปแล้วนะอันนี้แล้วมันจะคอยช่วยย้ำกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าเรามีทำบัญชีรายรับรายจ่ายของที่บ้านด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้กลายเป็นว่าไปกินข้าวที่ไหนทำอะไรทุกอย่างเราจะเก็บใบเสร็จไปหมดเลยซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์สำนักงานอะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: เราก็จะเก็บหมดเลยทุกอย่างใช่
1: ดียังไงคะเวลาเราเห็นใบเสร็จหรือว่าเราได้แบบบันทึกสิ่งที่เราใช้เงินไปแล้ว
0: ดีมากนะคะมันทำให้รู้สึกว่าอ๋อเดือนนึงเนี่ยเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายฟิกคอสเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าในแต่ละเดือนนะเราจะหมดไปกับค่าอะไรส่วนใหญ่จริงๆของพี่ตั๋วจะหมดไปกับค่ากิน
1: ชอบกินกัน
0: ใช่ใช่ค่ะจะหมดไปกับค่ากินแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราก็ทำอาหารกินเองกันที่บ้านก็ได้มันจะได้ประหยัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะได้เห็นว่าอ๋อตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราวางแผนครอบครัวร่วมกันนะคะเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยบางคนบอกว่าคุยเรื่องเงินเนี่ยคุยยากอย่างพี่ตู่กับคุณนุชเองเนี่ยคุยกันยากไหมคะเรื่องเงิน
0: ไม่ยากค่ะเพราะว่าหลักๆนุ้นให้พี่ตู่เขาหลีดอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือด้วยความที่เขาแบบโตเมืองนอก
1: ค
0: ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนทำงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาจะมีความประหยัดมากกว่ามีความรู้จักใช้เงินมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะให้เขาแบบเป็นคนแบบหลีดมากกว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้เป็นแบบเอาเงินทั้งหมดมาให้ฉันแล้วฉันจัดการอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่
1: แล้วเวลาเราดูแลเรื่องของเงินครอบครัวนะคะเมื่อคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าอาจจะมีหลายรูปแบบที่เขาบริหารกันบางคนบอกว่าก็เอาเงินมาทั้งหมดอย่างที่คุณน้องเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงดูแลหมดเลยบางคนบอกว่าก็ต่างคนต่างใช้แล้วก็อเมริกันแชร์มีกองกลางก็มาค่อยมารวมกันนะ
0: คะ
1: เรามองว่าข้อดีหรือว่าข้อต่างของแต่ละรูปแบบเนี่ยเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเรายังไงบ้างอะคะ
0: ถ้าเป็นแบบ ต่างคนต่างใช้แล้วก็มีกองกลางกันนะคะมันอันนี้นุ้นว่ามันเหมาะกับนุ้นมากกว่า
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าคือสัดส่วนการได้เงินของนุ้นกับของพี่ตั๋วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดนุ้นไม่รู้นุ้นสูว่าไม่อยากทำไม่อยากเอาเปรียบเขาที่พี่ตั๋วหาเงินมาได้ตั้งเยอะแล้วเอามาให้นุ้นหมดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเรามีกองกลางด้วยกันเนี่ยมันจะมัน

0: ดีกว่าก็คือเอาง่ายๆว่าทุกคู่เนี่ยจะหารูปแบบของการบริหารเงินครอบครัวให้เหมาะกับตัวเองในท้ายที่สุดนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเนี่ยแบบนี้เหมาะกับเราสุดนะคะจะเรื่องธุรกิจเองนะคะน้ำสลัดเนี่ยในวันนี้ที่เราทำมาก็เกือบปีแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ตู่เข้ามาช่วยดูแลหรือมาให้คำแนะนำในด้านไหนบ้างหรือเปล่าคะ
1: หลักๆอ่ะหนูจะเป็นคนดูดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างของมันอะไรเงี้ยค่ะทั้งการส่งการแบบติดต่ออะไรทั้งที่ทุกอย่างจะเป็นนุชกับพี่หุ้นส่วนอีกคนนึงดู
0: ค
1: ่ะแต่ว่าพี่ตู่เนี่ยสมมติแต่ละวันนุชไปทำอะไรบ้างเนี่ยก็จะเล่าเพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเล่าว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเออเรามีปัญหาติดขัดตรงนี้พี่ตู่ว่ายังไงดีอะไรเงี้ยพี่ตู่ก็จะแบบมีความคิดของเขาแล้วก็เสนอไอเดียขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดคุยกันว่าคิดว่าน่าจะโอเคไหมเราก็จะเอออันนี้เราก็คิดว่ามันโอเค
0: เขาก็จะแนะนำได้
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบเหมือนช่วยโปรโมทด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขารู้จักคนเยอะเขาก็จะแบบลองให้ลองชิมอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่อง PR ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ย
0: ค่ะเล่าให้ฟังถึงที่มาแล้วกันว่าทำไมต้องเป็นน้ำสลัดด้วยค่ะ
1: คือเรื่องที่มาคือว่าพี่ตู่กับหุ้นส่วนเนี่ยค่ะเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงด้วยการจะแรกจะนำเข้าวายค่ะทีนี้มีวันที่เราจะไปเทสวายกันนะคะมันมีรุ่นน้องพี่ตู่อีก
0: ค่ะ
1: เขาก็เหมือนให้ยืมร้านเขาแล้วเขาก็แบบเออเอาสลัดมาให้กินเพราะว่าทิปแม่คุณแม่เขาทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้กินชิมน้ำสลัดอ่ะเราก็แบบไม่เอาละวาย
0: เปลี่ยน
1: น้ำสลัดได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาว่าเออถ้างั้นน่ะเราทำแบรนด์น้ำสลัดนี้ดีกว่าเพราะว่ารสชาติมันแบบมันไม่เหมือนใครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนที่กินอ่ะคือชอบมากแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราจะหาจุดขายจากตรงเนี้ยได้ยังไงค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะทำเป็นแบรนด์น้ำสลัดชื่อ Good Review ขึ้นมาเลย
0: ค่ะ
1: คือตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าพระยา
0: อ๋อ
1: ใช่คือชื่อที่คุณแม่เขาตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเขาก็ตั้งอยู่แล้วว่าชื่อเจ้าพระยาเขาก็จดอย.อะไรของเขาไปแล้วด้วย
0: และอย่างตัวนี้ก็คือเป็น
1: ตัวนี้คือคิดใหม่ใช่ค่ะคิดขึ้นมาใหม่คือเขาก็ทำให้เราเทสแบบค่อนข้างหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาโหวตกันว่าเราชอบตัวไหนกันมากที่สุดคือตัวนี้แน่นอนแต่ว่าตัวอื่นที่เขาทำมามันก็ค่อนข้างมีในตลาดแล้วค่ะแต่ตัวเนี้ยพอได้ชิมนะคะมันรู้สึกถึงแบบเม็ดของสตรอเบอรี่หรือแบบของพวกแบบผลไม้มันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออตัวนี้น่าจะคอนทราสต์ที่ขายกันได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วมีแนวคิดที่จะขยายเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
1: มีค่ะยังไงก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าขาย2ตัวเนี่ยมันแบบมันน้อยเกิน
0: ค่ะอ่าฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าเดี๋ยวจะออกมาอีกเมื่อไหร่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นคุณนุชเล่าให้ฟังว่าก็เคยซื้อทองคำเหมือนกันที่ไปปรึกษาธนาคารพาณิชย์นะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราถึงมั่นใจที่จะลงทุนในทองคำแล้วก็นอกเหนือจากทองคำแล้วเนี่ยมีการลงทุนรูปแบบอื่นหรือ
1: ค่ะทองเนี่ยมันเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคือมันมีช่วงที่ทองมันตกลงจากที่มันอยู่ตัวสักพักใช่ไหมคะแล้วมันก็ตกลงเมื่อประมาณแบบ3ปีอะไรอย่างงี้ได้แล้วค่ะคุณพ่อเลยบอกว่าเฮ้ยรีบซื้อเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องขึ้นเนี่ยทองมันขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคคุยกับพี่ตู่ว่าโอเคงั้นไปซื้อกันก็ซื้อเก็บเอาไว้แล้วก็ผ่านไปแบบไม่นานมากค่ะทองก็ตกควบลงเราก็แบบที่ซื้อไปตอนแรกเนี่ยคือถือว่าเป็นราคาสูงนะตอนนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วพอตกไปเราก็ยังซื้ออีกเพื่อที่แบบเผื่อเอามาถัวกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการลงทุนอย่างอื่นพวกแบบประกันแล้วก็แบบ LTF อะไรเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เพื่อลดหย่อนภาษีเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วเราเลือกจากอะไรคะทั้งประกันแล้วก็ตัว LTF
1: อย่างประกันเนี่ยหนูก็จะดูเรื่องความคุ้มค่าค่ะว่าเราต้องจ่ายเขากี่ปีแล้วต่อไปเราจะได้เท่าไหร่คืออันนี้คือนึกถึงอนาคตแล้วว่าถึงในช่วงที่เราได้เงินก้อนเนี่ยช่วงนั้นชีวิตเราอาจจะมีลูกแล้วลูกโตมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบทำอะไรกับมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน LTF เนี่ยนอกจากไปลดหย่อนภาษีหนูก็รู้สึกว่าก็คือเป็นการเก็บเงินของเราอีกทางนึงแหละใช่
0: ก็มีการต่อยอดแล้วก็ลงทุนด้วยกัน
1: ใช่ใช่
0: เวลาเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเรามีพูดถึงไหมคะว่าเอออนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราวางแผนจะมีน้องเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรากำลังสร้างบ้านเราจะย้ายไปอยู่แล้วจะเป็นยังไงหรือว่าเดี๋ยวอีก5ปี10ปีเนี่ยจะขยายธุรกิจไปในรูปแบบไหน
1: เรื่องมีน้องเนี่ยกำลังลังเลกันอยู
0: ่ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นแบบว่าเราชอบที่จะอยู่ด้วยกัน2คนหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบไปนู่นไปนี่ตามอิสระของเราอะไรคล่องตัวแล้วก็เรื่องที่สำคัญการที่แบบลังเลเรื่องมีลูกคือเรื่องเงินเพราะว่าการที่มีลูกแล้วมันค่าใช้จ่ายเรื่องเงินมันสูงมากเลยนะคะเราก็รู้สึกแบบเสียดายอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าพอมันมีแล้วเราก็แบบไม่ค่อยอยากจ่ายอะไรเลยแต่ก็มีวางแผนว่าอีกสักแบบจะสัก2ปีอะไรเงี้ยค่ะค่อยว่ากัน
0: ค่อยว่ากันว่าจะมีไม่มี
1: ใช่ใช่ค่ะหรือปีนึงหรืออะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: แล้วก็ส่วนเรื่องแบบเรื่องบ้านเนี่ยตอนนี้คือกำลังทำอยู
0: ่
1: ก็มีคุยกันเรื่อยๆว่า

0: เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทําอะไรให้มันเป็นแบบระบบระเบียบมากขึ้นนะเพราะว่าหนูสร้างออฟฟิศเอาไว้ด้วยเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุยว่าในอนาคตอยากจะเป็นยังไงคือพี่ตู่อ่ะคือเขาก็แบบเหมือนลังเลว่าเอ้ย5ปี10ปีพอพี่ตู่แก่ไปจะมีใครฟังเพลงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบเฮ้ยไม่ยังไงพี่ตู่ก็ต้องร้องเพลงต่อไปนั่นก็คืออาชีพของเขาแต่ว่าในส่วนของธุรกิจที่หนูทําอย่างเงี้ยค่ะก็มีวางแผนว่าเราจะเปิดร้านหรือทําอะไรที่มันแบบโตขึ้นไปเรื่อย
1: ๆอันนี้คือแผนในอนาคต
0: ในอนาคต
1: ที่คุยกันไว้แล้วนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตคู่นะคะที่มีความน่ารักแล้วก็คุยกันทุกเรื่องจริงๆนะคะที่สำคัญก็คือมีการวางแผนจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องบอกว่าส่วนตัวไม่ได้วางแผนแต่จริงๆคือการวางแผนแล้วว่ามีเงินฉุกเฉินนะคะที่อยากเป็นกองกลางไว้นะคะสัก 10% ของรายได้นะคะเรื่องของการบริหารรายจ่ายก็ผู้ชายเป็นส่วนรับผิดชอบพี่ตู่เขาก็ดูแลให
0: ้
1: ที่สำคัญเรื่องของอาชีพที่แตกต่างกันเช่นพี่ตู่ก็เป็นศิลปินนะคะก็มีความเสี่ยงในอาชีพของเขารายได้สูงก็จริงแต่ว่าอนาคตก็มีความไม่แน่นอนคุณนุชเองก็เลยหันมาทำธุรกิจนะคะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยนะคะที่สำคัญเรื่องการเงินก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้รู้ว่ารายจ่ายส่วนไหนควรตัดรายจ่ายส่วนไหนควรเพิ่มโดยเฉพาะในส่วนของการออมและการลงทุนนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำหรับเงินฉุกเฉินหรืออนาคตถ้าตัดสินใจจะมีน้องจริงๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนุชมากเลยที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: ช่วงที่แล้วนะคะเราฟังความน่ารักของชีวิตคู่ระหว่างคุณนุชกับคุณตู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงไลฟ์สไตล์ในการบริหารจัดการเงินของครอบครัวส่วนช่วงนี้นะคะเรามาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างว่ามีคำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่ให้บริหารจัดการและวางแผนการเงินอย่างไรที่จะทำให้การรวมเงิน2กระเป๋ามาเป็นกระเป๋าเดียวนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
3: สำหรับการจัดการการเงินของคน2คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในทางกลับกันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพียงขอแค่ให้คน2คนนี้เนี่ยได้คุยกันสักนิดนึงถามว่าคุยกันเรื่องอะไรคุยกันทั้งทุกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องการเงินคุยเรื่องการใช้จ่ายคุยเรื่องรายได้ที่จะได้รับคุยเรื่องเป้าหมายทางการเงินของตัวเองคุยถึงภาระหนี้ที่ตัวเองมีอยู่คุยกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะวางแผนหรือว่าออกแบบการใช้เงินของครอบครัวของเราได้ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆครับหลังจากที่เราได้มีการคุยเรื่องการเงินระหว่างเราและคู่ของเราเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาคืออะไรคือการแบ่งบัญชีวันนี้เรามีวิธีการแบ่งบัญชีง่ายๆของครอบครัวของคู่สมรสลองมาดูกันว่า5บัญชีง่ายๆนั้นคืออะไรบ้างบัญชีที่1ครับเราเรียกว่าบัญชีกองกลางของครอบครัวบัญชีกองกลางของครอบครัวมีเอาไว้ทำไมเพราะว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายร่วมกันค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนี่ยกตัวอย่างนั่นแปลว่าเราคุยกันตกลงให้แน่ชัดว่าค่าใช้จ่ายร่วมกันมีอะไรบ้างแล้วเราก็รวบรวมเงินมารวมกันอยู่ในบัญชีนี้แล้วใครบ้างที่จะต้องใส่เงินลงไปในบัญชีนี้มากหรือน้อยอันนี้เป็นแล้วแต่ตกลงกันบางทีคู่สมรสมีรายรับมากกว่าก็อาจจะแชร์ในส่วนนี้มากกว่าหรือบางทีบอกว่าภรรยาอยู่บ้านเป็นหลักก็จะสามารถบริหารจัดการบัญชีนี้ได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ให้เงินออกมาจากภรรยาหรือให้ภรรยาเป็นผู้บริหารจัดการแต่เงินมาจากสามีอันนี้ก็สามารถคิดได้โดยอิสระลองมาดูต่อครับสำหรับบัญชีที่2เราเรียกว่าบัญชีสำรองเผื่อฉุกเฉินนั่นแปลว่าในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตอยู่คนเดียวชีวิตอยู่เป็นครอบครัวชีวิตอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่เงินสำรองฉุกเฉินถือว่าจำเป็นที่สุดใช้คำว่าที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรเราอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินมาอุตส่าห์หาทางเลือกในการลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างดีเลิศแต่สุดท้ายเงินเหล่านี้จะถูกดึงออกไปใช้อันเกิดมาจากเหตุฉุกเฉินเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคร้ายแรงเกิดจะต้องมีปัญหาต้องไปรักษาพยาบาลนี่คือเหตุที่เราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ต้องมาดึงเงินออมดึงเงินเพื่อเป้าหมายหรือดึงรายได้ประจำหรือแม้กระทั่งดึงเงินในอนาคตเอาไปใช้จ่ายบัญชีที่3ครับเราเรียกว่าบัญชีลงทุนต้องบอกก่อนว่าก่อนแต่งงานก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันบางทีเราก็มีการออมและลงทุนของเราเองอยู่แล้วแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องคิดด้วยกันถามว่าเพราะอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการที่สามีภรรยามีระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกันและต้องมาอยู่ด้วยกันและต้องมาคิดบริหารจัดการเงินให้งอกเงยร่วมกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องมีการคิดเรื่องความเสี่ยงของกองทุนหรือการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเช่นเดียวกันได้ไปแล้วนะครับ3บัญชีเราพอรู้แล้วว่าเราต้องมีกองกลางไว้ใช้รายจ่ายที่ใช้ร่วมกันเราจะต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินและจะต้องมีเงินลงทุนในบัญชีลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้ครอบครัวเราสามารถไปได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้บัญชีที่4ครับเราเรียกว่าบัญชีเพื่อลูกบัญชีนี้อาจจะ

0: มีและอาจจะไม่มีในบางครอบครัวครอบครัวไหนไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องบัญชีไม่ต้องมีบัญชีเพื่อลูกครอบครัวไหนที่คาดว่าจะมีลูกแน่ๆไม่ต้องรอว่าจะต้องตั้งท้องหรือคลอดลูกออกมาแล้วนะครับบัญชีนี้สามารถที่จะคิดออมสะสมและลงทุนได้ตั้งแต่เริ่มแต่งงานเลยทันทีถามว่าบัญชีเพื่อลูกมีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเพื่อค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาใครที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอาจจะต้องมองถึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนในแต่ละระดับที่เราต้องการเอาไว้เลยทุกวันนี้ค่าเทอมไม่ใช่ถูกๆนะครับเอกชนในกรุงเทพอาจจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เทอมละ 50,000 บาทหรือเกินกว่าหลากหลายแสนบาทด้วยซ้ำลองดูบัญชีสุดท้ายครับบัญชีส่วนตัวคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็ยังต้องการความมีส่วนตัวเพราะฉะนั้นการใช้เงินเพื่อเรื่องที่เราชอบเพื่อไลฟ์สไตล์ของเราเองเพื่อสิ่งที่เราต้องการและไม่ได้เกี่ยวกับคู่ครองก็จำเป็นที่จะต้องมีการบัญชีส่วนตัวนี้เอาไว้ด้วยซึ่งคำว่าบัญชีส่วนตัวคงบอกไม่ได้ว่าจะต้องมีมากหรือมีน้อยก็คงอยู่ที่เป็นการตกลงกันระหว่างคน2คนแต่อย่างน้อยๆที่แต่ละคนมีบัญชีส่วนตัวก็จะทำให้การบริหารจัดการเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิตของแต่ละครอบครัวสามารถทำได้ราบรื่นขึ้นเห็นไหมล่ะครับเอาง่ายๆแค่คน2คนมาอยู่ด้วยกันคิดเรื่องบัญชีให้ได้5บัญชีแค่นี้ก็สามารถจัดการเงินได้สะดวกเรียบง่ายแล้วก็มีโอกาสทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ต้องการไว้ได้ไม่ยากเลยครับ
1: เห็นไหมคะว่าการวางแผนการเงินนั้นสำคัญมากทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ตามเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนได้นะคะติดตามย้อนหลังที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ไอนาสุนีนบูชาพระนบีเป็นเจ้านาสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่านาผู้แก่เคยกล่าวนาครั้งกรุงธนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาวก็

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไง
1: อะไร
0: มัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
2: มิหน้าไอผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงบ้างเนี่ย
0: ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ยนะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆน่ะเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึง
4: จะ
3: ทำ
4: ใช
3: ่ก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมก3สีข้าวหมก
4: ก็ที่มีบางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่3สีก็แล้วแต่
5: อยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
5: หมักคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัว
5: ก็ทำเหมือนกัน
4: ค่ะ
3: แล้วตัวข้าว
5: หุงยังไงมีวิธีการ
4: ก็หุงก็อย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันได้เนี่ย
5: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
4: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
5: ติดก้นหม้อ
4: แล้วก็ไหม
5: ้
4: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บแล้วก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
3: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรครับ
4: ของหญ้าฝรั่ง
3: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะ
4: ก็สีขาวก็เป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
3: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
4: ค่ะ
3: สองชนิดให้สีต่างกัน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็จะกลับข้าว
3: กลับ
4: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
5: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เอามาใส่ในข้าวอีกที
4: ใส่อีกทีนึง
5: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
4: ๋
5: อที่เรียกว่าข้าวหมกเลยอย่างนี้เห็นว่ามะยังสาธิตการทำ

0: ่านการเวลามาเนิ่นนานว
1: ั
0: ตถุดิบอะไรสถานที่ที่มันมาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
2: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหม
1: ือ
2: นกันใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
0: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
1: ใ
0: ช่มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะร
2: ู
0: ้อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
1: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะคะ
2: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
1: ใช้ปลาสดค่ะ
2: อ
1: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
2: เอามาหมักก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทอด
1: แล้วก็ทอด
2: ทิ้งไว้
1: แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
2: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
2: อันนี้วิธีทำยังไง
1: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยๆให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอะ
2: ใบแกง
1: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
0: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
1: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
0: อ
1: ัน
0: นี้หลักๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ใครชอบผักอื่น
1: ก
0: ็
1: จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
0: ทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
1: ใช่ไห
0: มครับ
2: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
1: ่ปรุงรสด้วยส้มมะขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
2: แค่นั้น
1: ใช่ค่ะ
2: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส่ทั้งแกงกับผักราดข้างบน
1: ค่ะ
2: จบ
1: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
0: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัว
1: เครื่องในวัว
2: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
1: เครื่องในอร่อย
2: เครื่องในอร่อยกว่า
0: ถ้าอย่างปลาอินทรีย์เราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมครับ
1: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
2: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
1: เปื่อยเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
2: ผัดกับเครื่องแกง
0: กับเครื่องแกงตั้งแต่ที่แรก
1: ใช
0: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
2: ยกเว้นปลาต้องแยก
1: ปลาต้องแยก
0: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าว
2: หมก
0: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
2: ์รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมมันจินตนาการเห็นภาพหมดเลยแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
0: เอาอีกแล้ว
2: หิวอ่ะ
1: ไปแล้วเป็นที่ไปลงมือทำเลย
0: ไปครับ

นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อย

0: ของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยเราของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวขออาสาเติมวิตามินสร้างภูมิต้านทานเพื่อให้พวกเราอยู่ห่างไกลจากข่าวอุบัติภัยที่ทำให้เด็กๆของเรานั้นเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งครับนั่นก็คือการจมน้ำครับวันนี้เรามีวิธีการป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากอุบัติภัยนี้ครับสำหรับวิธีการป้องกันตัวเองนะครับสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือการมีสติครับ
1: โอ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมจมน้ำ
0: เมื่อเราจมน้ำนะครับเราต้องมีสติครับ
1: อ๋อมีสติ
0: แต่โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาคนจมน้ำเนี่ยจะพยายามทุรนทุรายครับใช้มือใช้เท้ากับพุ้ยน้ำพยายามจะขึ้นมาหายใจทำแบบสุดชีวิตครับแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทำให้เกิดอะไรครับ
1: ทำให้สำลักน้ำทำให้เป็นตะคริวโอ้ยทำให้ร่างกายอ่อนแรงจนสุดท้ายก็จมลงไป
0: สิ่งที่ถูกต้องที่เราควรทำนั้นก็คือ
1: ตั้งสติแล้วดูว่าแอ่งน้ำ

0: ที่ที่เราจะไปเล่นน้ำนั้นลึกเกินไปหรือเปล่าหรือน้ำเชี่ยวเกินไปหรือเปล่าครับ
1: เยี่ยมมากวิธีการตัวเองข้อที่2สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นและไม่อยากจมน้ำก็คือต้องไปฝึกเรียนว่ายน้ำครับโดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนว่ายน้ำแล้วก็จะได้ว่ายน้ำ
2: แล้วก็หายใจให้ถูกวิธีครับจะได้ไม่จมน้ำ
1: ไปแข่งโอลิมปิกได้นะเนี่ยการป้องกันตัวเองข้อที่3ก็คือการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งนะครับการสวมเสื้อชูชีพไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายครับแต่นี่คือการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับเราก่อนจะลงไปเล่นน้ำครับ
0: ใช่แล้วครับเราต้องใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธีด้วยนะครับก่อนแรกใส่มือเข้าไปที่รูทั้งสองด้านหลังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูตัวล็อกให้แน่นหนานะครับแล้วก็จัดสายรัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ในน้ำเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ช่วยตรวจดูความเรียบร้อยทุกครั้งก่อนเล่นน้ำหรือก่อนการโดยสารทางเรือนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับ
0: ไปแล้วนะครับ
1: นี่คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนนะครับที่มักจะทำอะไรไม่ถูกเวลาเห็นคนกำลังจมน้ำนะครับหลายคนตื่นตระหนกแล้วก็กระโดดลงไปช่วยครับแต่ก็กลายไปว่าจมน้ำไปทั้งคู่แล้วก็เสียชีวิตนะครับสำหรับวิตามินข่าวนะครับเราขอแนะนำเด็กๆทุกคนว่าถ้าหากเห็นคนกำลังจมน้ำให้เด็กๆ1ตะโกนครับใจเย็นลูกใจเย็นตั้งสติ
0: ตั้งสตินะครับใจเย็นครับพี่เด็กชมน้ำครับ
1: เบาเกินไปไม่เรียกว่าการตะโกนลูกต้องดังกว่านี
0: ้โอเคครับช่วยด้วยครับพี่เด็กชมน้ำครับ
1: ถูกต้องครับ2โยนเราต้องหาอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้เช่นห่วงยางหรือขวดน้ำเปล่าขนาด 1.5 ลิตรนะครับปิดฝาให้แน่นโยนลงไปในน้ำเพื่อให้คนที่จมน้ำใช้ในการพยุงตัวครับ
0: อุปกรณ์ไปแล้วก็อย่าลืมตามผู้ใหญ่มาช่วยนะครับ
1: สำหรับคนที่จมน้ำนะครับต้องพยายามนำอุปกรณ์มาใกล้ตัวให้เร็วที่สุดครับใช้แขนทั้งสองข้างกอดให้แน่นหรืออาจจะสอดเข้าไปในเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้แขนทั้งสองข้างกอดอีกทีนึงครับค่อยๆหงายตัวลงในท่านอนหงายเพื่อช่วยในการพยุงตัวครับ3ยื่นครับขั้นตอนนี้ไม่ให้เด็กๆทำเองนะครับแต่ให้เด็กๆไปตามผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นคนยื่นไม้หรือเชือกลงไปช่วยคนที่กำลังจมน้ำครับ
0: ส่วนเด็กอย่างเรานะครับก็ต้องหาของที่จะมาช่วยเพื่อนเราให้ผู้ใหญ่ครับ
1: ขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าเด็กๆทำเองนะครับแรงเราไม่มากพอครับอาจจะเสียหลักลื่นจมลงไปในน้ำอีกคนนึงเป็นอันตรายได้นะครับมาพี่ซุปเองครับ
0: ครับ
1: ดิซี่ครับใจเย็นๆลูกตั้งสติจับไม้จับไม้ค่อยๆพยุงตัวพยุงตัวลูกพยุงตัวค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเก่งมาก
0: เย้เย
1: ้การป้องกันก่อนการเกิดเหตุเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผู้ใหญ่ต้องช่วยกันสอดส่องครับไม่ให้เด็กๆไปเล่นในจุดที่เสี่ยงมีการจัดทำแนวป้องกันเขตอันตรายนะครับเด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับไม่ประมาทแล้วก็เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลงได้อย่างแน่นอนครับพวกเราทุกคนต้องช่วยกันครับ
3: เติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติมวิตามินค่ะ

0: วันนี้ผมจะพามาสาและทุกคนไปรู้จักกับโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่คนดูคนรักหนังและคนทำหนังจะต้องชอบแน่ๆครับ
1: โรงภาพยนตร์ที่นี่กับทั่วไปอะค่ะต่างกันยังไงหรอคะ
2: ในเรื่องของคอนเทนต์นี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นหนังที่เราเลือกเข้ามาจะเป็นหนังนอกกระแสซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ชนลงกับเมนสตรีมซีนีมาสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะหนังคลาสสิกด้วยที่เราเอาเข้ามาฉายสิ่งที่แตกต่างก็คือไซส์มากกว่าค่ะเรื่องของสเกลแค่52ที่นั่งอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับห้องฉายหนังที่แบบเพื่อนๆทุกคนสามารถมาดูกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็คือข้างนอกเราก็จะมีส่วนที่เป็นของบาร์ด้วยก็คือจะเป็นเหมือนของไลฟ์สไตล์มากกว่าคนที่เป็นครีเอทีฟหรือว่าคนที่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยหนังอาร์ตหนังนอกกระแสมันคืออะไรเงี้ยเราลองมา

0: ูดคุยกันได้คือเราเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะ
1: ก็คืออยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่คนรักภาพยนตร์เนี่ยมาแชร์กันมาเจอกันด้วย
0: ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมีเป็นอาร์ตเฮาส์ซีนีม่าเป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาสามารถเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ทดลองฉายก่อนที่จะออกไปหรือว่าก่อนเข้าไปในเมนสตรีมหรือว่าก่อนที่เขาจะเห็นผลงานของเราอ่ะมันก็ควรจะมีที่ให้
1: เราได้โชว์ผลงาน
0: ใช่แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจริงๆจากออเดียนซ์ที่เขาแบบจ่ายเงินเข้ามาดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
2: อย่างนี้ถ้ามาสาทำหนังสั้นแล้วมาส่งให้ได้ไหมคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ได้เลยเรามีเป็นโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนopen film โปรแกรมค่ะ
2: ค
0: ือคนที่ทำหนังสั้นส่งเข้ามาดูได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเนื้อที่ให้เขาแสดงผลงาน
1: สำหรับเยาวชนไทยเองเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับผม
0: ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราได้รับเป็น positive feedback อย่างน้องๆวันแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีน้องๆเป็นเด็กมัธยมด้วยซ้ำไปมาดูหนัง The Third Man ซึ่งเป็นคลาสสิกของ Orson Welles คือน้องเขาเหมือนกับว่าเขารอหนังเรื่องนี้ที่จะได้ดูใน setting ที่เป็นเหมือนกับซีนีม่าจริงๆอ่ะเขามีกลุ่มคนที่เขาชอบหนังแบบนี้กันอยู่แล้วค่ะทุกระดับทุกอายุอ่ะซึ่งเขาก็เหมือนกับสนับสนุนแล้วเขาก็ติดตามเรามาตั้งแต่คือเราแพลนโปรเจกต์นี้มาแบบหลายปีอะค่ะตั้งแต่2014อะ
2: เคยดูอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักจิมนาสมันทำให้เราอยากฮึบลุกขึ้นสู้ทำอะไรสักอย่างค
0: ่ะใช่ซึ่งมีหลายเรื่องอย่างที่เราเพิ่งฉายไปซึ่งคล้ายๆกันก็คือเป็นหนังจาก North Korea ที่มีโปรดักชั่นโคกับเบลเยียมแล้วก็ UK นะคะเรื่อง Comrade Kim Girls Flying ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะคอมรัดคิมที่เขาอยากจะเป็นทรปีสอยู่ที่นอร์ทเกาหลีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงเนี่ยแล้วหลายคนที่ดูเขาก็ออกมาแบบเฮ้ยขนาดเขาอ่ะใช่ยังแบบรู้สึกมีกำลังใจว่าเฮ้ยชีวิตเรามันสบายแค่ไหนอ่ะที่ไม่ต้องต่อสู้อะไรขนาดนั้น
2: ว้าวI would like to ask, is the quality of the digital movies that you show, is it as just the same as the in the theaters?
3: Pretty much, yeah. So we've got this really cool Sony 4K projector.
2: Yep.
3: And we've got beautiful surround sound all around us. So and there's nice soundproofing around. So if you're at the bar, you can't hear the film. We're outside, so there's this real all-encompassing soundscape that comes with the film, and it looks beautiful.
4: So I've heard that you got some trailer for us today too.
2: Can you please show one?
3: Sure. I'm going to play the trailer for The Fits, which is this new film that we have now.
4: Okay.
3: It's really cool.
4: Okay.
3: So should we watch it?
2: Yes, please.
4: Please.
3: Awesome.
4: Thank you.
5: To be controversial,
6: but I'm not afraid of controversy.
7: Andrew is the real visionary. It's rare to find someone so creative that they change the way you look at art.
1: สำหรับภาพยนตร์เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเทคนิคนิดนึงที่หลายๆคนใช้ไว้ผ่อนคลายเวลาทำงานหนักๆมานะครับผมหลายๆคนก็ใช้เป็นไอเดียสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยนะฮะก็หาภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องนึงเพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับผม
8: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง 3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
9: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
10: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
9: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1

0: หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้ wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแบบจัดหนักจัดเต็มที่ตลาดย้อนยุคปริมปิงจังหวัดนครสวรรค์ครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานจนผมแทบจะไม่อยากวางจานกันเลยทีเดียวครับที่ตลาดย้อนยุคแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หน้าวัดคินอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับและงานนี้ผมยังได้ไกด์กิตติมศักดิ์อย่างน้องโน้ตเจ้าถิ่นที่รู้ทุกซอกทุกมุมของตลาดนี้พาผมไปทัวร์กินกันอีกด้วยครับตลาดโบราณริมน้ำปิงที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมาแล้วกลัวหาไม่เจออยู่ที่หน้าวัดเขาดินใต้นั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับคนในชุมชนเนี่ยมาขายของกันแล้วก็การจัดการทั้งหมดก็เป็นคนในชุมชนดูแลกันเองนะครับเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแต่มาถึงที่นี่ก่อนที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปอะไรก็ตามต้องไปที่ไหนก่อนครับ
1: นมัสการหลวงพ่อก่อนอันนี้หลวงพ่อเฮงค่ะแล้วก็สมเด็จรัชกาลที่5
0: มันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงทำไมที่นี่ต้องบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อเฮงกับเสด็จพ่อรอ5อยู่คู่กันนะครับ
1: ท่านมาประพาสต้นค่ะก็เลยขึ้นท่าน้ำที่หน้าวัดก็เลยมาวัสการหลวงพ่อที่นี่
0: คือในสมัยโบราณนะครับผมรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสต้นแล้วมาขึ้นท่าน้ำที่นี่เลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: รัชกาลที่5มาเพื่อมาสักการะหลวงพ
1: ่
0: อก็เลยเป็นเรื่องราวเป็นตำนานก็เลยมีทั้งรูปของหลวงพ่อเฮงแล้วก็รัชกาลที่5ซึ่งเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับไปเลยครับผมอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องกันต่อสิครับแต่ผมสังเกตเห็นว่าวันนี้ตลาดดูคนแน่นๆเป็นพิเศษจะเป็นเพราะอะไรให้น้องโน้ตอธิบายกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่แค่ประตูทางเข้ามานี่โอ้โหวันนี้ประดับประดาสวยขนาดนี้เพราะว่ารู้ว่ารายการพี่มาเตรียมไว้ต้อนรับ
1: ใช่ค่ะพอดีตรงพี่มาตรงกับงานประพาสต้นพอดี
0: ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นนะครับจัดทุกปี
1: จ้ะ
0: นะครับแต่ว่าตลาดนี้มีอยู่แล้วประจำไหม
1: ใช่ค่ะทุกวันอาทิตย
0: ์ก็คือมาเที่ยวกันได้ก็เป็นตลาดแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดมาช่วงเทศกาลก็จะมีบรรยากาศที่พิเศษมากขึ้นอีกนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดทุกวันอาทิตย
1: ์
0: ก
1: ี่
0: โมงถึงกี่โมงครับ
1: แต่บ่ายสองเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ม
0: โอ้ตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยเหรอแสดงว่ามาบ่ายเย็นเดินสบายสบายอากาศไม่ร้อนเช้าๆนี่ไปสักการะไปเที่ยวที่อื่นก่อนได้แล้วค่อยมา
1: ได้ค่ะได
0: ้โอเคครับผมงั้นเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่ครับผมตลาดย้อนยุคนั้นนะครับเป็นตลาดที่จะพาเราย้อนยุคกลับไปในสมัยรัชกาลที่5ที่มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทยแบบชาวบ้านแต่สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าใครมาเที่ยวในงานเทศกาลแบบนี้นะครับที่ตลาดก็จะมีชุดไทยสวยๆให้ใส่ได้ตามใจเลยนะครับส่วนผมนั้นมาเน้นของกินอย่างเดียวเพราะร้านแรกที่ผมเห็นบอกเลยว่าคุ้นตามากแต่รสชาติ

0: จะต่างจากที่เคยกินยังไงต้องขอลองก่อนเลยครับ
1: แนะนำค่ะเคยกินป่ะเนี่ย
2: โอ้ใครก็รู้จักขนมวง
1: ลองไหมพี่ลองว่าลอง
2: ลองแต่ว่าอันนี้คุณแม่ผสมข้างในเป็นอะไรครับข้างในเป็นอะไร
1: ก็จะมีแป้งมีเกลือมีน้ำตาลนะคะ
2: อ๋อถ้าบางที่เขาจะแบบมีใส่กล้วยบางที่นะผมเคยเจอบางที่ก็ใส่ทุเรียนโหแต่แม่ทำน้ำตาลได้สวยมากนี่ทอดได้สวยมืออาชีพอ
1: ร่อยนะพี่
2: เป็นขนมวงที่แปลกกว่าที่เคยกิน
1: ทำไม
0: ขนมวงที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นผู้ชมลองมาชิมดูแป้งกรอบน้ำตาลก็กรอบอร่อยหอมงาเนื้อแป้งเหนียวกำลังดีปกติกระทงนี้ขายกระทงเท่าไหร่ครับ
1: 20บาทค่ะ
0: กระทงละ20บาทคุณผู้ชมกระทงเดียวจุกกินได้ทั้งครอบครัว
3: และก็มาถึงอีกร้านหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นร้านขนมเบื้องโบราณที่แปลกและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับ
0: อันสีเขียวนี่ไส้อะไรครับ
1: ไส้ไส้หวานจ้ะ
0: เฮ้ยผมนึกว่าไส้สาหร่ายญี่ปุ่น แล้วอันนั้น
1: ไส้เค็มจ้ะ
0: อ๋อไส้เค็มทำมาจากมะพร้าว
1: ไส้ไข่ฝอยทอง
0: อ๋อไส้หวานของแม่ไม่ใช่ไส้ฝอยทองเหรอ
1: ใช่
0: เป็นไส้มะพร้าวหวาน
1: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้มะพร้าวเค็ม
1: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้ฝอยทองเอาละครับคุณผู้ชมขอลองเลยนะ
1: จ้ะ
0: อันนี้ไส้มะพร้าวหวานอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยไส้มะพร้าวหวานหุ้ยกินไส้หวานอร่อยคล้ายๆเหมือนไส้มะพร้าวแก้วแม่ไม่ใส่ครีมเยอะผมชอบอะไรครีมกำลังดีแป้งแม่หอมมากคุณผู้ชมต้องมาลองชิมกันอันนี้เป็นไส้หวานเป็นครั้งแรกที่เคยกินสีเขียวอันนี้คุณพ่อกำลังทำขนมถังแตกอยู
1: ่
0: คุณพ่อตอนที่มาทำใหม่ๆช่วงนั้นถังแตกหรือเปล่า
1: ถังยังไม่แตก
0: อร่อยมากเลยแม่ แต่อร่อยแป้งแม่ฟูมากอร่อยจริงขนาดร้อนๆยังอยากกินเลยหอมเพราะว่ามันสุกใหม่ๆแล้วก็แป้งด้านนอกกรอบมากแต่ว่าข้างในนุ่มแบบละมุนเลยอ่ะ
4: ข้าวหม้อไก่เจ้าค่ะของพื้นถิ่น
0: แกงอะไรนะครับคุณแม่
4: หม้อไก่เจ้าค่ะ
0: แกงนอกหม้อไก่
4: จ้ะแล้วก็
0: ทำไมล่ะครับแกงแม่มันหกออกมาเหรอครับผมทำไมเป็นแกงนอกหม้อ
4: มันเป็นชื่อเขาจ้ะค่ะ
0: แกงนอกหม้อไก่โน้รู้จักไหมมันคืออาหารอะไรยังไงครับอ
4: าหารพื้นถิ่นเนี่ยเจ้าค่ะเป็นเพียงชื่อ
0: กินคู่กับอะไรครับแม
4: ่มีผักดิบแอม
0: อ๋อก็กินเหมือนกับข้าวนี่แหละเป็นแกงเลย
4: น่าจะกินเล่นก็ได้เป็นของกินเล่นก็ได
0: ้ครับผมแล้วก็จะมีปลา
4: เป็นปลาพื้นถิ่นเลยจ้ะค่ะเนี่ย
0: เป็นปลาแบบ
1: แม่น้ำพี่ปลาแม่น้ำ
0: ปลาเกลือหรือเปล่าหรือว่าปลาสด
1: เลยเกลือ
0: เป็นปลาเค็มรสชาติคล้ายๆน้ำเงี้ยวผสมกับแกงกะทิมันมีความเป็นเหนือนิดๆแล้วก็ผสมกับกลางหน่อยๆแกงนอกหม้อนี่เป็นอาหารของใครครับของพื้นถิ่นเราหรือ
1: แกงนอกหม้อเนี่ยจะเป็นต่อรับราชการที่ห้า
4: จ้ะ
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีหลายร้านเดี๋ยวไปต่อ
1: ร้านนี้ทีเด็ดเลยพี่ขนมปลากิมสูตรโบราณ
0: อ๋อแม่เข้าใจขายชั้นวางของเหรอครับอันนี้เท่าไหร่ครับผมแม่ไม่มีอะไรวางเลย
4: ส
0: วัสดีครับรอเล่นครับแม่ขออนุญาตนะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสเราเพราะว่าชิมไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเห็นว่าที่นี่นะครับพ่อค้าแม่ขายทุกคนใส่แมสกันหมดเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ที่นี่จะไม่ใช้ภาชนะโฟมเลยนะจะเป็นชานอ้อยหมดเลยส
4: ุ
0: ดยอดอันนี้คุณแม่ทำเองเลย
4: ทำเองเลยเจ้าค่ะ
0: โอ้แล้วสูตรนี้ออกมาจากที่ไหนครับคนทำไปกินได้นี่ไม่ธรรมดานะ
4: เป็นลูกแม่เจ้าค่ะ
0: เป็นสูตรที่ตกทอดมาจากหม่อมแม่นะขอรับ
4: ใช่เจ้าค่ะ
0: หอมมากเลยอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะ
4: ใช่เจ้าค่ะเป็นอบควันเทียนเจ้าค่ะ
0: ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
4: ถ้าเป็นรุ่นแม่ก็30กว่าปีแล้วเจ้าค่ะ
0: แล้วรุ่นคนนี้คุณป้ามาเป็นรุ่นที่2
4: ใช่เจ้าค่ะ
0: นี่ของจริงคุณผู้ชมต้องมาชิม
4: น้ำตาลที่เราใช้ก็เป็นน้ำตาลตะโหนดนะเจ้าค่ะ
0: เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้ๆด้วยเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าอันนี้ของจริงต้องลองมาชิมครับ
3: กินไปตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองของขึ้นชื่ออีกอย่างนึงของจังหวัดนครสวรรค์อย่างน้ำตาลสดแถมยังใช้ภาชนะอย่างติหมาที่ทำมาจากใบจากถือว่าเป็นการลดการใช้พลาสติกและยังช่วยเรื่องโรคร้อนได้อีกด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวผมเอาเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นอันหนึ่งไหมหนึ่งอ
1: ันเป็นหนึ่งกระเช้าเจ้าค่ะ
0: อ๋องั้นผมเอาติหมาหนึ่งกระเช้าครับอันนี้ครับ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาอันนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่อิ่มที่นี่ไม่ทำหวานจัดหวานนี่กำลังดีบางที่น้ำตาลสดมันหวานแล้วมันบาดคอ
1: แล้วเขาจะเคี่ยวจนกลิ่นหอมข
0: ึ้
1: นมา
0: ใช่มันจะเป็นกลิ่นของควันไฟคุณผู้ชมหอมมากแล้วเขาทำไม่หวานจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าแบบไปกินน้ำตาลสดแล้วรู้สึกว่าหวานเกินไปหรือว่าเลี่ยงเกินไปลองมาชิมที่นี่ไม่หวานจัดแต่หอม
1: แล้วตัวนี้ถ้าหมดแล้วมาเติมครั้งต่อไป10บาทเจ้าค่ะ
0: อันนี้30บาท
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ามาเติม10บาท
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: แปลว่าถ้าผมมากินวันนี้แล้วผมมาอีกทีเดือนหน้าผมหิ้วมาได้
1: พกมาได้เจ้าค่ะแต่อย่าให้รั่วถ
0: ้าร
1: ั่วแล้วก็ปลูกต้นไม้แทนได้เลยเจ้าค่ะ
0: คุณผู้ชมแต่อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับก็แค่วันนี้2รอบก็คุ้มแล้วครับผม อย่าถึงเอากลับบ้านแล้วมาใหม่เลยครับผมขนมโกงไหมครับขนมโกงครับผมขนมโกงนะครับ

0: ขนมมงคลหากินยากครับผม
1: โอ้โหพี่มาก่อนหนูอีกอ่ะ
0: รับไหมครับรับขนมกงไหมครับผม
1: ได้เลยค่ะ
0: ความน่าสนใจคือว่าขนมกงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ที่นี่เวลาเขาซื้อขนมกงเดี๋ยวเขาใส่อะไรมาดูกันคุณแม่ขนมกงแม่ขายยังไงครับ
1: ชิ้นละ10บาทเจ้าค่ะ
0: ชิ้นละ10บาทเอา1ชิ้นนี่ดูวิธีเสิร์ฟผมชอบแพ็คเกจจิ้งมาก เป็นแพ็คเกจจิ้งที่ดูมีดีไซน์มากเลยขอรับ อันนี้คือขึ้นชื่อเรื่องความกรอบจริงแป้งกรอบมากๆคุณผู้ชมถ้าเป็นขนมกงชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตทำไมครับทำไมแม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ครับ
1: คือเราขายคุณภาพนะคะเราต้องการว่า10บาทก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะและอิ่มด้วยชิ้นเดียวก็อิ่มค่ะ
0: ครับโน้ตและทางนู้นนะที่คุณแม่ทำอยู่นี่ขนมบ้าบอครับผม
1: ขนมบ้าบิ่น
0: โอ้ยทำไมแก่ก็แย่เลยนะครับผมขนมบ้าบิ่นนะครับอันนี้คือกลิ่นของมะพร้าวเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมจ้ะ
0: ไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรไปเพิ่มเลย
1: ไม่ค่ะ
0: หุ้ยหอมมากคุณผู้ชมมันหอมเหมือนกับกลิ่นที่มะพร้าวมันโดนกับความร้อนอะเนาะไปกันต่อครับขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณคร
1: ับ ยังไม่เห็นชิมหม้อแกงเลยหม้อแกงก็อร่อยนะ
0: ได้ทำไมหม้อแกงของแม่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่นครับผม
1: คือเราทำแบบชิ้นกระทัดรัด10บาทเจ้าค่ะ
0: อันนี้หม้อแกงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทัดไข่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ปกติหม้อแกงอ่ะเขาจะใช้แต่ไข่ขาวแม่มีไข่แดงด้วยแล้วมันเป็นหม้อแกงมะพร้าวอ่อนมันก็จะไม่มีเนื้อข้นๆข้างในม
1: ัน
0: จะคล้ายๆกับทาร์ตไข่นะเข้าปากแล้วละลายเลย
1: เจ้าค่ะ
0: สุดยอดชาวบ้านที่นี่ใจดีมากๆเลยครับมีของให้ผมกินเยอะจนแทบจะจุกกันเลยทีเดียวครับแต่อากาศร้อนๆแบบนี้ผมขอไปหาของเย็นๆกินสักหน่อยดีกว่าครับ
2: มาตลาดต้องมาชิมไอศกรีมกะลาเจ้าค่ะ
1: นี
0: ่ไอศกรีมกะลานะขอรับ
1: ทำเอง
0: น
1: ะพี่
2: ทำเอง
0: ทำไอศกรีมเองด้วยเหรอ
2: เจ้าค่ะ
1: ทำเองค่ะ
0: โอ้โหเห็นสวยๆแบบนี้นี่ลงมือเคี่ยวไอติมเอง
1: ทำเอง
0: สุดยอดนะครับผมนี่ทำเองตั้งแต่นี่เราไม้ไผ่มาวางเองเลยนะ
2: ต้องเลยเจ้าค่ะเราไม้ไผ่ด้วยเจ้าค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยที่พูดเล่นเรื่องจริงเหรอเน
2: ี่ยจริงจริงกะลาด้วยเจ้าค่ะเอาทุกอย่าง
0: กะลาก็ทำเอง
2: ใช่เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ไม่คิดจะแบ่งปันรายได้คนอื่นเลยเจ้าค่ะ
2: จะหมุนเวียนกันอยู่เลยเจ้า
0: พี่ธงด้วย
2: ใช่แล้วเจ
0: ้
2: า
0: สุดยอด
3: อันนี้จะทำอันนี้จะเกี่ยวกับอินซีด้วยนะคะ
1: เป็นส่วนเกษตรอินซีทำเองเลยเจ้าค่ะนี่เลยเจ้าค่ะอร่อย20บาทเป็นไงเจ้าคะหน้าตาแบบว่า
0: ขึ้นหมองครับแบบเป็นไอศกรีมแบบกะทิสดที่แบบกำลังพอดีแบบรสหวานหวานหอมหอมนี่ครับที่ผมบอกว่าที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: พ่อค้าแม่ขายที่มาที่นี่ก็คือชุมชนชาวบ้านแล้วเขาก็แบบแช่ช่วยแชร์ความคิดกันแบ่งปันความคิดกันนะครับมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นตลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่อาหารที่ได้กินหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยเป็นของชุมชนแท้ๆ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ร้านต่อไปที่น้องโน้ตพาผมมานะครับก็เป็นร้านข้าวที่ในสมัยก่อนได้เอาข้าวผัดห่อใบบัวสูตรนี้ไปถวายให้กับรัชกาลที่5ด้วยครับต้องบอกเลยว่าหอมและน่ากินมากๆเลยครับแม่น้ำสองตัวอย่างนี้เลยเหรอ
4: ครับ
0: ไข่เค็มอีกฟองกุนเชียงเห็ดหอมแปะกล้วย
4: ครับ
0: นี่ของไม่แพงหมดเลยแบบนี้ขายห่อเท่าไหร
4: ่50บาทครับแล้วยังมีอีกอย่างนึงยังไม่ได้เป็นปลาแซลมอน
0: มีเป็นปลาแซลมอนด้วย
4: ครับ
0: คือมันกุ้งอ่ะมันอยู่ในข้าวด้วยพ
4: ่
0: ออร่อยมากคุณผู้ชมกุ้งแม่น้ำทั้งตัวแล้วแบบมันแทรกลงไปในข้าวอ่ะอาหารแบบนี้นะไม่ได้หากินได้ทุกที่นะ
4: ครับ
0: มันคือสูตรเฉพาะของบ้านคุณพ่อเขาฉันอยากให้ลองมากินจริงๆมันอร่อยมาก
3: นี่เลยพี
0: ่หอยครกนะครับเขามีหอยมีปูอัดมีกุ้งนะครับ
2: กุ้งปลาหมึก
0: มีลมมิดทะเล
2: ใช่ค่ะ
0: ตรงกลางเขาอ่ะมันเป็นเหมือนขนมครกจริงๆนะมันเป็นเหมือนเยลลี่เลยนะอร่อยด้วยแล้วก็หอมไข่ความพิเศษคือมันกรอบนอกนุ่มในและกลิ่นไข่มันหอมหอมเหมือนเวลาเรากินพวกขนมโตเกียวใส่ไข่อ่ะมันจะหอมขึ้นมาแบบนั้นเลยครับ1กระทงเท่าไหร่ครับ
2: 30บาทค่ะ
0: โอ้โหถูกมากคุณผู้ชมนี่แน่นๆแบบนี้เลยนะ
2: ได้8ชิ้นค่ะ
0: หืมยังมีอีกหลายร้านเลยครับที่เด็ดและพลาดไม่ได้อย่างหมูพวงร้านนี้เพราะเนื้อหมูนะครับทั้งนุ่มทั้งหวานถูกใจผมสุดๆเลยครับแล้วก็ยังมีร้านเมี่ยงคำนะครับเจ้าเก่าที่คุณยายจะห่อให้เรากินกันแบบคำต่อคำเลยครับและที่เด็ดไม่แพ้กันก็ต้องยกให้ร้านนี้เลยครับเพราะเป็นร้านที่มีทั้งปลาทอดไก่ทอดถ้าได้ลองกินแล้วจะฟินสุดๆเลยครับ บอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้มีของกินเยอะจริงๆแต่ที่กินไปยังเรียกแค่น้ำย่อยครับเพราะร้านที่เราจะไปกันต่อนั้นเป็นแม่ครัวอาหารโบราณประจำชุมชนที่วันนี้จะมาทำขนมไทยหากินยากอย่างขนมจีบนกและช่อม่วงให้เราได้กินกันครับ
5: ใจมาตลอดว่าเหมือนสาคูแต่ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนสาคูแล้วที่แปลกก็คือไม่มีถั่วแล้วก็มีหมูด้วยใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะใช
5: ่แล้วมันมีกลิ่นคล้ายๆขนมเทียนด้วยมันคือกลิ่นพริกไทยใช่ไหมแม่
7: กระเทียมพริกไทย
5: ทำไมขนมจีบนกของคุณแม่ถึงตัวใหญ่จังล่ะครับ
7: กลัวคนกินไม่อิ่ม
5: กลัวคนกินไม่อิ่ม อันนี้เป็นนกอะไรครับนกเขานกพิราบนกหงส์หยกหรือว่าน
7: กกระเรียน
5: นกกระเรียนแม่ก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะตลาดนี้เขาหากันทุกคนนะครับผมโอเคอันนี้คือช่อม่วง
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นขนมจีบนกหรือช่อม่วงอยากให้มาลองกันจริงๆเลยครับ
6: ป้าตีเนี่ยยังมีสูตรบทสิบเด็กนะพี่นะก็คือก๋วยจั๊บโบราณ
5: ก๋วยจั๊บโบราณ
6: ใช่ทำถวายรัชกาลที่5
5: ก๋วยจั๊บมันก็เหมือนกันทั่วไปก็มีเส้นมีเครื่องมีหมูมีเต้าหู้อะไรก็ปกติมันจะไม่เหมือนได้ยังไงครับ
6: ลองถามป้าตีเลยค่ะอยากให้ป้าตีลองคนครับ
5: จริงเหรอครับคุณแม่ของแม่มีก๋วยจั๊บสูตรที่ไม่เหมือนใครเลย
7: ไม่เชื่อเดี๋ยวแม่จะทำให้กินก็ได
5: ้โอเคครับผมว่าเดี๋ยวไปดูก๋วยจั๊บสูตรแม่ติกันครับโอ้โหต้องใช้หม้อดินเท่านั้นใช่ครับแม่
7: ใช่จ้ะ
5: อันดับแรกใส่อะไรก่อนครับแม่
7: เอาอบเชยใส่ก่อนเน
5: า
7: ะ
5: อบเชยแม่เอาไปเผาไฟมาแล้วครับผม
7: จ้ะปิ้งไฟก่อน
5: โอเคเอาอบเชยไปเผาไฟมาแล้วก็ใส่ลงได้เลย
7: ใส่เน
5: า
7: ะ
5: โอ๊ยกั๊ก
7: โอ๊ยกั๊กเน
5: า
7: ะ
5: เหมือนเครื่องพะโล้เนาะโอ๊ยกั๊กต้องเอาเผาไฟไหมครับ
7: เอา
5: ไปเผาเอาไปคั่วไฟเหมือนกันนะครับอบเชยกับโอ๊ยกั๊กขาก็ไปเผาไฟเหมือนกันนะครับผมและอันนี้คือใบอะไรเอ่ย
7: ใบอบเชยใบสด
5: อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมไม่รู้จักมาก่อนอ
7: ันนี้ก็เพิ่มปั๊มหอม
5: ใบเตย
7: จ้ะ
5: อ้าวใส่ลงไปเลยเม็ดผักชีนะครับ
7: ต่อไปก็
5: รากผักชีกระเทียมพริกไทยตำไว้แล้วนะครับเครื่องสามเกลอใส่ลงไปครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับผม
7: เต้าเจี้ยวดำ
5: เต้าเจี้ยวดำคืออะไรครับแม่
7: คือทำให้มันหอมอะเหมือนเต้าเจี้ยวขาวแต่ว่ามันอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวดำ
5: ซีอิ๊วดำแต่งสีแล้วก็กระเทียมดองนี่เอาแต่น้ำหรือเอาลูกด้วย
7: เอาหมดเลยเนาะทั้งเนื้อทั้งน้ำเลย
5: แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปออกหวานนิดนึงใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับและทีนี้ผมเห็นคุณแม่เตรียมพวกเนื้อหมูอะไรมาแล้วก็คือเดี๋ยวพอเราได้น้ำซุปได้ที่เราก็เอาพวกเนื้อหมูไข่เอาลงไปต้มในหม้อ
7: ต้มในหม้อ
5: มันจะได้มีรสของน้ำซุปด้วยเสร็จแล้วก็
7: มันจะออกมาเป็นแบบนี
5: ้แยกเอาไว้แบบนี้อ๋ออันนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมครับหรือว่าปรุงเสร็จก็ใช้ได้แล้ว
7: ก็เดือดพักนึงอะเนาะ
5: แล้วผมเห็นมีเครื่องเหมือนน้ำก๋วยจั๊บแล้วเส้นก๋วยจั๊บคืออะไรล่ะครับคุณแม่แป้งเวียดนาม
7: ใช่จ้ะ
5: ทำไมถึงใช้แบบนี้ล่ะเราเป็นชาวเวียดนามเหรอที่นี่เป็นมอญเหรอครับหรือว่า
7: เป็นชาวยวนจ้ะ
5: เอาความเป็นชาวยวนแล้วก็ถ้าพูดถึงนครสวรรค์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนจีนเยอะก็เลยเหมือนเอาอาหารยวนกับพวกพะโล้แบบจีนมาผสมกัน
7: แล้วก็ไทย
5: มีไทยด้วยอันไหนไทยแม่ผักเหรอ
7: พวกผักพวกอะไรเงี้ย
5: น้ำ
7: ก๋วยจั๊บก็เหมือนไทยเนาะ
5: แล้วก็ห่อเหมือนพวกโกลทั่วไปเลยโอ้โหมีผักกวางตุ้งมีผักกาดขาวเอาไปลวกมาหมดแล้วเนาะ
7: ใช่จ
5: ้
7: ะ
5: แครอทก็ลวกมาแล้วนะครับมีสีสวยๆแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปราดด้วยน้ำเหมือนน้ำพะโล้เหรอครับ
7: ใช่จ้ะ
5: มันก็เหมือนก๋วยจั๊บแต่ว่าข้างในมันมีไส้
7: ใช่
5: เนาะเพราะว่าก๋วยจั๊บมันก็เป็นกลมๆเหมือนกัน
7: ใช่
5: โอ้อันนี้เป็นสูตรที่แบบแม่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่หรือว่ามันมีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิม
7: ก็ปู่ย่าตายายเขาก็ทำกินกันนะเนาะ
5: อ๋อจริงเหรอคือคนที่นี่กินแบบนี้อยู่แล้วหรอคือเราจะรู้สึกว่าแบบพวกโลพวกนี้มันเป็นอาหารสมัยใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าแม่เขาบอกมันมีมานานแล้วและถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาวันที่มีตลาดมีงานเนี่ยมีให้ชิมไหม
7: ต้องมีงาน
5: ต้องมีงานถือว่าแบบว่ามันทำยากหน่อยเนาะ
7: ใช่จ
5: ้
7: ะ
5: โอ้งั้นถ้าเวลามีงานหรือว่ามีตลาดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มาได้เนาะอารมณ์เหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอหั่นเส้นเรียบร้อยลงชามแล้วเอาใส่กระเทียมเจียวก่อนเลยเหรอแม
7: ่
5: ครับต้นหอมผักชีนะครับมีคราวนี้เขามีผักชีไปเรื่อยด้วยหมูอันนี้คือหมูอะไรเอ่ย
7: เนื้อหมู
5: เนื้อหมูที่ไปต้มในน้ำพะโล้แล้วแม่มาชุบแป้งทอดอีกที
7: ใช่ใช่จ
5: ้ะอ๋อต้องชุบแป้งทอดด้วยนี่เป็นเคล็ดลับ
7: จ้ะ
5: น่ากินมากคุณผู้ชมขนาดใส่แมสนี่กลิ่นยังทะลุแมสเข้ามาเลยนะครับผมต้องเปิดแมสออกมาชิมนะครับแม่ปกติถ้าเป็นแบบนี้นี่ชามนึงขายประมาณเท่าไหร่ครับ
7: แม่ขายอยู่25
5: เครื่องขนาดนี้เลยเหรอแม่ให้โล2เส้นเครื่องแบบนี้25บาท
7: จ้ะ
5: ถูกมากคุณผู้ชมมันเหมือนกับเส้นก๋วยจั๊บจริงๆเลยเครื่องกับน้ำซุปของแม่นั้นแบบสุดยอดมาก ที่เด็ดนะคุณผู้ชมคือเส้นที่มันหนึบหนึบขนาดแช่อยู่ในน้ำร้อนๆมันก็ยังหนึบอยู่แล้วพอกัดเข้าไปข้างในมันมีไส้ที่เป็นผักหลายๆอย่างอ่ะไม่ต้องมาใส่ปกติก๋วยจั๊บกินไม่ค่อยมีผักอันนี้ผักเต็มแครอทกรอบๆผักกาดขาวหนึบหนึบนิดๆ นะหวานหวานจากผักผักกวางตุ้งนะแล้วมาเจอกับน้ำพะโล้นะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆความอร่อยมันคือตัวเส้นกับผักแล้วก็น้ำซุปที่มันเข้ากันได้ดีถ้ายังไงนะครับอยากรู้จักความอร่อยแบบนี้นะครับหาชิมได้ที่ชุมชนหาดสลาวนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับผม
0: แล้วก็มาถึงอาหารของผมกันบ้างบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับเทคนิคที่ต้องห้ามพลาดเลยครับ
5: ต้องบอกว่าอาหารของฟู้ดเวิร์คก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากรัชกาลที่5นั่นเองครับผมก็คือต้องบอกว่าตามประวัติที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับรัชกาลที่5ของเราเนี่ยทรงโปรดเสวยปลาทูนะครับผมหรือว่าปลาทูทอดเองถ้าใครเคยเห็นภาพที่เป็นรูปพระองค์ท่านกำลังทำอาหารอยู่นะครับผมที่เขาเล่าต่อกันมาในภาพนั้นนะครับพระองค์ท่านกำลังทอดปลาทูอยู่นั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาปลาทูมาเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารของผมครับและถ้าพูดถึงปลาทูคุณจะต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงน้ำพริกกะปิใช่ไหมล่ะครับผมจะเสิร์ฟในรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่นะครับวันนี้ผมจะเอาแป้งป่อเปี๊ยะยวนมาทำเป็นโลน้ำพริกกะปิครับผมปกติเวลาทอดปลาทูนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเคยทอดแล้วตรงท้องปลาทูมันแตกใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับคุณผู้ชมใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับทาบริเวณท้องปลาทูนิดนึงแล้วก็ทารอบๆตัวหน่อยๆก็ได้ครับบางๆไม่ต้องเยอะนะครับแต่เน้นบริเวณท้องที่มันชอบแตกแบบนี้ที่ผิวนอกๆทานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะพอคุณทอดออกมาปลาทูของคุณจะท้องไม่แตกท้องสวยนะครับผิวสวยครับผมหลังจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับใช้ไฟปานกลางครับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะทอดต้องให้น้ำมันท่วมๆครับปลาจะได้กรอบทั้งตัวครับครับผมทอดเสร็จแล้วนะครับปลาทูไม่ต้องทอดนานนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งคือมันสุกอยู่แล้วเราทอดให้มันกรอบให้มันหอมอร่อยน่ารับประทานนะครับก็เอามาพักไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่รอปลาทูเย็นเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกะปิกันดีกว่าครับผมกระเทียมนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นกระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมกลีบใหญ่ไม่อร่อยนะครับแล้วก็กะปิครับผมกะปิอันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเอาไปห่อใบตองแล้วย่างมาแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณเอากะปิไปย่างไฟตรงๆเนี่ยกะปิจะแข็งและกระด้างเกินไปนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมตำกะปิกับกระเทียมให้พอเข้ากันนะครับให้กระเทียมแหลกซะนิดหนึ่งจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะครับถ้าทำแบบสูตรโบราณต้องค่อยๆตำอย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องในน้ำพริกกะปิที่จะอร่อยแต่ละอันมันจะมีความแหลกไม่เท่ากันกระเทียมต้องแหลกมากนะครับผมน้ำตาลปี๊บค่อยๆละลายและให้ความหนืดกับน้ำพริกกะปิเราครับพริกขี้หนูนี่ตามชอบนะครับแล้วปกติถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนจะยีกอร่อยถ้าคุณไปรับประทานบางที่เขาจะใช้วิธีเอามาโรยนะครับเป็นลูกโดดเพราะฉะนั้นผมจะใส่ไม่เยอะตามด้วยมะเขือพวงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพริกขี้หนูกับมะเขือพวงเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุพอหยาบหยาบเขาจะไม่ได้ตำละเอียดนะครับผมเลยต้องใส่ทีหลังถ้าคุณใส่พริกขี้หนูกับมะเขือพวงลงไปแต่แรกเกิดอะไรครับมันจะแหลกละเอียดไปเลยครับคุณผู้ชมมันจะไม่อร่อยบุพอหยาบหยาบนะครับระหว่างมะเขือพวงพริกขี้หนูพวกนี้แค่พอพริกแตกมะเขือแตกแค่นี้พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยมะนาวเล็กน้อยนะครับผมใส่มะนาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมถ้าเกิดลองชิมดูนะครับถ้ากะปิของคุณเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำปลานะครับแต่ถ้ายังไม่เค็มก็สามารถเติมน้ำปลาได้แต่ว่ารสชาติที่ผมแนะนำคือหวานนำนะครับเปรี้ยวตามและเค็มน้อยนะครับผมตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมจะมาทำโลนะครับในสไตล์แบบที่ใช้แป้งเวียดนามนะครับกับรสชาติแบบไทยๆไส้ของเราต้องมีผักนะครับอันนี้ได้ไอเดียมาจากคุณแม่เลยแต่ผมเปลี่ยนผักนิดหน่อยทั้งหมดเอาไปลวกมาแล้วเคล็ดลับการลวกมีไม่มากคุณผู้ชมตั้งน้ำเดือดๆนะครับหลังจากนั้นใส่ผักลงไปลวกนะครับพอผักสุกได้ที่เอาขึ้นมารีบแช่น้ำเย็นนะครับคุณจะได้ผักที่มีสีสดๆแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทำโลกันเรามาแกะปลาทูก่อนคุณผู้ชมวันนี้ผมจะสอนการทำปลาทูไร้ก้างแปลว่าคุณสามารถเสิร์ฟปลาทูเป็นตัวโดยที่ไม่มีก้างได้อันดับแรกนะครับไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเคาะตรงสันบริเวณข้างหลังปลานะครับตลอดทั้งตัวไประวังตรงหางนิดนึงนะครับตรงหางจะหักง่ายนะครับผมแล้วก็บริเวณท้องนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นนะครับเริ่มจากการดึงบริเวณคีบนะคุณผู้ชมมันจะมีคีบอยู่ค่อยๆดึงนะครับแล้วมันก็จะมีก้างหลุดออกมาครับแล้วก็ใต้ท้องเหมือนกันนะครับบริเวณคีบแล้วก็ไล่ลงมานะครับ ือนกันดึงตรงคีบนะครับแล้วก็ไล่นิดนึงมันจะมีก้างที่เวลาคุณผู้ชมกินแล้วอาจจะเจอก้างทะแยงก้างที่หลังก้างที่ท้องแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผู้ชมไม่มีอะไรมากคุณก็จะแกะมันออกมาได้กลางลำตัวอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงก้างข้างในตรงกลางออกนะครับอาจจะเราอาจจะต้องหักตรงปลายหางนิดนึงแต่เดี๋ยวมันเอามาต่อได้คุณผู้ชมแล้วพอประกบกลับมาคุณก็จะได้ปลาทูไร้ก้าง1ตัวครับผมหลังจากนั้นแผ่นแป้งนะครับแผ่นแป้งปอกเปียเวียดนามแบบนี้นะครับอันนี้ผมล้างมือสะอาดแล้วนะครับพรมน้ำเล็กน้อยนะคุณผู้ชมผมไม่แนะนำให้เอาไปแช่นะครับเพราะว่าถ้าเอาไปแช่เนี่ยมันจะนิ่มเกินไปนะครับเวลารับประทานมันจะไม่อร่อยหลังจากนั้นก็เริ่มจากผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือปลาทูของเราครับดึงให้แน่นนะครับจะได้อร่อยๆเวลารับประทานจัดลงจานนะครับและก็เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่พี่มาหาไอเดียความรู้ในงานที่มีอาหารมากมายหลากหลายตะการตาไปแล้วก็เลยรวบรวมไอเดียมาแล้วมาทำ1จานให้โน้ตชิม
3: ก็รสชาติเขากลมกล่อมค่ะถ้าเข้าคู่กับน้ำพริกอร่อยรสชาติก็จะมีก็จะมีเผ็ดมีรสชาติของกะปิแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านก็มีพริกมะนาวก็อร่อยค่ะอร่อยไม่เคยกินครั้งแรก
5: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิ
3: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิแต่ว่าไม่เคยกินกับไอ้นี้ไง
5: แต่ที่คุณพูดมาคุณพูดถึงน้ำพริกอย่างเดียวเลยเพราะมันเอามารวมกันแล้วเป็นยังไงระหว่างน้ำพริกกับโลแบบนี
3: ้อร่อย
5: อันนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมความอร่อยของมันจริงๆคือตัวแป้งที่ห่อคือผักกับน้ำพริกกะปิกับปลาทูกับน้ำพริกกะปิเรากินกันเป็นประจำอยู่แล้ว
3: เข้ากัน
5: แต่ตัวแป้งอ่ะมันไม่เหมือนกินกับข้าวข้าวมันจะนุ่มๆใช่ไหม
3: ใช
5: ่แต่แป้งมันจะหนึบหนึบพอจิ้มกับน้ำพริกแล้วมันเคี้ยวตัวแป้งหนึบหนึบกับผักกรอบๆข้างในอ่ะเนาะมันเข้ากันต้องลองผู้ชมอันนี้นะครับสามารถทำกินเองก็ได้ทำเป็นอาชีพก็ได้ยิ่งมาออกงานแบบนี้นะผมว่าจานนี้ถือว่าทำขายได้ยังไงก็ฝากอาหารใจนะครับน่าจะเอาไปต่อยอดได้เพราะว่าปลาทูกับน้ำพริกกะปิถือว่าเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองคนไทยอยู่แล้วแหละขอบคุณโน้ตมากที่พาพี่เที่ยวทั่วงานเลยแล้วก็สนุกมากนะครับจะบอกว่าชาวบ้านที่นี่มีความเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติมากถ้าเกิดมาเที่ยวงานหรือว่าไม่ได้มีงานเทศกาลแล้วมาเที่ยวที่ชุมชนนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านอย่างนี้ให้ชิมนะครับที่สำคัญเสน่ห์ของที่นี่คือความเป็นมิตรความน่ารักของคนในชุมชนครับผมทุกวันอาทิตย์มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดโบราณแห่งนี้แหละนะครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเปิดทุกอาทิตย์นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณจริงๆครับโน้ตครับขอบคุณครับก่อนจากกันเดี๋ยวจะต้องขอเดินงานอีกสักรอบนึงวันนี
3: ้ได้เลยจ้ะค่ะ
5: หาของไปฝากลูกสาวด้วย
3: ได้
5: ถ้าไม่มีไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาครับคุณผู้ชม
3: ได้เลยค่ะได้แล้ว
5: เอาละครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับโอ้ยเจอของฝากน้องไข่ดาวแล้วครับคุณผู้ชม

0: ที่2ฝันที่เป็นจริงทุกคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ง่ายๆแบบนี้ก็โอเคแล้ว S Specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M Measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A Achievable กำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัด R Realisticสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T Time Bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ 120,000 บาทจึงวางแผนเก็บเงินทุกเดือนละ 5,000 บาทภายใน2ปีซึ่งแต่ละคนอาจมีได้หลายเป้าหมายมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีเช่นเก็บเงินเรียนต่อเป้าหมายระยะกลาง3-7 ปีเช่นเก็บเงินซื้อรถและเป้าหมายระยะยาว7ปีขึ้นไปเช่นเก็บเงินซื้อบ้านถ้าเรามีทุกเป้าหมายเราจะรู้ว่าจะวางแผนเก็บเงินสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างไรเราสามารถปรับจำนวนเงินของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลักสมาร์ทเป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education เป็นตอนที่2โดยกิจกรรมในตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันภายในสาขาวิชาชีพและระหว่างสาขาวิชาชีพมีการบูรณาการสมรรถนะในการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมเพื่อตอบสนองต่อระบบบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: มหิดลโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นความฝันของคนในมหิดลว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้คนในมหิดลเนี่ยนึกถึงมหิดลก่อนที่จะไปนำไปสู่ในเรื่องของคณะเนื่องจากมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มีคณะต่างๆมากมายแต่ละคณะก็มีวิชาชีพที่แตกต่างกันไปในเรื่องของมหิดลโมเดลในที่นี้ก็คือเราอยากจะเห็นภาพของมหิดลที่ทำงานด้านสุขภาพโดยใช้บุคลากรนะครับของมหิดลซึ่งมีหลากหลายวิชาชีพเนี่ยมาทำงานร่วมกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปจะให้ขอให้คนมหิดลเนี่ยยอมรับซึ่งกันและกันยอมรับในวิชาชีพยอมรับในวิชาการซึ่งแต่ละวิชาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นี่คือความมุ่งหวังของการที่จะเป็นมหิดลโมเดลนะครับ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IDE ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนโครง

0: การเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นต่อไป
1: เราคิดกันนะคิดในกลุ่มอาจารย์เนี่ยช่วยกันว่าจะทำยังไงให้เด็กรู้เทคนิคการเข้าถึงชุมชนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยออกมาได้เพราะเขาต้องเข้าชุมชนแล้วต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มานะคะเราก็เลยดูว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับเด็กวัยรุ่นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของโรลเพย์นะคะก็เลยคิดโจทย์กันว่าเราจะให้เด็กโรลเพย์กันเองนี่แหละแล้วให้เขาลองฝึกพูดฝึกสัมภาษณ์ฝึกฟังนะคะก็เลยลองให้อาจารย์สร้างโจทย์แล้วก็แบ่งงานกลุ่มให้เขากลับไปคิดให้เวลาเขาตรงนี้เด็กเขาก็จะเหมือนกับการสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเขาถามแบบนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือข้อมูลอะไรกลับออกมาแล้วเขาจะต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงและที่สำคัญก็คือลักษณะคนที่เข้าไปสัมภาษณ์อ่ะมันไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับวิธีการหลายๆอย่างแล้วก็ต้องแบบทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ากับคนนั้นให้ได้คนแก่คนพิการผู้ป่วยจิตเวชอีกคนให้ข้อมูลดีอีกคนอาจจะแบบตั้งเป้าให้ก่อนอย่าพึ่งเงี้ยเขาต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะลงชุมชน
2: ฮัลโหลครับบ้านนี้มีใครอยู่ไหมครับ
3: เดี๋ยวกันไอ้หนูมึงมาบ้านหรือมึงโทรศัพท์มาฮัลโหล
2: เอาคุณยาย
3: เอามา
2: คุณยายมันกัดไหมเนี่ย
3: ไอ้หนูโอ้มึงเดี๋ยวเฉยมึงเข้ามาเยี่ยมบ้าน
2: คุณยายเดี๋ยว
3: เอาไฟมึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยายล้วงเข้าไฟให้เอาใครเข้าไฟไม่ดกเดี๋ยวยายล้วงตังค์นะ
2: เอาไม่เอาครับไม่เอาครับยาย
3: เอาหรอมาทำไมลูกเอ้ย
2: ยายคือผมมาจากมหิดลนะคุณยาย
3: โอ้ยมหิดลอยู่ตรงนู้นอะไรวะสารยา
2: ใช่คุณยายรู้จักเหรอครับ
3: ยายเคยไปตามันไปเนี่ยพาไปกินข้าวหน้าหมอไปกินไอ้คังงอไอ้นี่ปังเย็นไอ้น้อง
2: อ๋อโอ้โหคุณยายวัยรุ่นนะวัยรุ่น
3: มามีอะไรวะมาย
2: ายอยู่กับหมาเหรอฮะ
3: ยายก็อยู่กับหมาต่อสองตัวคนหนึ่งใครหนึ่งตัวยายก็อยู่สบายนะมีหมากมีอะไรยายอยู่ได้สบายไม่เหงา
2: ร้องไม่เหงาแล้วครับยาย
3: ไม่เหงา
2: ไอ้เหมียนยายเหมียนเนี่ย
3: ฮะ
2: อยู่คนเดียวมานานหรือยังฮะ
3: โอ้ยอยู่มานานตั้งแต่ปีที่แล้วไอ้เหมียนลูกยายมันแต่งงานได้ผัวใหม่มาทำงานที่โรงงานปักหน้าหมู่บ้านมาได้ผัวใหม่มันก็ไปแต่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ยายอยู่ได้อยู่กับหมายายอยู่ได
2: ้เราลูกยายไปทำงานอะไรฮะ
3: ฮะ
2: ลูกยายทำงานอะไร
3: ลูกยายมันตอนนั้นไปทำงานโรงงานอะไรนะไอ้เงาะกระป๋อง
2: อ๋อแล้วมันก็ไปอยู่กับ
3: มันได้ผัวใหม่ยายก็มันอยากจะแต่งอะเนาะก็มันไปอยู่ยายอยู่ได้ลูกยายอยู่ได
2: ้ตอนนี้ในหมู่บ้านของเราเนาะเดี๋ยวก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นชมรมแบบผู้สูงอายุเนาะคุณยายก็จะแบบมีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะ
3: โอ้ดีเน
2: า
3: ะ
2: เป็นชมรมเนาะคุณยายจะได้แบบไม่เหงาพาอีอู่ไปด้วยได
3: ้แต่จริงยายไม่เหงานะเหงาก็ได้แต่ไม่จบ
2: คุณยายเนาะ
3: ไป
2: เดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปเถอะดีกว่าไป
3: เขาไล่ยายนะเว้ย
4: อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะบ้านนึงเนาะเวลาเราเข้าไปแล้วก็จะเจอคุณยายนะคะบางทีเป็นคำพูดหรือคำถามที่มันสะท้อนจิตใจยายก็จะย้ำอยู่แต่เรื่องเดิมนะคะเราอาจจะวนอยู่เรื่องเดิมไปไหนไม่ได้เลยนะคะคุณยายก็มีปมของคุณยายนะคะแล้วเราก็ว่ายน้ำออกมาจากปมของคุณยายไม่ได้นะคะวนอยู่ที่เดิมนะคะ
5: จุค่ะเอ้ยขนมจุค่ะเอ้ยขนมจ้าหวานมันอร่อยอ่ะหนูจะไปไหนซื้อขนมไหมอร่อยนะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: เดี๋ยวแดดร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยววางร่มก่อน
5: ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมกินขนมสิเดี๋ยวเย็น
6: ค่ะ
5: กินขนมไหมกินขนมไหมนี่10บาทเองนะ
6: คุณแม่ขายอะไรคะเนี่ย
5: โอ้ยคุณแม่ขายหมดขายขนมคกขนมใส่ขนมใส่ไส้ขนมต๊กแล้วก็ขายนมเยอเซ
6: ค่ะก็คือ
7: นมเยอเซ่เนี่ยนะเป็นนมจากโคอังกฤษเป็นโคสายพันธุ์ดี
8: คุณแม่คะหนูรู้สึกถ
7: ึ
8: ง
7: ใช่แล้วแล้วก็มีไขมันสูงด้วย
8: แล้วคุณแม่อยู่กับใครคะตอนนี้คุณแม่อยู่กับใครคะ
7: เอาแม่อยู่กับลูกแม่มีลูก
8: แล้ววันนี้น้องเขาไม่มาช่วยขายแล้วค่ะแม่
7: โอ๊ยไม่มาช่วย

0: มากินสิมันเห็นมันขี้เหรอ
1: ข้าวที่บ้านมันหมดแล้วแม่แล้วกินข้าว
0: ก็กินสินี่ก็ขนม
1: ข้าว
0: จะกินอะไร
1: ตังตังแม่ตังตัง
0: อย่างนี้แหละลูกแม่อย่างนี้แหละ
1: เฮ้ยติ๋มแม่แม่ตังแม
2: ่แม่ยันนะคะ
1: เฮ้ยจุ๋มแม่ไม่ให้ตังค์เว้ย
3: ไอ้จุ๋มแม่เออเว้ย
0: นี่โอ้ลูกจริงๆไม่แม่เป็นคนดีลูกแม่เป็นเด็กดีไม่เคยใช้กำลังกับแม่เลย
2: อ๋อแล้วเพื่อนเขานี่เพื่อนเขากับเพื่อนนี่คบกันนานหรือยังคะแม
0: ่อ๋อลูกแม่มีแต่เพื่อนแท้คบกันดีคบมันติดพาไปหาผลไม่เคยแว้นไม่เคยเที่ยวไม่เคยพากันไปซิ่งเลย
2: มอเตอร์ไซค์มา3คันหน้าบ้านแล้ว
4: อันนี้เขากำลังจะไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่เขาบอกมอเตอร์ไซค์ใช่จะไปมหาลัยมันอยู่ไกลจะอยู่ไกลบ๊ายบายนะลูกนะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ตั้งใจเรียนลูกตั้งใจเรียน
4: คุณแม่ดูรักลูกมากเลยนะคะ
0: ลูกแม่เนี่ยมันเป็นคนดี
4: จ้าม
0: ันเป็นคนดีจนกระทั่งพ่อมันตาย
2: พ่อเสียไปนานหรือยังคะคุณแม
0: ่ไม่น่าทิ้งกันไปเลยตาแม
2: ่คุณแม่คุณแม่จะเย็นๆก่อนนะ
0: ทุกวันนี้นะแม่ทำงานคนเดียวตื่นมาตีสามนั่งขูดมาปะโอ้ไม่น่ามือ
4: ค่ะคุณแม่อ๋อคุณแม่เมื่อกี้เห็นลูกเซเซคุณแม่พอจะรู้หรือเปล่าคะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: น้ำในหูมันคงไม่เท่ากันนะลูกไม่มีอะไรหรอกเออนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย
2: ได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคะ
0: ไม่ต้องหาหมอลูกแม่สุขภาพดีทุกคนมันเหมือนแม่มันแล้วแม่บอกว่าแม่หน้ามืดเนี่ยพอจะช่วยอะไรแม่ได้ไหม
4: แล้วเวลาแม่หน้ามืดแม่ทำอะไรก่อนที่หน้าจะมืด
0: แม่ก็ก้มลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ขูดมะพร้าว
4: จ
0: ้าใช่ขูดไปสักมาสักก็หน้ามืดแล้วก็ล้มปักลงไปเลย
4: เนี่ยแหละเนี่ยเหตุผลแม่ก้มเงยก้มเงยเน
0: า
4: ะ
0: ขี่กระต่ายนี่เหรอเหตุผล
4: ขี
0: ่กระต่ายนี่มันทำไมหน้ามืดได้ด้วยเลยเออจะต่อไปแม่จะเปลี่ยนละ
4: แม่หน้ามืดเพราะว่าแม่เนี่ยก้มเงยนี่แหละ
0: จริงเหรอ
4: ใช่
0: เออแล้วแม่ต้องทำยังไงล่ะ
4: ความจริงคุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพนะความจริงคุณแม่อาจจะไม่เห็นความสำคัญ
2: แม่เช็คความดันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ้ะ
0: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยไป
0: สุขภาพแข็งแรงตลอดจะไปหาหมอทำไม
2: ไม่เคยตรวจได้ตรวจสุขภาพบ้างไหมแม
0: ่ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยตรวจสุขภาพ
0: แล้วถ้าจะไปตรวจต้องไปตรวจที่ไหนล
2: ่
0: ะ
2: อันนี้เดี๋ยวหนูมีมาประชาสัมพันธ์นะแม่วันนี้นะคะอาทิตย์หน้านะแม่นะจะมีตลาดนะสุขภาพนะแม่นะที่โรงเรียนนะแม่นะว
0: ัน
2: อาทิตย์หน้าแม่ไปได้เลยนะแม่นะมีตัวสุขภาพมีหลายอย่างเลยนะแม่แล้วก็เนี่ยพาลูกไปด้วยได้ด้วยนะแม่นะ
0: พาลูกไปด้วยก็ได้แหละ
2: พาลูกไปด้วยได้
4: เขามีการแนะนำการดูแลลูกที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนาะเขาแม่อ่านหนังสือออกใช่ไหม
0: เอาขนมไปขายได้ไหม
4: เอาไปจ้ะแม่จ้ะจ้าขนม
0: ขอบคุณมากค่ะ
5: สิ่งที่อยากเตือนนักศึกษานิดนึงนะคะในเรื่องของการลงชุมชนนะคะอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือว่าการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ถามดุจญาติมิตรอย่างที่นักศึกษาได้แสดงเนี่ยครูชื่นชมมากเลยนะเพราะว่าคือแสดงด้วยความเป็นลูกเป็นหลานนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาพูดคุยเพื่อจะแก้ไขปัญหานะคะวันนี้นะต้องกลับไปนะคะกลับไปอ่านแนวคำถามนะวันนี้เราจะถามอะไรบ้างนะคะเราอาจจะช็อตโน้ตสั้นๆได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนคอยจดนะคะเราอาจจะเพราะว่าตอนเราแสดงละครเห็นไหมคะเราจะใช้ด้วยอะไรอะความเป็นธรรมชาติของเรานะคะพูดซักถามปัญหาของเขาเขาก็จะรู้สึกไม่เกรงไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่จะต้องมานั่งตอบคำถามนะคะอันที่สองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปคือพูดคำพูดก็อาจจะต้องไพเราะนิดนึงนะคะแล้วก็สบตาไม่ก้มหน้านะคะถามคำถามนะไม่ใช่พอถามไปเสร็จเราก็จดเลยไม่เอานะคะก็อาจจะให้เพื่อนคนหนึ่งช่วยจดแล้วเราก็ถามตามประเด็นที่เราอยากรู้นะคะสิ่งหนึ่งเราได้สิ่งที่สองก็คือเพื่อนสามารถที่จะทวนสอบกับเราได้เวลาเรามานั่งวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเรื่องถ่ายรูปนะคะนะถ้าจะถ่ายรูปนี่ต้องขออนุญาตถ่ายรูปก่อนทุกครั้งนะคะอันที่สี่ก็คืออะไรคะต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขานะคะอย่างที่เพื่อนได้มาสรุปว่าเราต้องรู้จักว่าลักษณะของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเราเข้าไป10บ้านมันไม่เหมือนกันทั้ง10บ้านหรอกค่ะมันก็จะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้น

0: เข้าใจเขาเข้าใจเรานะคะมันก็จะทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเหมือนการเทคนิคการตั้งใจก็ฟังให้จบนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะในเรื่องของภาษากายสิ่งที่เน้นก็คือว่าเรื่องของการซุบซิบกันนะคะหรือว่าหัวเราะนะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่หัวเราะจากคนที่เขานั่งอยู่หรอกแต่ว่าเขารู้ไหมว่าเราหัวเราะอะไรเขาก็ต้องตีความไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยหัวเราะเขาหรือเปล่าหรือเราซุบซิบกันซุบซิบว่าเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนาะความคาดหวังของชุมชนมีนะคะการแต่งกายเนี่ยก็ขอให้แบบดูดีนิดนึงเราก็ต้องอะไรคะน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราแต่งตัวไม่รัดกุมเราไม่รู้หรอกเราเดินเนี่ยเราจะไปเจอใครยังไงหรือเปล่าหรือเราเดินไปเนี่ยเราจะไปเหยียบหรือว่าโดนสุนัข กัดหรือเปล่านะคะถ้าเราใส่กางเกงขายาวเนี่ยมันก็จะเซฟมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะคะตอนเข้าชุมชนเดี๋ยวเทศประจำกลุ่มคงจะบอกอีกทีก็คือว่าเราจะให้เข้าเป็นคู่นะคะนะจะได้มีอะไรช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ครูคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคนนะคะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษาได้ทุกคนเลยนะคะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE มุ่งหวังให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมและศึกษาความต้องการในด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพื่อเตรียมวางแผนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจชุมชนช่วงนี้น้องๆ นักศึกษาจะได้รับการฝึกทักษะการพูดและการฟังอย่างลึกซึ้ง
2: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นสหวิชาชีพเพราะฉะนั้นจะมีการทำงานร่วมกันเยอะมากนะคะการฟังเนี่ยก็จะได้นักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กับตัวเองแล้วก็ในแง่กับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ในแง่ในการลงชุมชนค่ะก็เลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมารูปแบบกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจับคู่กันแล้วก็ฟังผัดกันฟังนะคะโดยคนแรกจะเป็นคนเล่าเรื่องอะไรก็ได้เรื่องความสุขความทุกข์เงี้ยค่ะแล้วคนที่ฟังเนี่ยก็ฟังโดยไม่ตัดสินฟังโดยไม่พูดแทรกเนี่ยก็จะฝึกการฟังเงี้ยค่ะแล้วก็จะสลับกันสลับไปเล่าเรื่องที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็จะเก็ทแล้วว่าอ๋อต้องตั้งใจฟังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผัดกันแต่รอบ2เนี่ยจะฟังภาษากายเยอะเพราะว่าภาษากายเนี่ยสำคัญต่อการเข้าใจผู้ฟังคนที่เราฟังเพราะว่าภาษากาย 70% ของการสื่อสารเนี่ยภาษากายจะสำคัญที่สุดนะคะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมฝึกฟังนะคะฝึกฟังอย่างลึกซึ้งเดี๋ยวจะให้จับคู่นะคะกับเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ใช่คณะเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ผัดกันเล่าเรื่องเวลาเพื่อนจะเล่าเวลาฟังเนี่ยให้เราตั้งใจฟังนะคะ
3: ขอให้ทุกคนหลับตาลง
2: ค่อยๆหลับตาลงนะคะ
3: ค่ะค่อยๆหลับตาลงรับรู้ถึงลมหายใจหายใจเข้ารับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงลมหายใจออกอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ถึงศีรษะไหล่คอที่ตั้งตรงรับรู้ถึงการผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเองวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามาได้อย่างไรเมื่อวานนี้เราเดินทางมาเราได้ทำกิจกรรมต่างๆหายใจเข้ามองย้อนเข้าไปถึงวันที่เข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกวันที่ประกาศผลสอบพวกเรามีความสุขอย่างไรหายใจออกรับรู้ถึงความสุขที่มีในเวลานั้นแล้วลองระลึกถึงความสุขที่เราประทับใจมากที่สุดในช่วงวัยเด็กของเราจากนั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆัง ให้ทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปเล่าเรื่องความสุขในวัยเด็กที่เราประทับใจให้กับเพื่อนของเราฟัง
2: ค่ะความสุขนั้นเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรามีความสุขที่สุดนะคะเราเล่นอะไรเราชอบตรงไหนมากที่สุดช่วงระยะเวลาวัยเด็กนะเขาค่อยๆเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณระฆัง5นาทีนะคะ

0: อยากจะให้พวกเราได้บอกถึงการเรียนรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะ
1: สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือว่าให้ดูในเรื่องของบุคลิกท่าทางในขณะที่เราสัมภาษณ์คนคนนั้นไปด้วยบางทีเขาอาจจะมีปมหลังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาจะพูดออกมาในลักษณะของพฤติกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับ
2: บางทีเวลาเราออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เราสัมภาษณ์เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแต่ว่าให้เราอะมองสังเกตภาษากายแววตาของเขาอะค่ะบางทีคนเราที่มีความผิดมีปมหลังเนี้ยอาจจะไม่กล้าสบตาเราก็คือบางทีก็ให้เรามองตาเขาเพราะคำพูดบางคำอะมันสื่อสารผ่านแววตาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไร
3: ปกติเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนเลยว่าพี่เป็นคนเป็นผู้พูดที่มากแล้วก็เป็นผู้ฟังน้อยแต่ว่าป้าเกียร์พี่ได้ฟังได้ลองเป็นคนฟังโดยไม่มีการพูดแทรกหรืออะไรเนี่ยมันทำให้ไม่รู้ว่าคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะเวลาพี่เนี่ยมีโอกาสได้ฟังความสุขของน้องแล้วคราวเนี้ยน้องสุขตามเขาหรือเปล่ามันเหมือนมันได้เอาทั้งเนื้อความแล้วก็อารมณ์ใส่เขาไปในส่วนที่เราฟังอะเนาะมันทำให้เราแบบสุขอะมันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นเลยหรือว่าแบบตอนนั้นฉันมีความสุขมากแล้วเรามองกลับกันเวลาที่เราเล่าความทุกข์ให้กับเพื่อนมันเหมือนได้เอาความทุกข์อะใส่สื่อแล้วไปแบ่งความทุกข์แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนเราได้ลดความทุกข์นั้นน่ะผ่านสื่อไปให้อีกคนนึงซึ่งเขาก็ตั้งใจฟังเนาะก็พี่ว่าเราถ้าเราออกชุมชนเราต้องเป็นทั้งผู้พูดที่ดีนำสื่อไปที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนที่ฟังที่ดีด้วยขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากค่ะดีจังเลยก็อยากให้จำโมเมนต์เมื่อกี้นี้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไปคุยกับเพื่อนด้วยนะคะในกลุ่มแล้วก็เอาไปลงชุมชนด้วยนะคะ
5: จำไว้นะครับการลงชุมชนเนี่ยนะครับเราอาจจะเตรียมตัวของเราเนี่ยไปเยอะแยะมากมายเราอาจจะมีแนวคำถามที่อยู่ในใจนะครับแต่เวลาที่เราไปลงที่ชุมชนแล้วเนี่ยนะครับการรับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดในบางครั้งนะครับการที่เขาพูดออกมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีคำถามเลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถที่จะจับเรื่องราวที่เขาเล่าแล้วเรียงร้อยตอบในคำถามที่เรามีในใจจำไว้นะครับว่าเมื่อเขาเล่าออกมาด้วยตัวตนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นถ้อยคำที่มันมาจากความจริงมากกว่าการที่เราตั้งคำถามเพราะเวลาที่เราตั้งคำถามเขาพยายามหาคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยมันอาจจะไปมีผลอิทธิพลของคำถามเนี่ยนะครับส่งผลถึงแต่ถ้าเขาเล่าแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับอาจารย์ไม่บอกให้เล่าเรื่องที่ไปทำอะไรคุณเล่าเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของการลงชุมชนนะครับการฟังอย่างลึกซึ้งฟังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลฟังแล้วสามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตอบคำถามที่คุณมีเช็คลิสต์อยู่เบื้องหลังอยู่ได้หมดเลยด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่นะครับทำให้เรานะครับเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็คิดว่าบทเรียนตรงนี้มาใช้กับตนเองก็ได้นะครับสามารถใช้กับครอบครัวและสามารถเอาไปใช้กับชุมชนที่เราจะไปลงวันนะครับพรุ่งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
6: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7และคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั้ง32ท่านรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะลงสำรวจพื้นที่โดยพี่ๆอสม.จะได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

0: ดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆนักศึกษาตลอดจนให้คำแนะนำกับน้องๆตลอดระยะเวลา12วันที่อยู่ในพื้นที
1: ่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะคะซึ่งจากท่านอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยทุกแห่งนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่แล้วก็การทำงานในพื้นที่นะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานซึ่งเราทำงานอย่างบูรณาการอยู่แล้วนะคะซึ่งจะมีนักศึกษาและคณะอาจารย์เข้ามาเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากทีเดียวค่ะจะได้เป็นทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลงานเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการรพสต.นะครับวันนี้ท่านก็ได้มาช่วยนะครับรีฟให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวเรื่องของหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบในเรื่องของรพสต.ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของชุมชนนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญผู้ใหญ่บำรุงนะครับจันทเอนะครับขาท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ถือได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะได้อะไรมากมายเลยเกี่ยวกับลูกบ้านนะครับของท่านนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับมากล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับผมขอเรียนเชิญครับ
3: ค่ะนะคะต้องขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ก็รู้สึกนะคะเป็นเกียรติกับหมู่บ้านของดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ได้เข้ามาดูแลชุมชนของดิฉันนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนของดิฉันคงจะได้รับนะคะความดูแลจากคณะนักศึกษาหรือพวกคณะแพทย์นะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรื่องของในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งประกอบในด้านเกษตรกรรมนะคะก็มีสารพิษอยู่มากมายนะคะอย่างแล้วก็แล้วแต่ขอฝากในเรื่องของดูแลในเรื่องของสารพิษนะคะซึ่งในชุมชนของเราเนี่ยก็นักศึกษาทุกท่านจะต้องไปพักอยู่แล้วนะคะก็ตัวดิฉันเองก็เป็นแม่งานใหญ่อย่างไรแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็อยากจะบอกว่ายินดีรับใช้ลูกหลานทุกท่านนะคะพร้อมทั้งอาจารย์ทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ
2: ครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่บำรุงนะครับ

ำหรับมหิดลโมเดลหรือว่า IPE Inter Professional Education จากตรงนี้การทำงานร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพนะครับเราก็มีการพูดคุยกันและเตรียมการกันมานานจนกระทั่งถึงวันที่27-28ที่เราลงมาชุมชนนี่การเลือกเนี่ยเราก็มองภาพว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเราควรจะไปเลือกลงในชนนะเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมีคณาจารย์มีนักศึกษานะครับในวิชาชีพต่างๆซึ่งเราจะอาศัยเราไม่ได้บังคับกันมานะฮะเป็นการยินยอมพร้อมใจแล้วก็วอลันเทอรี่ก็แล้วกันนะครับมาทำงานร่วมกันจากตรงนี้เองเนี่ยแล้วเราก็มองต่อไปว่านะฮะหลังจากที่เราเคยเข้าไปชุมชนต่างๆเนี่ยพบว่ามหาวิทยาลัยไปตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามีความคาดหวังในตัวมหาวิทยาลัยอยู่สูงแต่ขณะเดียวกันชุมชนหรือประชาชนโดยทั่วไปก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะส่งนักวิชาการลงไปในชุมชนแล้วก็ออกไปโดยไม่มีการพัฒนาเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยทีหลังจากตรงที่เราคุยกันไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าการที่มหาวิทยาลัยมาตั้งเหมือนกับวิทยาเขตการวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญเนี่ยซึ่งแต่ละวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ในชุมชนต้องได้รับนะประโยชน์จากมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็เราก็มีในเรื่องของตัวพื้นที่เราก็มองภาพรวมเนื่องจากเราต้องเอานักศึกษาอาจารย์นะฮะเราก็มองเรื่องของความน่าจะเป็นสิ่งเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรตัวอะไรอย่างเงี้ยจนพบว่าในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดีตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลือกจากตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะได้เวลาเราจะทำเนี่ยเราคงไม่ได้ทำปีเดียวแล้วจบ12 วันจบไม่ใช่เราจะทำ

0: กันต่อเนื่องไปในเรื่องของตัวนี้นะครับซึ่งหลังจาก12วันเราก็จะมีการส่งถ่ายข้อมูลต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคณาจารย์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาทำวิจัยหรือมาทำงานในพื้นที่สุดท้ายเลยเนี่ยในปี1หรือ2ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับสถานะทางสุขภาพของประชาชนที่อยู่โดยรอบวิทยาเขตของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตรงนี้ก็เป็นหลักในสิ่งที่เราต้องการจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับ
1: หนึ่งในเป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education หรือ IPE คือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพอื่นตลอดจนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอกสามารถออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ในฐานะพลเมืองที่ดีของโลก
2: กลุ่มอสม.เนี่ยเป็นแกนนำทางด้านสาธารณสุขนะซึ่งมีมานานแล้วแล้วก็เป็นแกนนำที่สำคัญเลยเขาไม่ได้ทำแค่งานสาธารณสุขหรือดูแลสุขภาพคนอย่างเดียวเขายังเป็นจิตอาสาที่จะดูแลด้านอื่นทุกสุขนะคะดูคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเลยแล้วอสม.เองก็ได้รับการคัดเลือกมาจากคนในชุมชนนะคะเป็นผู้แทนของคนในชุมชนที่จะมารับนโยบายหรือรับงานต่างๆหรือรับสิ่งดีๆต่างๆไปให้คนในคุ้มบ้านเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นอสม.เนี่ยเป็นแกนนำสำคัญเลยนะที่จะพานักศึกษาลงชุมชนทำให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักชุมชน
1: ช่วงต่อไปน้องๆนักศึกษาและทีมอาจารย์นิเทศทั้ง8กลุ่มจะได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสัมภาษณ์ข้อมูลก่อนที่จะสำรวจพื้นที่จริงอีกด้วย
3: ครูอยากให้เราทำความรู้จักกับพี่อสม.นะคะชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนมีแผนที่ไหมมีแล้วให้อสม.นะเล่าเกี่ยวกับข้อมูลในชุมชนที่ท่านเล่าให้เราฟังได้หรือเราจะถามข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจะไปใช้วันพรุ่งนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วฝึกถามฝึกฟังนะคะช่วยกันบันทึกฝึกบันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วขอให้ทุกคนสรุปสิ่งที่เราได้วันนี้สั้นๆในสิ่งที่สำคัญมาเล่าหน้าชั้นให้เพื่อนและพี่อสม.ฟังอีกทีนึง
4: ในช่วงที่พี่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะเขามีปัญหาสุขภาพอะไรมีเช่นมือลอกแพ้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเขามีไหมคะ
5: มีค่ะมี
4: เยอะไหม
5: เยอะ
6: วิธีรักษาก็คือไปที่
5: อนามัยที่
7: เรา
5: พอ
7: แล้วเขาจะให้อะไรมา
5: เขาก็เหมือนว่าให้เรากินยาแก้แพ้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรา
6: ให้ยาทาน
4: เราเป็นอยู่นานไหมคะที่ชุมแพ้อะไรอย่างเงี้ย
5: มันก็เป็นถ้าเราเอายาไปกินประมาณ2อาทิตย์ยากินยาทานก็จะหาย
4: แล้วบ้านที่ไม่มีคนอยู่นี่มีพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ไหมคะพวกงูตะขาบสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยค่ะ
5: ม
4: ีใช่ไหมคะมีใครเคยถูกกัดไหมคะยังไม่เคยใช่ไหมคะ
8: จงอางจงอาง
4: จงอางเหรอคะ
9: แล้วมีงูมีอะไรอย่างงี้แล้วใครเป็นคนจัดการหรือว่าปล่อยมัน
8: เขาปล่อยตามคนตามอยู่ว่าตามอยู
4: ่ถ้าเจองูก็ไม่เข้าไปตีมันใช่ไหมคะแค่แบบไล่มันไป
8: ตีทางก็ตีถ้าไม่ตีก็ปล่อย
4: ตีทางก็ตี
10: ตีทางก็ตี
2: กิจกรรมตอนนี้นะเป็นกิจกรรมที่อาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคาดหวังว่าเด็กเขาจะได้รู้จักอสม.นะคะซึ่งเราโชคดีที่เรามีอสม.ถึง9คนนะคะเราก็สามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มย่อยๆเขาก็จะได้ฝึกนะคะที่จะสัมภาษณ์ก็คือนำทักษะเทคนิคตั้งแต่ตอนเช้าค่ะที่เราปูพื้นให้เข้ามาเนี่ยมาใช้ในการที่จะเรียนรู้ข้อมูลผ่านผู้นำชุมชนซึ่งจะเป็นกลุ่มอสม.ซึ่งกลุ่มอสม.เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาในวันที่เขาจะลงพื้นที่จริงในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีก2วันถัดไปนะคะและอีกส่วนหนึ่งคือเป็นการสร้างสัมพันธภาพนะคะพอเขาทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะวางแผนงานกันยังไงนะคะแบ่งทีมแบ่งงานแบ่งกันเก็บข้อมูลกันยังไงนะคะแล้วก็เขาก็จะรู้จักพื้นที่มากขึ้นสามารถที่จะวิเคราะห์สรุปงานมาได้ด้วยหลังจากเสร็จนี้แล้วเนี่ยเด็กแต่ละกลุ่มเขาจะต้องมานำเสนอว่าเขาได้ ข้อมูลอะไรจากอสม.ที่เขาได้สัมภาษณ์เมื่อกี้บ้างแลกเปลี่ยนกัน9กลุ่มนั่นหมายความว่าเขาจะได้ข้อมูลชุมชนที่หลากหลายเป็นการเหมือนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเองแล้ววันรุ่งขึ้นจะต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเติมข้อมูลเติมความรู้ของเขาไปได้เรื่อยๆนะก็น่าจะมีวันนี้คาดหวังกิจกรรมแค่นี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบ่งงานการมอบหมายงานกันอีกทีนึงตามปฏิบัติการที่ทำไปเมื่อเช้านี
10: ้จากที่ซักได้นะคะก็พบว่าหมู่บ้านของเรานะคะหมู่5เป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดของหมู่บ้านนี้นะคะปัญหาหลักของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะตอนนี้มีน้ำไม่พอใช้แล้วก็เรื่องของสารเคมีในชุมชนค่ะซึ่งมันทำให้มันทำให้เกิดเหตุการณ์ว่ามีปลาตายก็ส่งผลกระทบต่อเขามากนะคะแล้วก็มีเรื่องของไฟป่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของน้ำดื่มไม่เพียงพอนะคะจนทำให้คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องซื้อน้ำมาจากหมู่บ้านอื่นเพื่อมาใช้อุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาหลักของหน้าร้อนนี้นะคะก็คือเรื่องของโรคไข้มาลาเรียค่ะซึ่งก็ต้องการการควบคุมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามันก็มีหลายหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็บ้านแต่ละหลังคาเรือนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะ
9: จากที่สอบถามนะครับก็คือคุณลุงจะเนี่ยคุณลุงจะทำหน้าอสม.เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายยาแล้วก็ดูแลชาวบ้านนะครับซึ่งพอเดี๋ยวนี้มีอนามัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรพสตนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลมากกว่าโรงพยาบาลของชุมชนมากกว่าแล้วก็สมัยนี้ตอนปัจจุบันนี้คุณลุงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับแบบส่งเสริมเกี่ยวกับการป้องกันลูกน้ำยุงลายหรือว่าสุขภาพของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คุณลุงบอกว่าอสม.แต่ละท่านนะครับก็จะมีการดูแลแยกการดูแลกันแต่ละส่วนของหมู่บ้านนะครับซึ่งคุณลุงก็ดูแลประมาณ9หลังละแวกบ้านของคุณลุงนะครับก็ในละแวกบ้านของคุณลุงก็ไม่ค่อยมีใครที่มีปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ละแวกบ้านคุณลุงนะครับก็ส่วนมากเขาจะไปทำงานในกรุงเทพนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีคนอยู่คุณลุงก็จะดูแลในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าป้องกันลูกน้ำยุงลายอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับ
11: ก็สำหรับของผมนะครับก็อยู่คณะเภสัชครับก็จะโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยาที่ใช้ของชุมชนนะครับไม่พบปัญหาการใช้ยาชุดครับแล้วก็มีการใช้ยาลูกกลอนบ้างครับเป็นบางบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบโรคประจำตัวของแต่ละคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ยาที่ได้ก็จะได้จากก็จะแบบไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับยามาแล้วก็ส่วนคนที่ทำงานที่กรุงเทพก็จะได้จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพครับแล้วก็มารับยาที่โรงพยาบาลไซโยครับที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับไม่ค่อยรับยาจากโรงพยาบาลศูนย์เท่าไหร่นักสำหรับโรคประจำตัวครับ
12: ค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตโฟกัสเรื่องของสัตว์นะคะก็จากที่คุณลุงหล่อเล่ามานะคะก็จะมีบางบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงอยู่ประมาณ100ตัวเลยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยนะคะถ้าก็มันก็เป็นอุปสรรคในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนึงถ้าเกิดว่าเราจะไปหยอดทรายเพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายเนี่ยสำหรับบ้านนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของบ้านอยู่ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไปหยอดทรายในบริเวณที่ไก่อาศัยกินน้ำนะคะก็จะทำให้ไก่ตายได้ส่วนเรื่องของปลาที่มีการเก็บมีการจับกันที่อ่างเก็บน้ำนะคะเป็นปลาที่ชาวบ้านไปรับมาจากกรมประมงคือจะไปรับพันธุ์ปลามาอย่างเช่นปลาสะโดปลาตะเพียนปลานิลนะคะแล้วก็นำมาปล่อยทิ้งไว้ประมาณปี2ปีแล้วพอปลาโตก็ค่อยจับมากินเป็นอาหารค่ะส่วนเรื่องของบางบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยก็คือไปทำงานในกรุงเทพนะคะก็จะมีพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอยู่ก็ชาวบ้านก็จะระวังตัวกันก็ยังไม่มีใครโดนงูฉกนะคะส่วนใหญ่ที่พบก็เป็นงูเห่างูจงอางถ้าเกิดชาวบ้านพบก็จะไล่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
13: มาพูดเรื่องสมุนไพรเพราะว่าผมเรียนแพทย์แผนไทย นะครับก็แต่ละบ้านที่นี่ก็คือจะมีปลูกพวกไพรขมิ้นชันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้ที่เราเคยเจออย่างเช่นพวกฟ้าทลายโจรอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกแบบว่าบ้านเราแบบต้น2ต้นอะไรเงี้ยเอาไว้กินกันเองอะไรเงี้ยครับ
14: อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับจ้างทำไร่อย่างเงี้ยนะคะปลูกสับมันสำปะหลังสับปะรดค่ะก็ จะใช้สารเคมีเนาะเป็นยาฆ่าแมลงในการทำไร่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการมีชาวบ้านนะคะได้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ส่งเสริมกันให้ใช้แบบปุ๋ยหมักที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเนาะทำไมถึงชื่อว่าบ้านช่องอ้ายกลางใช่ไหมคะก็คือว่าเดิมทีหมู่บ้านตรงนี้ค่ะอยู่ระหว่างภูเขาจะเป็นแบบช่องผ่านอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าบ้านอ้ายกลาง
15: มีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านก็จะมีการไปตรวจสุขภาพที่รพสตปีละครั้งทุกคนจะได้รับสิทธิ์คือแบบไปตรวจที่รพสตปีละครั้งแล้วก็มันจะมีบางอย่างบางโรคที่ตรวจปีละ2ครั้งเช่นเบาหวานอะไรเงี้ยตรวจพอไปตรวจที่รพสตก็มีแบบผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ปีละครั้งแล้วก็ซักถามถึงปัญหาที่พี่แดงคิดว่ามันเป็นปัญหาตอนนี้คิดว่าเป็นปัญหาหลักของหมู่บ้านพี่แดงก็เล่าว่าแบบน่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลแบบต่อการดูแลสุขภาพแบบทำให้เครียดทำให้ดูแลสุขภาพลดลงอะไรประมาณนี้ค่ะ
16: ที่ผมถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคือทราบแล้วว่าที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมเพราะว่าใช้สารเคมีทำให้ปลาตายเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบทางธรรมชาติพวกการหมักอะไรเงี้ยเพื่อใช้แทนสารแบบยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะทำให้ลดปัญหาเรื่องปลาตายแล้วก็น้ำเน่าเสียครับแล้วก็เรื่องอาชีพที่พึ่งพาตนเองเนี่ยก็มีเรื่องไร่มันสำปะหลังมีปลูกข้าวโพดใช่ไหมครับซึ่งส่วนพวกนี้เขาจะทำได้แค่ช่วงเดียวของปีก็คือตอนเมษาถึงเดือนกุมภาปีถัดไป
17: ก็ปัญหาที่พบมากก็ส่วนมากจะเป็นความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปอะค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะรู้สึกดีใจที่แบบที่มีโครงการแบบนี้เข้ามาที่ผ่านมาคือไม่มีแล้วก็ถ้าเกิดมีแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากให้สานต่อไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะคือหมู่บ้านเรามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะคือความรู้มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะไปแนะนำชาวบ้านแล้วก็ในชุมชนได้ถ้าเกิดมีหน่วยงานอย่างนี้เข้ามามันก็ดีค่ะดีใจ
18: สุขภาพชุมชนที่หมู่5ก็มีป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ไข้เลือดออกก็มีบ้างเล็กน้อยมาลาเรียก็มีไม่เยอะก็ชอบอะค่ะอยากได้ให้แบบว่ามันมีพวกสมุนไพรให้พวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีพวกสมุนไพรได้กินบ้างแล้วก็ปัญหาก็โรคอ้วนก็อยากให้มีพวกให้ไปช่วยแบบออกกำลังกายหรือว่าปวดเข่าปวดขาก็ให้ช่วยทำพวกประคบหรือว่านวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนที่ป่วยในหมู่บ้านก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าคนที่เป็นน้อยก็จะไปอนามัยค่ะ
19: ปัญหาที่พบในชุมชนนะคะที่รับผิดชอบอยู่นะคะก็จะมีเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งเป็นโรคที่เป็นกันส่วนใหญ่ค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็โรคทั่วไปอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกนี่มีน้อยไม่เยอะค่ะแล้วมาลาเรียนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจซึ่งจะมีเป็นช่วงๆในช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะเด็กเกี่ยวกับประชาชนที่จะป่วยนะคะก็จะเขาจะมีได้รับการอบรมความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็คำแนะนำจากอสม.ก็ให้เข้าไปช่วยให้ความรู้เขาก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ในไม่ทุกเรื่องนะคะในบางเรื่องส่วนที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมารับการรักษาที่รพสต.ค่ะโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อชุมชนทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะคะมีประโยชน์ค่ะทางด้านสุขภาพนะคะสามารถที่จะนำปัญหานั้นนะมาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคตอะค่ะ
20: ข ็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็คืออาจารย์ก็เลยเอาพี่อสมเข้ามาก่อนเหมือนเป็นการเทรนของเราก่อนว่าเราจะคุยกับเขายังไงเราจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มจากคนในพื้นที่ต้นคร่าวๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะ
21: ก็ยังประหม่าอยู่ก็ยังมีความประหม่าอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบมันจะลงไปแล้วมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องเราก็ต้องมีความกว่านิดนึงแต่ก็มีความมั่นใจหลายอย่างที่ทันชีบอกนะคะ
22: ก็กังวลเรื่องของการสื่อสารกันด้วยค่ะคือตอนที่ก่อนที่อาจารย์จะแนะนำอะไรกับพวกเราเนี่ยเราคุยกันแบบในพวกเราสบายๆของพวกเราค่ะแต่พอได้มีโอกาสแต่ได้ฟังอาจารย์แนะนำในเรื่องของการสื่อสารแล้วเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตัวเองออกชุมชนจริงๆอ่ะเราจะหลุดพูดอะไรที่เป็นแบบเป็นภาษาวัยรุ่นหรือเป็นภาษาที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่เข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการไหมนะคะก็ต้องไปปรับปรุงกันคืนนี
20: ้เหตุผลที่เข้ามาร่วม ITE ครั้งนี้ก็คือเราจะเห็นบทบาทเนี่ยว่าจะเป็นของเราเองแล้วก็ของเพื่อนๆในกลุ่มวิชาสุขภาพทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็จะต่างกันแต่เราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันกับฝั่งนี้ฝ่ายนี้ก็จะเสริมด้านนี้ฝ่ายเราเสริมด้านนี้ฝ่ายนี้เสริมด้านนี้ทุกคนเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องและความแตกต่างซึ่งเราก็พยายามทำให้แบบทั้งหมดก็คือเพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค
21: ่
20: ะ
21: ก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือ IP เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อนก็เภสัชเพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอย่างในเรื่องของแพทย์แผนไทยประยุกต์เองเนี่ยก็ในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะเรารักษาก็บางทีเราก็รู้แต่ว่าบางตัวในสารออกฤทธิ์ยาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ยังมีแบบเพื่อนที่หยุดเรียนเภสัชที่เขาเรียนมาแบบลึกกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการสารออกฤทธิ์อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเราได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในเพื่อนในพยาบาลเนี่ยฮะก็คือเขาก็เรียนในเรื่องของการเขาเก่งกว่าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนาะการแบบพยาบาลผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็เรามาช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยในเรื่องของแผนปัจจุบันว่าอย่างแพทย์แผนประยุกต์ก็จะลงลึกแพทย์แผนปัจจุบันไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผม
23: โดยส่วนตัวผมนะครับที่วันนี้อาจารย์ให้สัมภาษณ์พี่ๆอสมคือผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะผมก็เกรงไปธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆก็ช่วยให้หายประหม่าไปพอสมควรครับ
24: ก็ความรู้สึกวันนี้นะคะพอได้ลองคุยกับอสม.พอได้ดูคร่าวๆว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแล้วก็ประหม่าค่ะแต่เราก็พยายามจะมั่นใจว่าคือเราอยากจะช่วยชุมชนอยากจะพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาดีนะเราก็หวังว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ
25: สำหรับผมนะครับก็ความรู้สึกที่ได้สัมภาษณ์อสม.วันนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนแบบเพราะผมไม่เคยได้ลงชุมชนมาก่อนก็รู้สึกเหมือนได้สัมภาษณ์คนไข้แต่ว่าเป็นคนไข้ที่แบบว่าดูแลคนในชุมชนแล้วก็สำหรับการลงชุมชนพรุ่งนี้ก็รู้สึกกังวลนะครับว่าแบบว่าจะต้องไปทางไหนเดินเข้าบ้านเขายังไงจะต้องทำความรู้จักเขายังไงตีสนิทยังไงหาข้อมูลแล้วก็สอบถามเขายังไงครับ
24: ตอนแรกที่มากิจกรรมคือเป็นค่ายปีแรกเป็นโครงการ IPE ปีแรกเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไม่มีใครที่มาที่นี่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างอาจารย์ที่ชวนมาก็บอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจอเรื่องท้าทายกับพี่ไหมก็แบบเฮ้ยพี่ท้าทายปะพี่หนูก็อยากจะรู้ว่ามันจะท้าทายขนาดไหนเรามานี่ก็โอ้โหคือได้เจอเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เจอมุมมองใหม่ๆคือเวลาที่เพื่อนออกมาพรีเซนต์หน้าห้องบางทีเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยคิดถึงเลยคือเขาเปิดโลกทัศน์เราจริงๆทั้งเพื่อนในค่ายเองแล้วก็คนในชุมชนเองที่เราเข้าไปสัมผัสคือมันเหมือนชีวิตใหม่อ่ะพี่เหมือนเราได้เจอชีวิตใหม่แล้วหนูว่าพรุ่งนี้หนูก็จะรู้ว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงต่อไป
25: ก็ผมนะครับก็เหมือนเราอยากมาเจอเพื่อนด้วยครับเพราะว่าที่เรียนที่ศาลายาเราก็เหมือนไม่ค่อยได้เจอกับเพื่อนคณะอื่นในต่างวัยนะครับส่วนมากก็จะเป็นคณะเดียวกันหรือไม่ก็เป็นคณะเท่าที่มีในศาลายาอะไรอย่างเงี้ยครับการได้มาค่ายนี้ก็เหมือนกับเราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้ว่าแต่ละคณะเขาทำงานกันยังเขาเรียนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแบบได้สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างคณะระหว่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ
23: ก็หลักๆเลยก็คือผมอยากทราบมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของสหวิชาชีพครับเพราะว่าการมาค่ายครั้งนี้เป็นการมาของแต่ละสาขาวิชาชีพครับก็ไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์หรือว่ากายภาพบำบัดนี่ก็ทำให้ผมได้ทราบมุมมองต่างๆที่ถือว่าเปิดโลกทัศน์ผมได้มากครับอีกอย่างก็พูด ทางตัวผมเองนะครับผมอยากจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองครับโดยการที่ฝึกจิตสาธารณะและก็ศีลธรรมจริยธรรมผ่านการออกค่ายลงชุมชนครับ
0: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออก

อากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์028494560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับ
1: ครับก็เริ่มต้นก็น่าจะเป็นโปรแกรมมิ่งสกิลเพื่อเราจะเป็น developer ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ก่อนไม่จำกัดว่าภาษาอะไรแต่ขอให้เราเขียนโลจิกตรงนี้ได้อย่างที่สองก็คือพอเราเขียนโปรแกรมได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องการโต้ตอบการเชื่อมต่อกับ Facebook กับ LINE Facebook กับ LINE เนี่ยจริงๆเขาจะมีเป็นบล็อกสอนอยู่แล้วสอนในการว่าเราจะเขียนแชทบอทเชื่อมกับ Facebook ยังไงเชื่อมกับ LINE ยังไงตรงนี้เราสามารถหาความรู้เบื้องต้นเองเราก็มาศึกษาตรงนั้นแล้วก็มาทำเพิ่มเองตรงนั้นพี่ก็เริ่มศึกษาจากตรงนั้นแหละว่าเขียนโปรแกรมมิ่งธรรมดาจนมาเรียนด้าน AI แล้วก็มาเรียนว่า Facebook กับ LINE เนี่ยเขาทำงานยังไงเริ่มตั้งแต่ว่าเวลาถ้าคนคุยมาผ่าน LINE กับ Facebook เนี่ยมันก็ต้องต่อตัวโปรแกรมเนี่ยเข้าไปที่ LINE กับ Facebook ให้ได้ก่อนแล้วพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามันจะประมวลผลก็ต้องมาส่วน AI ที่ว่าเข้าภาษาว่าคนพิมพ์สวัสดีก็ต้องเข้า AI แล้วก็ข้างหลังก็ต้องเป็นตัวโลจิกของเราที่เราคิดและว่าทำยังไงนะครับนี่มีผลแน่นอนเวลาพี่จะรับน้องมาช่วยงานใช่ป่ะพี่ก็จะดูสกิลเบื้องต้นแล้วว่าทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมได้เบื้องต้นแต่ว่าหลังจากนั้นคือเราจะดูว่าใครเนี่ยสามารถแอพพลายอะไรที่ไม่ใช่บอกว่าทำอันนี้แล้วเขาจะทำมีอะไรพี่จะพรีเฟอร์คนที่สามารถเข้าใจอะไรที่นอกเหนือจากที่เราบอกได้มากกว่าตรงนั้นแล้วพี่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นพัฒนาโปรแกรมจากซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์อาจจะกลายเป็นแมเนเจอร์อาจจะกลายเป็นลีดอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้ตรงนี้มากกว่าพี่คิดว่าอัตราความก้าวหน้าแล้วก็เงินเดือนเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วไอซีทีไม่ให้ดวนสอนพี่ตั้งแต่ว่าคอมพิวเตอร์ข้างหลังที่เป็นฮาร์ดแวร์มันทำงานยังไงเนาะพอมันมีฮาร์ดแวร์ปุ๊บการที่คอมพิวเตอร์มันจะเข้าใจสมมติว่าเราพิมพ์อันนี้เข้าไปมันจะตอบกลับมาได้เนี่ยมันจะต้องเขียนโปรแกรมยังไงให้มันเข้าใจเนาะหรือโปรแกรมที่เราใช้ตั้งแต่โปรแกรมเบสิกเลยของ Windows เนาะโปรแกรม Paint โปรแกรมเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยมันทำยังไงมันถึงเราจะใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เรียนตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มเขียนโปรแกรมแรกคือโปรแกรมภาษา C เนาะแต่ว่าตอนนั้นเราเขียนโปรแกรมแต่เราดันสนใจเรื่องซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เกมทั้ง ICT ก็สนับสนุนเขาก็เข้าใจว่าจริงๆซอฟต์แวร์ developer ไม่จำเป็นจะต้องทำเว็บทำแอปอย่างเดียวทำอย่างอื่นก็ได้เราเอาความรู้ว่าเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยถ้าเขียนให้มันสนุกมันเอาทำเป็นว่าให้คนมาเล่นแข่งกันได้คณะก็ให้โอกาสอีกว่าโอเคให้เราลองไปแข่งตอนนั้นปี3ก็ได้ไปแข่งที่ออสเตรเลียเนาะแล้วพี่ก็ได้เข้ารอบรอบสุดท้ายเนี่ยพี่ไปนำซอฟต์แวร์เกมเนี่ยไปโชว์ที่ออสเตรเลียก็แข่งกับประเทศต่างๆประมาณ10กว่าประเทศแล้วตอนนั้นได้ที่1ชนะมา ซึ่งตอนนั้นเราก็ภูมิใจว่าเรามาจากคนที่ปี1ไม่รู้อะไรเลยอะแต่ว่าคณะให้โอกาสเราตั้งแต่เรียนเบสิกโปรแกรมมิ่งแล้วเขาให้โอกาสเราไปแข่งขันเพิ่มเติมข้างนอกตรงนี้ด้วยแล้วก็จริงๆก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนับสนุนเราอยู่ตรงนี้พี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ ICT ให้เยอะการทำงานกับการเรียนมันแตกต่างกันแล้วแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพี่เอาสิ่งอะไรที่พี่รู้สึกว่าชอบทำแล้วรู้สึกว่ามันแหวกแนวหรือมันอยู่นอกกรอบที่คนเขาทำกันตอนนั้นไม่มีใครทำแล้วรู้สึกมันมีประโยชน์เราก็เลยมาเริ่มทำตรงนี้การทำงานกับการเรียนที่เหมือนกันก็คือว่าเราต้องหาความรู้เพิ่มเติมและหาอะไรใหม่ๆเพื่อให้เราเรียนรู้เองด้วยและเพื่อไปตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ด้วยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็แง่ๆการเรียนมีแบบแผนเนาะ2-3 ปี4 ปีแต่การทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดแบบแผนชีวิตเอง

0: ถ้าย้อนกลับไปในตอนที่พี่เรียนอยู่ที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามีประสบการณ์ไหนที่พี่ไม่ควรพลาดเลยที่มันมีผลต่อการทำงานในยุคนี้ครับ
1: มี2 อย่างเนาะที่คิดว่าไม่ควรพลาดอย่างแรกคือเรื่องพี่จะเน้นเรื่องการทำอะไรนอกห้องเรียนการทำอะไรนอกห้องเรียนที่คิดว่าทุกคนต้องทำแต่บางคนพลาดคือการฝึกงานเนาะเราออกไปข้างนอกอย่างที่2คือการแข่งขันการออกไปหาข้างนอกว่าข้างนอกเขาทำยังไงมันเป็นสิ่งสำคัญที่ให้พี่มาเป็นตอนนี้พูดถึงการฝึกงานก่อนก็คือว่าเราเรียนมาอาจจะเรียนมา2ปี3ปีปี3เรามีโอกาสที่เราจะไปฝึกข้างนอกตรงนี้หลายๆคนเลือกที่จะทำอะไรที่เราอยากจะให้มันผ่านไปเร็วๆอยากจะฝึกงานที่มันง่ายๆแล้วจบไปเร็วๆแต่พี่รู้สึกว่าตรงนี้เราควรจะเลือกดีๆเลือกสิ่งที่เราอยากจะทำในอนาคตจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการแข่งขันเนาะก็เป็นอีกอันนึงที่เราได้ทำอะไรพิสูจน์ตัวเองด้านนอกห้องเรียนจริงๆพี่ไปแข่งขันหลายที่มากที่เป็นแข่งขันซอฟต์แวร์เราชอบทำอะไรที่มันท้าทายคือเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วที่เราทำเนี่ยมันดีหรือเปล่าหรือมันเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาอยู่มหาลัยอื่นหรือเขาอยู่ประเทศอื่นทำยังไงแข่งครั้งแรกทำให้เรารู้ว่าเราห่วยมากทำให้เรารู้ว่าเราแพ้เขาเรายังเก่งไม่พอตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าการเขียนเบสิกทั่วไปที่เขาสอนเนาะเราก็ไปเรียนรู้เพิ่มหลังจากนั้นปี3ไปแข่งก็ไปแข่งทำเกมมหาลัยเขาไม่สามารถสอนทุกคนให้ไปทำเกมได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนไหนสนใจอ่ะออกไปทำเองอาจจะมีอาจารย์ช่วยเมนเทอร์ช่วยสอนตรงนี้ไปส่งแอพพลายไปต่างประเทศเลยนะตอนนั้นเขารับสมัครแบบออนไลน์ก็ทำปุ๊บส่งไปต่างประเทศแบบโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่าจะได้แล้วสุดท้ายติดต่อมาให้ไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยมันพี่เน้นว่าอะไรที่ทำนอกห้องเรียนที่มากกว่าการเรียนปกติในห้องเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ควรพลาดหรือแม้กระทั่งกิจกรรมต่างๆก็ตามเนาะอันนี้แหละพี่คิดว่าสำคัญ
0: แล้วพี่อาร์คิดว่าเด็กติดเกมนะครับสมควรมาเรียน ICT
1: เลยเอาจริงๆพี่เคยเป็นเด็กติดเกมช่วงนึงที่เราติดจนแบบว่าการเรียนมันดรอปลงเราต้องรู้ตัวเองแหละเราติดได้แต่เราต้องแบ่งเวลาได้อย่างเช่นว่าเอ้ยเราจะเล่นเกมช่วงนี้มันก็คือติดเหมือนกันนะแต่เรารู้ว่าเราติดปุ๊บเราทำอย่างอื่นได้มันเกี่ยวกับการแบ่งเวลากับชีวิตมากกว่าไม่ผิดที่จะติดแต่ติดเรารู้เวลาแล้วกัน
0: ที่ผมเห็นน่ะมันมีหลายอาชีพเลยที่ถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่คิดว่าอาชีพสาย IT เนี่ยจะถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีหรือเปล่า
1: สาย IT เนี่ยมันถูก disrupt ด้วยเทคโนโลยีไปเรื่อยๆอยู่แล้วหมายความว่าเราเขียนภาษาโบราณเนี่ยมันมีภาษาใหม่ๆมาทดแทนที่อยู่แล้วตอนนั้นที่เราเขียนโปรแกรมที่มันเป็นแอปที่ต้อง install ลง Windows มันมีเทคโนโลยีที่เป็นเว็บแอปที่ไม่ต้อง install ลงมาอยู่แล้วทุกอย่างมัน disrupt ไปเรื่อยแต่สิ่งที่เราต้องรู้จุดยืนตัวเองคือเราต้องสามารถเรียนรู้ไปตามโฟลว์ที่มันไหลได้คือเขามีอันนี้มาใหม่เราต้องรู้เขามีอันนี้มาใหม่หรือเราต้องรู้เทรนด์ว่าจริงๆแล้วเทรนด์มันจะไปทางนี้เราต้องพยายามเรียนรู้ไปก่อนตรงนั้นพี่รู้สึกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะถูก disrupt เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดค้นอะไรทุกอย่างคนแรกและคนเดียวเนาะครับแล้วเราก็ต้องพยายามคาดเดาเทรนด์ตรงนี้ก่อนได้เราจะได้รู้ก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
0: พี่คิดว่าอาชีพด้าน IT เนี่ยในอีก5ปีข้างหน้ามันจะเหมือนหรือแตกต่างจากตอนนี้มั้ยครับ
1: อันนี้เป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้หมายถึงที่เขาบอกว่า5ปีที่แล้วจะมาคาดเดาว่าตอนนี้จะมีสมาร์ทโฟนมีอะไรก็คาดเดาไม่ได้แต่สิ่งที่คิดว่ามันมาแน่ๆก็คือว่าเรื่อง IT หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนมากขึ้นแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความรู้ด้านนี้เอาไว้รวมถึงที่เขาพูดด้าน AI อย่างเงี้ยมันจะมาช่วยเหลือชีวิตเรามากขึ้นทุกวันเราใช้สมาร์ทโฟนต่อไปอาจจะมีตัวช่วยอะไรที่มันยิ่งกว่าสมาร์ทโฟนอย่าง AI เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังที่เขาจะทำได้คือว่าทุกคนคาดหวังว่าจะมีตัวช่วยที่เสมือนมนุษย์ที่แทนมนุษย์ได้แล้วทำงานแทนคนคุยแทนคนได้ซึ่งนั้นก็ไม่มีใครบอกได้หรอกว่าอีก5ปีหรืออีก10ปีมันจะทำได้ไหมแต่เป้าหมายทุกคนก็คงจะไปด้านนั้นอยู่แล้วว่ามันต้องมีแมชชีนหรือคอมพิวเตอร์อะไรทุกอย่างที่มาทดแทนคนตรงนั้นได้พี่คิดว่า AI มันมีบทบาทแน่นอนในอนาคตแล้วก็ในธุรกิจหลายๆรูปแบบเนี่ยสามารถเอา AI ไปใช้ได้ยกตัวอย่างชัดเจนเลยตอนนี้เริ่มมีก็คือการแพทย์เนาะการแพทย์ที่ปกติเขาตรวจรักษาต้องไปใช้เวลาเยอะบางทีเขามีเทคโนโลยี AI ที่สามารถประมวลผลจากแค่ถ่ายรูปเดียวสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคหรือแม้กระทั่งใช้ในชีวิตประจำวันเนาะอย่างเช่นว่าเทคโนโลยีที่ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบหน้ามันก็ใช้ AI ประมวลผลว่าหน้าคนนี้มันไปใกล้เคียงกับใครหรืออย่างที่พี่ทำก็คือแชทบอทเนาะก็ใช้ AI ประมวลผลว่าคำนี้พิมพ์เข้ามาเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรแล้วมันควรจะตอบว่ายังไงพูดถึง AI มันคือการเหมือนเอาหุ่นยนต์มาช่วยในการทำอะไรสักอย่างให้เราง่ายขึ้นแล้วตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มันสามารถมีความเข้าใจและเรียนรู้ได้จริงๆเนาะจริงๆมันก็เริ่มมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ง่ายๆเบสิกที่สุดคือโปรแกรมเครื่องคิดเลขเนาะต่อไปมันต้องขยายมาอีกว่ามันต้องช่วยอะไรเราได้มากกว่าคิดเลขอนาคตพี่ว่าไอ้ตัวนี้แหละมันไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนไม่รู้มันจะมาในรูปแบบเป็นหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราหรือจะเป็นตัวที่เป็นโฮโลแกรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่านะครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากวันเด็กครับ
4: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหม
4: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
4: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
4: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อไม้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้พี่จัดแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช
4: ่ไหมใช่ครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
4: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
4: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
4: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
3: หมากที่เราใช
4: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
3: จำนวน
4: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือ บริเวณที่มันล้อมสังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
3: 2 3 4 5 6 7 8 9
4: ถูกต้องครับ
3: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กยังตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
4: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
3: นับลมหายใจ
4: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจของหมากล้อม
3: อ๋อไม่ใช่ของเรา
4: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมุติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องอย่างนี้

0: เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
1: 4
0: ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
1: 3
0: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
1: 2
0: นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
1: 6
0: ลมหายใจถ้า3เม็ดเหรอครับ
1: 6 7 8 8
0: มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
1: 1 2 3 4 5
0: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินพอแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
1: อาตาริแปลว่ากิน
0: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
1: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
0: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนละก็ถือว่าเรารู้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอลเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำเป็นนี้ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
1: กิน
0: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี้ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
1: กิน
0: กิน
1: ก็ครบ
0: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
1: ถึงจะกลับมากินได้
0: ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แหละนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
1: อ๋อไม่มี
0: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับ
1: อ๋อ
0: กฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
1: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
0: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
1: โอเค
0: ครับ
1: พี่จักเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากล้อมเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเออมันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆ คิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดเลยเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำเนี้ยเหมือนความนิ่งของเรามันจะผ่าโอ้โหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองชบอ
0: ่
1: ะ
0: เลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือคี
1: ่
0: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางไว้พร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือคู่
1: คู่
0: ทายคู่
1: จะได้เริ่มก่อน
0: จะได้เลือกว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำ
1: จะได้เลือกว่าจะเอาขาว
0: สีดำจะได้เป็นฝ่าย

0: เดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
1: 1แต้ม
0: ถ้าเป็นกระดาน 9x9 เส้นนะครับอ
1: ันนี้คือ9
0: อันนี้คือกระดาน19
1: 19x19
0: แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน 9x9 ก็คือจะบวกทั่วไปที่นี่

0: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดือนก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรเงี้ยโปรเฟสชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
1: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมชาใช่ไหมครับที่แบบต้องคิด
0: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวเราของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
1: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างแล้ว
0: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
1: อันนี้คือ9
0: อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
1: 19
0: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9อ่ะสมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
1: แล้วผมหยิบแค่1
0: หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ทายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
1: นะครับ
0: ผมอาจจะอาวุโสกว่านิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ขอคำแนะนำด้วย
0: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
1: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังลงได้ปะ
0: ได้ครับ
1: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
0: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องการรั้วบ้านเรา
1: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอ่ะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นน่ะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกมอ่ะ
0: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมครับมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได้ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
1: โอเค
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
0: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
1: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมากล้อมนะครับกับพี่จักรก็ถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมากล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบอ๋อเราทำคะแนนได้เท่าไหร่แล้วจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: แนะนำด้วยครับ
1: ยินดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
2: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวก็น่าจะหมดนะครับ
1: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
1: ชนะ
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กนี่ก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กนี่ก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้องอาร์วันนี้จะมาเล่นกวกกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อน
1: กัน13ใช่13
0: เบาๆก่อน
1: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบาๆเบากว่า
0: ไม่
1: หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับถ้าไม่ถึงเลือกสีขาว
1: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอ่ะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13คู่13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
1: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
1: ก็นับคะแนนได้เลย
2: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยละกัน
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณนะคะไปเล่นกันใหม่
0: แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมได้เลยครับ
0: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
0: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19คูณ19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
0: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9คูณ9 13คูณ13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากอย่างเงี้ยคร
0: ับ แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกันยังไง
0: ซึ่งจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
0: ให้ต่อให้ผม9เม็ด
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
0: โอเคครับ
3: อันนี้ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
0: โอ้เริ่มเลยนะ
3: เริ่มเลยครับ
0: ขอคำแนะนำด้วยครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
0: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
0: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
0: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
0: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไง
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
0: ก็เลยเล่นมาเรื่อยๆ
3: ใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ่อ
0: แข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19คูณ19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19คูณ19อ่ะเราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำมาเป็นคุย

0: กับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยเรื่องของเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
1: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะไปกลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ย
2: ก็ยังไม่ได
1: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถอยู่ออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยครับเวลาเล่นความเอามาลองเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ตอนจนจบเลย
0: สามารถเรียง
1: สมมติพี่ลืมเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
0: ไม่ทำได้ไหม
1: ถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
0: ไม่ได้โฟกัส
1: ใช่ครับถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้อย่างเงี้ย
0: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
1: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่าทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
0: โอ้
1: เข้าใจอะไรคร
0: ับ ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากล้อมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากล้อมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากล้อมมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากล้อมมานานเท่าไหร่แล้ว
2: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
0: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
2: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
0: ยังดูเด็กอยู
2: ่ขอบคุณครับ
0: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับ
2: ตอนแรก
0: เริ่มต้นได้ยังไง
2: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพสูรมังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็รู้แต่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันนึงพอ7 Eleven เนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นอะเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
0: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นนะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี้ย
2: ในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
0: ก็รับมือกับมันได
2: ้เราก็จะรับมือมันได
0: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
2: ครับผม
0: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
2: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรกๆก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
0: โอ้อยู่นู่น
2: อยู่นู่น
0: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
2: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5 ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
0: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นการที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่า AlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
0: ใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาบอกว่ามันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่แบบเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าว มันแบบ develop ไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
2: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากร้องมันสอนตัวเราเองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเราอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
0: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากรองไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากรองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรองใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

ากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่ง
0: นี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊กสามตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊กสามตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมครับผม
2: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ
0: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาคนจริง
2: ค่ะ
0: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปักพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบอะ
2: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
0: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
2: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรอย่างเงี้ยจนจำได้
0: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
2: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
0: ครับ
2: คือบางคนน่ะถ้าก็อย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก11-2531มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกอบมัน
0: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
2: ตัวเสียบ
0: ตัวรับ
2: ตัวรับสวิตช
0: ์สายไฟ
2: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
0: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
2: มอก
0: สวิตช์สีแดง
2: สวิตช์สีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกรอบพลาสติกเฉย
0: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
2: สายไฟก็คือโบโบเบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มๆหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วง1เต้าเสียบ1หัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพ1เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
0: น่าสนใจ

0: อย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
1: อ๋อปัจจุบันนี้
0: ปัจจุบันต้อง3หัว
1: 3หัว
0: ใช
1: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านฉันไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเถอะครับผมว่ายอดเยี่ยมนะครับ
0: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็แต่จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
1: เครื่องต้มเตาอบ
0: ใช้แยกประเภทกันนะเราต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป
2: ์
0: ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอ่ะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
1: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบงี้เราไปถามได้ไหม
0: ใช่ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อ่ะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
1: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช
0: ่ศูนย์ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
0: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
1: ่
0: อง สามรู
1: แต่ว่า
0: เนี่ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆดูไว้หลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
1: หัว
0: ใช่ไม่มันมี
1: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
0: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ยพัง
1: และต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
0: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hub ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงมั้ยงงมั้ย
1: งงสิครับ
0: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
1: สมมุติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได้
0: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้ คือน้ำไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได้
1: เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
0: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะคะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไขควงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
1: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหว้ามื
0: ออาจจะแบบไม่มือได้
1: เอาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
0: ขนาดนั้นได้หรอคะ
2: ตายครับทำไมนายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ท็อฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่อะยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์เจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
0: แตกต่างกันมาก
1: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าม
0: ันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องต้นนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็น USB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
1: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว
0: ่
1: าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
0: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
0: USB chargerมันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างงี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
1: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างนี้ครับฟาสต์ชาร์จเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี
0: ่
1: แต่ฟาสต์ชาร์จเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้วอะไร
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊กฟาสต์ชาร์จมาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าต่อให้ใช้ฟาสต์ชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
1: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
0: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
1: อ๋อโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อปฟี่พูดมาว่าเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
0: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
1: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
0: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
1: ไอตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
0: ตัวพลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอ่ะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
1: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศ น่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
0: ใช่
1: ตัวราคากลางๆ
0: นี่ตัวราคากลางๆนะสภาพเละหน่อยฮะเพราะว่า
1: ทีมงาน
0: ทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะ

0: ปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปรงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปรงไฟโว้นต่างๆให้ไปออกปลายทาง
1: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
0: ที่แตกต่างกันนะคะหลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
1: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไปตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
0: ่มี USB ฮะใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรก
1: โอ้โหหลบ
0: เป็นหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพงมีม่านนิรภัยแต่อันนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
1: แงะที่ยาก
0: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได้หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
1: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
0: ของแต่ละราคาช่วงราคา
1: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
0: ตอบยากนะตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่ถูกได้
1: 50 บาท
0: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มาตั้งแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงท็อฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะฮะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเคดูแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลยเหมือน
1: บางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิวแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลองลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อปฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: เป็นข้างในครับคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคือจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้
0: ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวๆวาวๆสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: 2432 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็นพลาสติก
1: ธรรมดา
0: โง่ๆเลย
1: โง่เลยพลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลัก
0: ๆ
1: พลาสติกที่ไม่ลามไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่ลามไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนางหนัก
0: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
1: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
0: ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อปฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักรีเยอะมากคือวิธีการดูปลั๊กไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
0: ตามข้อต่อแล้ว
1: ตามข้อต่อเนี่ยที่เป็นบักกี้มีตะกั่วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี
0: ้
1: มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากตะเดนสีเหล
0: ือง
1: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอ้ตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลยค่ะมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานนี้จริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
0: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่เรียง
1: สวยมากเอ้ยมันจะสวยจนแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอะไรเงี้ย
0: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
1: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
0: เหมือนขึ้นไปอีก
1: ขึ้นไปอีกระดับ1ระดับ 1,200 มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ย ชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันแดดเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
0: ราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432-2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
1: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้หนึ่งนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
0: แงะเล่น
1: แงะเล่นได้
0: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
1: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับในช่วงภาวะวิกฤตโควิดแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับและในช่วงนี้ผลหมากรากไม้ตามฤดูกาลก็ออกมาเยอะแยะมากมายบางบ้านก็ปลูกไว้หลากหลายต้นรับประทานสดก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจึงนำเรื่องราวของขนมหวานประเภทเชื่อมมาฝากคุณผู้ชมซึ่งเป็นวิธีการในการถนอมอาหารชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บรักษาไว้รับประทานได้นานเลยนะครับวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างมาลุยกันเลยครับ

0: มาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้เรากำลังจะทำมะกรูดเชื่อมคุณผู้ชมเคยรับประทานไหมครับหลายบ้านนะครับปลูกมะกรูดไว้1ต้น2ต้นให้ผลดกจนรับประทานไม่หมดไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะนำแค่ผิวมะกรูดมาโขลกผสมกับพริกแกงให้กลิ่นหอมแรงนะครับแบบนี้เลยครับเราจะเคี่ยวๆผิวมันหอมชื่นใจถ้าเราปล่อยให้ผลมะกรูดตกร่วงไปก็น่าเสียดายนะครับวันนี้สตางค์มีเคล็ดลับดีๆในการที่จะเก็บรักษามะกรูดไว้รับประทานได้นานเราสามารถมาเพิ่มมูลค่าหรือว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยการทำมะกรูดเชื่อมครับ
1: หากเราเก็บผลมะกรูดมาจากต้นก็จะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนจะใช้มีดลิดปอกผิวเปลือกสีเขียวออกให้เกลี้ยงจนขาวแบบนี้ส่วนของผิวเปลือกนั้นอาจจะทำให้มีความขมเวลานำไปเชื่อมนั่นเองครับ
0: ผิวเปลือกของมะกรูดที่เราลิดปอกออกมาแบบนี้นะครับก็ยังมีประโยชน์เยอะแยะมากมายสามารถที่จะนำไปตากแห้งแล้วนำมาจุดเพื่อช่วยไล่ยุงและถ้าเกิดว่าบ้านของคุณผู้ชมในบริเวณไหนที่มีกลิ่นอับชื้นโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับเราก็สามารถเอาผิวเปลือกมะกรูดเหล่านี้ไปวางไว้จะช่วยทำให้บรรยากาศบริเวณนั้นหอมสดชื่นยิ่งขึ้นครับ
1: แล้วจึงลงคมผ่าแบ่งแยกส่วนก่อนจะชวนช้อนมาช่วยคั้นบีบเอาเนื้อเอาน้ำและเมล็ดออกสังเกตว่ามะกรูดในปัจจุบันนั้นเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนของผิวเปลือกเป็นหลักน้ำมะกรูดจึงมีน้อยมากมีแต่เนื้อกุ้งแบบนี้วันนี้สตังใช้มะกรูดประมาณ70กว่าลูกทีมงานจึงเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับ
0: หลังจากที่เราคั้นเอาน้ำมะกรูดเม็ดมะกรูดแล้วก็เนื้อผลมะกรูดออกมาได้อย่างนี้แล้วนะครับเราจะนำ

0: ไปคลุกเคล้าเกลือขยำกับน้ำเกลือนะครับประมาณ3รอบเพื่อช่วยให้ความเปรี้ยวลดลงไปหลังจากนั้นเราจะทำการแช่น้ำเกลือพักไว้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับต่อจากนั้นนะครับเราจะนำมาแช่พักไว้ในน้ำปูนใสแช่ไว้ข้ามคืนได้ยิ่งดีเลยนะครับสตังเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: และนี่คือมะกรูดที่ผ่านการแช่น้ำปูนใสทิ้งไว้1คืนนะครับ
0: สิ่งที่สำคัญในขนมหวานประเภทเชื่อมเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปูนใสคุณผู้ชมครับน้ำปูนใสเนี่ยเกิดมาจากการที่เรานำปูนขาวมาผสมกับน้ำขมิ้นนะครับขมิ้นชันหลังจากนั้น2อย่างจะทำปฏิกิริยาร่วมกันจนกลายมาเป็นสีปูนแดงวิธีการง่ายๆในการทำน้ำปูนใสโดยเราจะนำปูนแดงมาใส่ไว้ในภาชนะถ้าจะให้ดีควรจะเป็นภาชนะที่เป็นแก้วเป็นโหลแก้วเป็นถ้วยแก้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหาไม่ได้นะครับก็สามารถใช้พลาสติกเขาเรียกกันว่าพลาสติกชนิด PP เพราะมีคุณสมบัติในการที่จะทนต่อความเป็นด่างของปูนแดงนั่นเองครับส่วนอันนี้คือสตังเตรียมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับถ้าเกิดว่าเราแช่ใหม่ๆนะครับมันจะเป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับกวนให้ปูนแดงละลายเข้ากับน้ำเป็นสีแบบนี้คนโบราณเรียกว่าสีปูนนะครับหลังจากนี้เราก็จะทิ้งพักไว้ให้ปูนแดงตกตะกอนนอนก้นเหลือน้ำใสๆไว้ข้างบนแบบนี้หลังจากที่เรานำน้ำปูนใสไปใช้ประโยชน์ในการแช่ผลไม้แล้วนะครับปูนแดงที่ตกตะกอนนอนก้นแบบนี้ก็ยังคงมีประโยชน์สามารถที่จะเติมน้ำลงไปใส่เราก็จะได้น้ำปูนใสไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายครั้งวิธีการสังเกตว่าเราจะใช้ปูนแดงได้กี่ครั้งง่ายๆเลยครับให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณผิวน้ำนะครับถ้าเกิดว่าผิวน้ำด้านบนยังคงมีความเป็นฝ้าแบบนี้นั่นหมายความว่าปูนแดงยังคงมีฤทธิ์อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำด้านบนไม่มีฝ้าให้คุณผู้ชมเปลี่ยนปูนแดงได้เลยครับสาเหตุที่เรานำมาแช่ในน้ำปูนใสก็เพื่อต้องการให้เนื้อผลมะกรูดเนี่ยมีความกรอบมีความเด้งนะครับตอนนี้สัมผัสกับมือเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าจะมีความแบบผิวมันรัดตัวเต่งตึงมันมีความกรอบเด้งขึ้นมาครับเวลานำไปเชื่อมเนี่ยมีรูปทรงที่สวยงามไม่เละนั่นเองครับ
1: จากนั้นจึงนำพามะกรูดไปล้างอีกรอบขยำคั้นบีบให้เสด็จนำพามะกรูดลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยเกลือ
0: การเชื่อมโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับนั่นก็คือการเชื่อมแบบแห้งและก็การเชื่อมแบบมีน้ำสตังสาธิตการเชื่อมมะกรูดให้คุณผู้ชมดูแบบชนิดแห้งนะครับหลังจากนี้เราก็คอยกวนคนเป็นระยะนะครับเพื่อให้น้ำตาลแทรกซึมประสานความหวานเข้าไปในผลมะกรูดนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเติมน้ำตาลเป็นระยะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราเติมไปทีเดียวเนี่ยเวลาที่เราเชื่อมเนี่ยผิวของมะกรูดเนี่ยอาจจะไม่ใสเงาวาวนั่นเองครับหลังจากนี้เราก็จะเปิดไฟในระดับกลางแล้วก็คอยกวนคนเป็นระยะนะครับในระหว่างที่เชื่อมมะกรูดอยู่เดี๋ยวเราไปลุยกับเมนูที่2เลยครับนั่นก็คือมะละกอเชื่อมครับ

0: ู้ชมหลากหลายคนอาจจะเคยรับประทานมะละกอดิบโดยการที่เอาไปใส่แกงแต่ที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือเราจะขูดเส้นมะละกอดิบมาตำเมนูส้มตำนั่นเองครับและนอกจากนั้นเรายังรับประทานในระยะที่สุกสตังเป็นคนที่ชอบรับประทานมะละกอสุกมากเลยครับเพราะว่าคุณสมบัติในการช่วยระบายนั่นเองครับมะละกอที่เราจะเลือกมาทำเมนูเชื่อมนะครับให้คุณผู้ชมเลือกในระยะดิบซึ่งเราสามารถบีบแล้วเนี่ยยังคงมีความแข็งแล้ววันนี้สตังคัดเลือกมะละกอที่สีสันสวยงามก็คืออยู่ในระยะดิบเกือบห่ามนะครับเพราะว่าสีสันภายในเนี่ยจะมีสีอมส้มหน่อยๆเวลาเชื่อมออกมาแล้วหน้าตาจะดูดีเลยล่ะครับ
1: จัดการเลียดปอกผิวเปลือกมะละกอออกไปเผยภายในสีส้มสวย

0: เราจะไม่เอาไส้มะละกอนะครับเราจะปาดออกแบบนี้เพราะว่า
1: ตอนนี้สังเกตได้ว่าสีมะกรูดค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลง
0: เนื้อแน่นหนานะครับเวลาเชื่อมแล้วเนี่ยจะคงตัวคงรูปสวยงามเลยครับและเราจะเลือกใช้ขนุนเนี่ยไม่สุกเกินไปนะครับอาจจะเลยดิบมาเล็กน้อยห่ามๆเช่นเดียวกันครับสตังไปซื้อขนุนมาลูกนี้มีน้ำหนักประมาณ12กิโลถ้าเกิดว่าบ้านใครมีขนุนเยอะๆรับประทานไม่หมดเนี่ยสตังแนะนำเลยว่าควรจะเอามาเชื่อมแล้วสามารถส่งขายหรือว่าแจกจ่ายไปให้คนที่เรารักได้เลยนะครับ
1: ได้เวลาลงคมเตรียมผ่าขนุน
0: อีกหนึ่งเคล็ดลับในการจัดการกับเรื่องยางของขนุนก็คือเราใช้ถุงพลาสติกที่เราใส่ขนุนตอนซื้อมาทำการแบบปะๆแบบนี้นะครับนี่ยางขนุนก็จะหลุดติดออกมาแบบนี้ครับถ้ามีดที่เราใช้ผ่าขนุนติดยางนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้น้ำมันพืชเนี่ยมาชโลมแบบนี้ก็สามารถที่จะแบบทำให้เราผ่าขนุนได้ง่ายถ้าเกิดว่าติดมือเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถใช้น้ำมันมาชโลมแล้วก็ถูๆยางขนุนก็จะออกไปหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดได้ง่ายเลยครับ
1: จัดการผ่าขนุนออกมาเป็น4ส่วนชวนมีดตัดไส้แกนกลางออกด้วยนะครับ
0: เวลาที่เราผ่าแบ่งขนุนออกมาเป็น4ส่วนแบบนี้แล้วนะครับวิธีการที่จะทำให้แกะขนุนออกได้ง่ายมีดังนี้ครับโดยเราจะใช้ภาชนะหรือว่าถ้วยนะครับมาคว่ำลงแล้วก็ทำการเอาขนุนอย่างนี้นะครับนี่แหละครับเราก็สามารถที่จะแบะภูมันออกมาแกะได้ง่ายนั่นเองครับ
1: แล้วจึงเตรียมแกะขนุนใช้มีดผ่าเอาเมล็ดภายในออกมา
0: คุณผู้ชมครับปอกขนุนไปก็หอมกลิ่นขนุนไปเลยนะครับสตางค์อดใจไม่ไหวกับกลิ่นความหอมของขนุนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบรสชาติกันก่อนเลยกรอบเด้งมากกรอบหอมอร่อยเดี๋ยวถ้าเราไปเชื่อมนะมันคงจะแบบอร่อยมากกว่านี้แน่เลยครับสุดยอดเลย
1: จัดการปอกไปจนกว่าขนุนจะหมดนะครับ

0: ตางค์ใช้ระยะเวลาในการเชื่อมกว่าจะได้แบบนี้เนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับ
1: ตอนนี้มะกรูดที่เราเชื่อมไว้ด้วยไฟอ่อนๆก็สะท้อนความเงาสวยตามต่อด้วยจึงบีบน้ำมะนาวลงใส
0: ่การที่เราบีบมะนาวลงไปนะครับน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยทำให้น้ำเชื่อมไม่ตกทรายน้ำเชื่อมจะใสแล้วก็ทำให้ผิวของมะกรูดเนี่ยเงาแวววาวแล้วที่สำคัญยังช่วยเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวตัดหวานนั่นเองครับเราจะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าผิวมะกรูดเริ่มเป็นเงาใสบางคนก็จะเรียกว่ามะกรูดแก้วเพราะว่ามันใสเหมือนแก้วนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่ามะกรูดกระจกครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ
1: หน้าตามะกรูดเชื่อมจังสวยถูกใจเนื้อใสเงางามน่ากินจังเลยครับ

รสชาติของผลมะกรูดที่เรานำมาเชื่อมนะครับความหวานของน้ำตาลเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อผลมะกรูดแต่มะกรูดก็ยังคงมีกลิ่นความหอมในแบบฉบับของมะกรูดนะครับเมนูนี้ทั้งอร่อยแล้วก็หอมสดชื่นเลยครับในส่วนของวิธีการรับประทานนะครับเราสามารถรับประทานได้2แบบก็คือจะจิ้มกินแบบนี้เลยอีก1วิธีนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานมากจนเกินไปก็สามารถที่จะเอามาเป็นมะกรูดเชื่อมลอยแก้วได้

0: แล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงกระทะได้วาระตามไปคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยเกลือต่อจากนั้นจึงใส่ใบเตยเคี่ยวไปให้ส่งกลิ่นหอมแล้วพร้อมนำใส่คือชิ้นมะละกอเชื่อมไปด้วยไฟอ่อนๆนำพาขนุนมาแช่ด้วยน้ำปูนใสแช่ไปจนกว่าจะรัดตัวเต่งตึงค่อยๆกวนคนมะละกอเชื่อมเป็นระยะ
1: การเชื่อมแต่ละอย่างเราจะต้องใจเย็นๆนะครับใช้ไฟในระดับกลางนะครับหรือว่าค่อนไปทางอ่อนนะครับเพื่อให้น้ำตาลค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่เนื้อของผลไม้ที่เราเชื่อมนะครับแล้วเราค่อยๆเติมน้ำตาลเติมความหวานเป็นระยะคือให้ผลไม้ที่เราเชื่อมเนี่ยค่อยๆดูดซึมน้ำตาลจนอิ่มตัวแล้วผิวของผลไม้ที่เราเชื่อมนะครับก็จะมีความเงาแววๆนั่นเองครับ
0: กวนคนไปกับการสลับเติมน้ำตาลเป็นระยะใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงมะละกอเชื่อมก็เนื้อสวยและดูน่ากินด้วยเนื้อเงาวาวแล้วถึงคราวบีบน้ำมะนาวลงใส่เพียงแค่นี้ก็ใช้ไลพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติเมนูมะละกอเชื่อมกระเพื่อมความรู้สึกให้หวั่นไหวรัดตัวกรอบนอกนุ่มในถูกใจมันช่างฉ่ำหวานประสานน้ำตาลเข้าสู่เนื้อแทรกซึมภายในทุกอนูจากมะละกอธรรมดาธรรมดาก็กลายมาเป็นเมนูสุดหรูมันช่างน่ากินแบบนี้ล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับสตังอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยครับเพราะว่าเราเชื่อมจนน้ำตาลมันเข้าเนื้อมะละกอแล้วก็มะละกอเนี่ยเมื่อเราแช่น้ำปูนเนี่ยมันจะมีความรัดตัวกรอบเวลาที่กัดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีความกรอบเด้งนะครับแล้วก็มันตัดความหวานด้วยน้ำมะนาวอร่อยมากบ้านใครมีมะละกอลองทำดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่ามันอร่อยมากจริงๆครับ

0: ดังนั้นจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะเอาเฉพาะหัวกะทินะครับจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เคล็ดลับในการเชื่อมขนุนเราไม่ควรจะคนบ่อยนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนื้อขนุนเนี่ยมันจะเละตอนนี้เราก็ปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่เนื้อขนุนนะครับแล้วค่อยเติมน้ำตาลเป็นระยะเพื่อทำให้เกิดความเงาวาวแล้วก็หวานมากยิ่งขึ้นครับถ้าเราจะคนนะครับก็ใช้ไม้พายเหมือนเราถูกับก้นกระทะแบบนี้นะครับจะได้ไม่ไปสัมผัสกับเนื้อของขนุนมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเละนะฮะสีเหลืองสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับ
0: ในระหว่างที่รอขนุนเชื่อมสุกสตางขอส่งความสุขไปให้คนที่รักแมวเหมียวนะครับตอนนี้สตางมีลูกสาวชื่อว่าน้องโกโก้และลูกชายอีก2ตัวชื่อว่าแพนด้าและโอเลี้ยงซึ่งเป็นลูกแมวจรที่แม่แมวมาแอบคลอดบริเวณระเบียงบ้านของสตางสตางเห็นแล้วก็ช่างน่ารักน่าเอ็นดูจึงขออาสารับเลี้ยงดูน้องๆไว้อายุตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วล่ะครับใครที่รักแมวเหมือนกันคอมเมนต์มาพูดคุยกันต่อนะครับ

ชื่อมต่อไปอีกสักพักจึงทายทักเติมใส่น้ำตาลทรายอีกรอบหลังจากนั้นใช้ระยะเวลาเชื่อมต่ออีกครึ่งชั่วโมงก่อนจะบีบน้ำมะนาวลงใส่ขนุนของเราก็แลดูเงาวาวเหลืองสวยน่ารับประทานเลยล่ะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมละลายแป้งข้าวเจ้าต่อจากนั้นจึงนำกะทิลงกระทะค่อยๆเติมใส่คือแป้งข้าวเจ้าเคี่ยวไปจนกว่าจะหนืดข้นเหนียวแบบนี้แล้วตักมาราดรสบนขนุนเชื่อมรสชาติของเมนูขนุนเชื่อมมันเชื่อมโยงความหวานประสานกลิ่นขนุนมันช่างหอมหอมพร้อมความมันจากกะทิราดหน้าได้รสสัมผัสเลยครับว่าเนื้อขนุนนั้นเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำหวานใครมีขนุนลองทำรับประทานรับประกันจะติดใจ

เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งที่สตางค์ปรุงเมนูขนมหวานประเภทเชื่อมออกมาในวันนี้หน้าตาแลดูน่ารับประทานไหมครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าบ้านของผู้ชมมีผลหมากลากไม้ที่ออกในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทเปรี้ยวหรือประเภทหวานเราก็สามารถนำมาเชื่อมเก็บไว้รับประทานได้นานส่วนสัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานประเภทเชื่อมที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้ามาพบเจอกันใหม่วันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

จำกัดความของนักนิติวิทยาศาสตร์ล่ะค่ะก็คือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาลค่ะ

ปัจจุบันได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บพิสูจน์หลักฐานรวมถึงการตรวจร่างกายและวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการค้นหาความผิดและจับคนร้ายมาลงโทษผู้ที่สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้เราเรียกว่านักนิติวิท

0: ทยาศาสตร
1: ์สวัสดีค่ะชื่อแพรวสุภจริยาวัฒน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการสังกัดกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะนักนิติวิทยาศาสตร์คือผู้ที่ปฏิบัติงานในการตรวจพิสูจน์การยืนยันกระทำความผิดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรมค่ะการทำงานในรูปแบบของนิติวิทยาศาสตร์คือจะเป็นของเช่นการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะคะการตรวจพิสูจน์ DNA หรือสารพันธุกรรมการตรวจพยานเอกสารหรือการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือหรือฝ่ามืออัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทางเคมีทางพิษวิทยารวมทั้งการตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์แล้วก็การตรวจทางฟอร์เรนซิกดิจิตอลนะคะในเรื่องของรูปแบบของวัตถุพยานที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและก็การตรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้กระทำความผิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรนะคะสำหรับปัจจุบันเนี่ยนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมคือการนำความยุติธรรมมาสู่สังคมทั้งภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์การกระทำความผิดจากหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุนะคะก็คือประโยชน์และความสำคัญของนักนิติวิทยาศาสตร์คือช่วยและเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะช่วยนำความยุติธรรมนั้นมาให้กับประชาชนค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมายในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดหรือว่าจากพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อพดุงความยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาสู่กระบวนการชั้นศาลต่อไปค่ะเริ่มสนใจอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะคือด้วยความที่อยากจะเป็น FBI หรืออยากจะเป็นคุณหมอผ่าศพเหมือนในหนังในซีรีส์ The X-Files ก็เลยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วมีเหมือนมีแพชชั่นมี motivation ว่าเป็นอยากจะทำงานด้านนี้จนกระทั่งได้เรียนปริญญาตรีนะคะประมาณช่วงปี4ได้เข้าฟังการบรรยายของคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเรียนต่อทางด้านนี้ได้เพื่อจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยนำความยุติธรรมมาสู่ประชาชนและสังคมด้วยค่ะสำหรับประวัติการศึกษานะคะจบปริญญาตรีคณะสหเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรับปริญญาโทจากสาขานิติวิทยาศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาเอกสาขานิติวิทยาศาสตร์จาก University of Lincoln ประเทศอังกฤษค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการเลือกเรียนสาขานิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจในการที่อยากเป็น CSI อยากเป็น FBI นะคะแล้วณตอนนั้นเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเปิดสอนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีแรงบันดาลใจเรามีแพชชั่นหรือ motivation ที่จะอยากเป็นแบบนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนสาขานี้เพื่อที่จะต่อยอดในองค์ความรู้ที่เรามีตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเพราะปริญญาตรีเนี่ยเรียนทั้งด้านเทคนิคการแพทย์เราก็จะคุ้นเคยอยู่กับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ใหญ่มาบ้างก็เลยคิดว่ามันสามารถต่อยอดตรงนี้ได้แล้วก็เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยค่ะหลังเรียนจบแล้วนะคะก็ได้เริ่มต้นทำงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเป็นที่แรกเลยค่ะแล้วก็ทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็รวมเวลาประมาณ15ปีแล้วเริ่มต้นทำงานนะคะด้วยการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการที่กลุ่มนิติพยาธินะคะโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องผ่าชันสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งก็ได้ปฏิบัติงานช่วยคุณหมอในเรื่องของการตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็เก็บพยานหลักฐานจากทางร่างกายของผู้เสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าอวัยวะชิ้นเนื้อต่างๆก็ปฏิบัติงานเริ่มต้นที่ห้องผ่าศพเนี่ยระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานในการออกสถานที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานสอบสวนร้องขอก็จะมีการอยู่เวรตอนกลางคืน24ชั่วโมงเพื่อสแตนด์บายหากมีเคสเกิดขึ้นนะคะหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้น อยู่ที่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีก่อนที่จะไปช่วยราชการอยู่สังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาประมาณ2ปีนะคะก็ได้ปฏิบัติงานในเรื่องของการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดคดีถูกยิงหรือเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ร้ายกับตำรวจทหารนะคะก็ใช้เวลา2ปีอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีเพื่อที่กลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะคะค่ะสำหรับประสบการณ์นะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าได้ช่วยสังคมมากที่สุดก็คือในเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามินะคะปี2546ที่เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะช่วงนั้นก็คือเริ่มต้นของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ได้ประมาณ1ปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ได้รับแจ้งว่าต้องไปช่วยผู้ประสบภัยอยู่ภาคใต้นะเพราะมันมีผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปกับทีมแล้วพอไปถึงก็คือได้พบกับสิ่งที่แบบคือเราไม่เคยเจอมาก่อนคือศพเยอะมากแล้วมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุนั้นยังไงหรือจะทำยังไงกับศพที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะคะว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงดีอย่างเงี้ยก็มันทำให้รู้สึกว่าเราได้ทั้งใช้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการการทำงานกับบุคคลอื่นงานตรงนี้ก็ทำให้เราได้โตขึ้นและได้เรียนได้เติบโตขึ้นในเรื่องของการกระบวนการทางความคิดแล้วก็เรื่องของการนำองค์ความรู้ของนิติวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงมาใช้ในการพิสูจน์บุคคลนิรนามทั้งหมดแล้วก็คืนศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้กับญาติเขาเนี่ยค่ะคือแนวคิดในการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์เราต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานแล้วก็ต้องดำรงไว้ซึ่งของความยุติธรรมให้เสมือนหนึ่งว่าเราจะต้องช่วยบุคคลคนนั้นให้ได้เหมือนเสมือนเขาเป็นครอบครัวของเราคติประจำใจหรือคำคมในการทำงานก็คือทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วพอเรารักในสิ่งที่เราทำมันก็จะเกิดความสำเร็จ

0: ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เมื่อเวลาเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นซึ่งสามารถจับกุมคนร้ายมาลงโทษได้ถึง 90% ของคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้น
1: กระบวนการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มตั้งแต่การได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยทางนักนิติวิทยาศาสตร์หรือทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับทีมของคุณหมอหรือทีมแพทย์ชันสูตรศพเนี่ยจะเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็สามารถที่จะบ่งบอกและเบื้องต้นได้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นทีมนักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจะเก็บพยานหลักฐานและตรวจดูเบื้องต้นว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะสามารถเชื่อมโยงการกระทำความผิดนั้นเมื่อดำเนินการเก็บพยานหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก็จะนำหลักฐานเหล่านั้นกลับมาสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ยืนยันว่ามีผลการตรวจพิสูจน์เป็นอย่างไรมีสารพิษหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของวัตถุพยานชิ้นไหนที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุได้บ้างนะคะในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางสารพันธุกรรมหรือ DNA ห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษและเคมีห้องปฏิบัติการตรวจทางฟิสิกส์ขม่าวปืนอาวุธปืนต่างๆนะคะรวมถึงพยานหลักฐานทางดิจิตอลด้วยซึ่งหลักฐานต่างๆเหล่านี้ก็คือจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อผลการตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นในห้องปฏิบัติการทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบเคสเนี่ยก็จะต้องนำหลักฐานหรือผลการตรวจพิสูจน์เหล่านี้ไปทำจัดทำรายงานเพื่อที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนนำผลการตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะใช้เป็นสำนวนคดีขึ้นสู่ศาลต่อไปค่ะจริงๆทุกเคสนะคะจะเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเรารับมือยากทุกเคสเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีความเหมือนกันเลยคือเหตุการณ์ต่างๆจะไม่มีความคล้ายคลึงอาจจะมีของประเภทที่คล้ายคลึงเช่นเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันหรือว่าเป็นฆาตกรรมเหมือนกันแต่ในเรื่องของรายละเอียดจะไม่มีความเหมือนกันเลยซึ่งมันก็จะมีความยากง่ายในการรับมือแตกต่างกันไปอะค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆถ้าในเรื่องของความยากง่ายก็จะคงจะเป็นเรื่องของแรงกดดันที่จะมาจากญาติเองหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายที่เขาจะกดดันการทำงานของเราและอยากให้ผลการตรวจนั้นเป็นไปตามที่ต้องการสำหรับการรับมือในเรื่องของแรงกดดันจากทางญาติหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายเองนะคะทางนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพยายามเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหรือให้ข้อมูลกับญาติโดยตรงแต่เราจะให้ญาติหรือว่าผู้ต้องการข้อมูลนั้นไปสอบถามหรือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าของคดีตัวจริงแทนสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราจะมีนโยบายคือจะไม่ให้ผลหรือว่าแจ้งผลการตรวจพิสูจน์กับญาติหรือผู้เสียหายโดยตรงนะคะแต่เราจะดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์ไปที่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนจะดำเนินการแจ้งกับญาติต่อไปค่ะ

นักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่คอร์รัปชันแล้วก็ต้องมีใจที่รักในการปฏิบัติงานจริงๆนะคะไม่นำผลประโยชน์ของหลวงมาทำเป็นผลประโยชน์ของตัวเองในกรณีแบบนี้นะคะแล้วก็นักนิติวิทยาศาสตร์คุณสมบัติจริงๆก็คือต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างเรียนรู้แล้วก็ต้องมีความคิดที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆมันไปไกลแล้วก็ผู้ก่อการร้ายหรือผู้ร้ายเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ของเขามากขึ้นในทุกๆวันฉะนั้นเราก็จะต้องตามให้ทันเขาจะต้องขวนขวายหาความรู้แล้วก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของความช่างสังเกตเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องช่างสังเกตค่ะการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็จะต้องเป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาห้ามหยุดเรียนรู้เพราะว่าการหยุดเรียนรู้เนี่ยจะทำให้เรากรอบความคิดของเรามันจะตันฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆเสริมเข้ามาเสมอเพราะเทคโนโลยีและองค์ความรู้เนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ที่จะพบปะผู้คนและยอมฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีองค์ความรู้ต่างๆจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศฉะนั้นอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีองค์ความรู้ทางด้านภาษาที่ดีด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กับมุมมองของนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับสากลไม่ว่าจะเป็นประเทศทางแถบยุโรปหรือทางอเมริกาเองนะคะเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะพัฒนางานต่อไปค่ะค่ะในเรื่องของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์กับการดำเนินชีวิตตามปกตินะคะก็ช่วงแรกๆของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่จะต้องไปช่วยคุณหมอผ่าชันสูตรศพในห้องศพนะคะช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วหรือทำงานเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกหนักๆหน่วงๆ นิดนึงตรงที่ว่าเราได้เจอในสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่มันก็จะมีผลในเรื่องของความเครียดที่ตามมาด้วยเพราะเราจำภาพเขาติดตาแล้วก็ทำให้เราอยู่ในสภาวะของความเครียดไปในช่วงแรกๆแต่พอเริ่มทำงานไปได้เรื่อยๆก็จะรู้สึกถึงความชินกับการทำงานแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะก็คือทำงานไปได้ตามความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบอะไรกับการปฏิบัติงานแล้วก็งานกับชีวิตส่วนตัวเท่าไหร่นะคะ

วัสดีค่ะชื่ออลิสราสุเวศิลาชื่อเล่นมิ้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1หลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบนิยายเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วค่ะก็เลยมีความสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ค่ะจบจากหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ไปนะคะต้องการที่จะประกอบอาชีพทางหน่วยงานด้านตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะเนื่องจากว่า

0: ผมชื่อนายภาคสันทนารักษ์ครับกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับแรงบันดาลใจของผมในการเลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วครับทำให้ผมคิดว่าถ้าผมเรียนในสิ่งที่ผมชอบผมก็จะทำมันออกมาได้ดีครับถ้าผมเรียนจบหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับผมจะไปประกอบอาชีพเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็ครอบครัวผมสนับสนุนในอาชีพนี้ครับ
1: ผมนะครับอาจารย์สกุลกิจเอกจักรวาลอาจารย์ประจำสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเปิดเป็นที่แรกนะครับสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้ครับเป็นการบูรณาการระหว่าง2ศาสตร์เข้าด้วยกันซึ่งทางด้านอาชญาวิทยาเนี่ยจะเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันครับผมในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับความสำคัญคือจะเห็นได้จากภาพข่าวตามสื่อสังคมต่างๆนะครับหรือว่าในคดีต่างๆนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกคดีเลยมีการถามถึงนะครับวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับซึ่งเป็นวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับตรวจสอบได้แล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยครับจะรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าพยานบุคคลหรือว่าพยานแวดล้อมมีส่วนช่วยในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องจากนักศึกษาที่กำลังเรียนเนี่ยเป็นปีแรกนะครับแต่ทางหลักสูตรได้วางแนวทางอาชีพนักศึกษาไว้แล้วนะครับแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเลยเช่นนักนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในกลุ่มงานต่างๆเช่นกลุ่มงานตรวจสารที่เกิดเหตุการพิสูจน์เอกสารนะครับการพิสูจน์เครื่องสุนปืนนะครับหรือว่าลายนิ้วมือแฝง DNA เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของกรมคุมประพฤตินะครับกรมบังคับคดีและกรมราชทัณฑ์ครับผมจุดเด่นของหลักสูตรนะครับก็คือว่าหลักสูตรนี้มีการบูรณาการนะครับมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับน้องๆจะได้มีการฝึกในการปฏิบัติเพื่อที่จะออกไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพคณาจารย์ที่มาสอนในหลักสูตรนะครับเป็นคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับรวมถึงมีประสบการณ์ทางด้านงานนิติวิทยาศาสตร์มามากครับในหลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียน4ปีโดยปี1ปี2เนี่ยนักศึกษาก็จะเรียนปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงองค์ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยานะครับในส่วนของปี3ปี4เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับคือเป็นวิชาเอกนะครับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงครับ
0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ครับไม่ว่าจะเป็นสายใดก็ได้ครับสายศิลป์หรือสายวิทย์เพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยมีนักศึกษาที่จบมาทั้ง2สายนี้ในส่วนของนักเรียนสายศิลป์เนี่ยก็จะมีการทำความเข้าใจในเรื่องของอาชญาวิทยาได้เร็วกว่านักเรียนสายวิทย์ครับส่วนนักเรียนสายวิทย์เนี่ยก็จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เร็วกว่านักเรียนสายศิลป์ครับและเนื่องจากคณะของเราเนี่ยเป็นการบูรณาการระหว่างอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นักเรียนของเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันครับช่วยกันเรียนในเรื่องบางเรื่องที่ต้องเน้นอาจารย์ก็จะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อความเข้มข้นของการเรียนรู้ครับ
1: แต่เนื่องจากวุฒิปริญญานะครับเป็นวุฒิวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยควรที่จะมีความชอบสงสัยนะครับที่สงสัยชอบคิดหาคำตอบนะครับชอบค้นคว้านะครับมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบนะครับชอบหาคำตอบ ในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับน้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์นะครับหรือว่าเข้ามาสมัครเองที่คณะหรือว่าที่มหาลัยได้เลยนะครับส่วนวิธีการคัดเลือกนะครับผู้สอบเข้าก็คือว่าจะมีการพูดคุยนะครับสอบถามถึงความชอบหรือความสนใจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ครับ

0: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิติศาสตร์สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือว่าสอบถามทางเพจของอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ค่ะสำหรับน้องๆที่ค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะก็สามารถสำรวจได้จากกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองทำหรือความชื่นชอบส่วนบุคคลของตัวเองค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่ขอแนะนำว่าให้น้องๆดูจากกิจวัตรประจำวันของเราว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรเรามีความถนัดในด้านไหนศิลปะหรือวิทยาศาสตร์หรือการเรียนคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ครับถ้าเราค้นหาตัวเองเจอแล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องๆทำในสิ่งที่น้องๆชอบหรือถนัดน้องๆก็จะทำออกมาได้ดีครับ
3: อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ให้อะไรกับสังคมคือด้วยความที่นักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เรานำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาหลากหลายแขนงนะคะหลากหลายศาสตร์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยมันก็คือช่วยในเรื่องของการนำความยุติธรรมเนี่ยมาให้กับบุคคลที่เขาด้อยโอกาสหรือเขาไม่ได้รู้หรือไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ตรงนี้ในการยืนยันกับทำความผิดซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมในส่วนนี้มากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือศาลจะเชื่อและรับฟังพยานบุคคลมากกว่าใช้พยานฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันพอนักนิติวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติงานเราได้นำองค์ความรู้ตรงนี้มาใช้ในกระบวนการทางยุติธรรมมากขึ้นเราได้นำพยานหลักฐานขึ้นสู่ศาลและก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ทำให้ศาลเนี่ยสามารถใช้หลักฐานของเราในการที่จะนำผู้กระทำความผิดจริงๆอ่ะขึ้นสู่ศาลไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ขึ้นสู่ศาลนะคะจากคำเชื่อของพยานบุคคลอื่นๆ

ความสุขและความภาคภูมิใจของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะคะคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสังคมแล้วก็การช่วยเหลือคนอื่นๆที่เขาด้อยโอกาสแล้วก็ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยให้ไปสู่สากลให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกค่ะ

องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานี

ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนศรีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนศรีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกคัลเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: คิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมออูดอึ๊บเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบือหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขุกขิกแต่ว่าอ๋อเนี้ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อประยอนอ๋อประนางอ๋อประเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขุกขิกขุกขิกภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึ๊บด้วยค่ะอึ๊บคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวนึงก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแน่ไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือซุกเท่าคือซุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
0: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์ด้วยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมส์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บ เผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านใหม่อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อะแดปต์วิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าลูกค้าก็จะท้องเสียได้วันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านใหม่ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: ค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะลื่นๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโอ้เพียบเลยซิปโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด้คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะประเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากเพราะฉันเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อม อ่อมก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดู

การนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลอดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2 ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริตตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบัวนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

แล้วพอได้แกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟ

0: มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำไม่ทันเนาะฟิวจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพ่อเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบัวหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

0: สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับร้อนดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
1: ดวงอาทิตย์จะบัดพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบถ้าจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยละครับ
1: yeah. เราเรียกว่าการระเบิดจ้าของดวงอาทิตย
0: ์การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
2: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับ
1: ถ้าพลังงานไปถึงดาวเทียมนอกโลก
0: ก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
1: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
1: ถ้าพลังงานร้อนให้ไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้า
2: สุริยะคือพระอาทิตย์บางครั้งหงุดหงิดวิทย์บึ้มขึ้นมาวิทย์บึ้มจุดดำทำระเบิดจ้าปล่อยของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้า
2: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่วายเฮ้ เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องของการทำเรซูเม่ครับเพราะว่าเรซูเม่นะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญครับกับการที่ทำให้พวกเรานั้นได้งานที่ดีแล้วก็เป็นงานที่ตรงใจด้วยล่ะครับเรซูเม่นะครับคืออะไรนะครับเรซูเม่คือเอกสารหรือประวัติส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเรซูเม่นั้นนะครับจะต้องมีการจัดวางอย่างเป็นระบบและเรซูเม่จะต้องมีเพียง1หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าที่2หรือ3นั้นก็จะเรียกกันว่า CV นั่นเองครับเรื่องของเรซูเม่นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือชื่อของเราว่าเราคือใครนะครับข้อมูลที่เป็นความจำเป็นเรื่องของที่อยู่เรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเราในการที่จะสมัครงานนะครับในส่วนที่2ครับก็คือจะเป็นในเรื่องของประวัติการศึกษาเรื่องของประวัติการทำงานและในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของทักษะความสามารถประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เราอยากจะนำเสนอต่อผู้ที่อ่านเรซูเม่ของเรานะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาให้พวกเราได้รู้จักกับการทำเรซูเม่ที่ดีถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ HR นะครับจะเลือกขึ้นมาดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับจากการที่เป็นทั้งเคยเป็นผู้สมัครและก็เป็นผู้ที่เคยคัดเลือกคนนะครับจากการดูเรซูเม่นะครับอาจารย์ต้องบอกไว้ว่าจากการสำรวจและการวิจัยนะครับเขาก็จะบอกไว้ว่า HR เนี่ยนะฮะจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของผู้สมัคร1คนนั้นอยู่ที่7วินาทีเท่านั้นครับแล้วนักศึกษาจะทำอย่างไรครับให้7วินาทีนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับงั้นเรามาดูกันเลยครับในส่วนที่1นะครับคือข้อมูลส่วนตัวครับในตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกชื่อสกุลนะครับเราก็จะบอกทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็จะต้องมีการใส่รูปภาพของเรานะครับซึ่งรูปภาพนั้นจะต้องแสดงความเป็นบุคลิกของเราที่ชัดเจนนะครับการเลือกรูปภาพนั้นสำคัญมากๆนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพที่เป็นปัจจุบันรูปภาพที่คนดูแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนะครับก็จะมีผลต่อการคัดเลือกมากๆนะครับนอกจากนั้นนอกจากชื่อสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการระบุในเรื่องของวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราอยากจะใส่ไปไม่ว่าจะเป็นภูมิลำเนาหรือว่าจะเป็นข้อมูลสัญชาติหรือว่าข้อมูลด้านศาสนานะครับซึ่งนักศึกษาจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนสุดท้ายแต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของ profile summary นะครับหรือว่าที่เราจะเรียกกันว่าบรรยายจุดประสงค์นั่นเองนะครับการบรรยายจุดประสงค์นะครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่า objective นั่นเองนะครับว่าเรซูเม่ใบนี้นะครับของคนคนนี้นั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับที่บอกว่ามีประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศนะครับจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดีมากพร้อมปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศงานด้านการประสานงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแสดงว่าข้อความตรงนี้ครับที่เป็น profile summary เนี่ยเป็นการที่จะบอกเลยว่านักศึกษาคนนี้ในใบเรซูเม่คนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้านภาษามีประสบการณ์ด้านต่างประเทศแล้วก็พร้อมที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อระหว่างประเทศด้วยเห็นไหมครับว่าในส่วนแรกนั้นเราก็บอกได้แล้วว่าเราคือใครและเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับและในส่วนที่2ต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงในส่วนที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของประวัติการศึกษาและการทำงานประวัติการศึกษาทุกคนครับเราจะใส่ในส่วนที่เป็นการศึกษาปัจจุบันของเราโดยปกติแล้วนะครับเราจะใส่ในระดับของปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับขึ้นไปเช่นในวันนี้นะครับนักศึกษากำลังจะจบปริญญาตรีนะครับนักศึกษาก็จะใส่ว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะต่างๆหรือว่าชื่อของสถาบันนั้นๆนะครับอันที่2นะครับก็จะรวมไปถึงการระบุปีที่จบการศึกษานะครับแล้วก็ชื่อของวุฒิอันนี้นักศึกษาก็จะต้องระบุปีที่จบการศึกษาแล้วก็วุฒินะครับว่าเรานั้นจบวุฒิการศึกษาอะไรซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูข้อมูลด้วยนะครับว่าการเขียนชื่อวุฒิของเราถูกต้องหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับชื่อของสาขาชื่อของคณะชื่อของสถาบันที่จบการศึกษานั้นจะต้องเขียนอย่างถูกต้องนะครับและนอกจากนั้นครับในเรื่องของประวัติการทำงานถ้านักศึกษาบอกว่านักศึกษาไม่เคยมีการทำงานมาก่อนนะครับสิ่งที่จะช่วยพวกเราได้ในเรซูเม่ก็คือประวัติการฝึกงานหรือเราจะใส่ประวัติการทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ครับ
การทำงานพาร์ทไทม์ในที่นี้นะครับก็จะเป็นทั้งรูปแบบของการที่เราไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเราจะไปทำงานทั่วไปนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานโดยที่เราทำงานเพื่อสังคมก็ได้นะครับในตำแหน่งงานต่างๆเช่นเราไปช่วยองค์กรการกุศลเราไปช่วยองค์กรเพื่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาใส่เป็นประวัติการทำงานของเราได้ด้วยครับหรือแม้แต่ว่าใครไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel โปรแกรมที่ต่างประเทศก็สามารถนำมาใส่เป็นข้อมูลการทำงานได้เช่นกันหรือนอกจากนั้นครับในเรื่องของประสบการณ์ทำงานระหว่างการศึกษาในตำแหน่งของผู้ช่วยอาจารย์อย่าง TA นะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยนักวิจัยนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันว่าเนี่ยคือการทำงานเพราะว่าจุดประสงค์ของการที่เราใส่ประวัติการทำงานนะครับจุดหลักๆเลยคือเราต้องการจะทราบในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การที่ผู้อ่านเนี่ยเขาจะสามารถที่จะดูได้ว่านักศึกษานั้นมีทักษะหรือมีประสบการณ์การทำงานมาอย่างไรบ้างนั่นเองครับนอกจากนั้นครับเราจะมาดูในส่วนที่3เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะพิจารณา

นะครับส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยการพูดถึงประสบการณ์พูดถึงทักษะพูดถึงความสามารถแล้วก็พูดถึงข้อมูลการติดต่อครับเรื่องของตัวประสบการณ์นะครับเราจะต้องมีการระบุประสบการณ์ระหว่างการศึกษาว่าในช่วงของการศึกษาของเรานั้นเราได้ทำงานอะไรบ้างเช่นการเป็นคณะทำงานโครงการไหว้ครูนะครับหรือว่าการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากองค์กรภายนอกในเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้ HR นะครับได้มองเห็นว่าเรานั้นมีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างไรบ้างนะครับตัวต่อมาคือในเรื่องของทักษะครับทักษะหรือสกิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆในการที่จะนำเสนอบนเรซูเม่นะครับจะต้องเป็นทักษะที่เรามั่นใจว่าเรานั้นสามารถทำได้และเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจริงนะครับเช่นเราบอกว่าเราสามารถที่จะออกแบบสื่อดิจิตอลได้นะครับหรือว่าเรามีความสามารถในการที่จะเป็นพิธีกรเป็น MC นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ทักษะเหล่านี้เข้าไปได้ด้วยครับจุดประสงค์ของทักษะนะครับแน่นอนว่านักศึกษาควรจะใส่ทักษะที่เป็นทักษะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะครับแล้วก็ทักษะนั้นอาจจะเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทักษะที่มีในเรื่องของการคิดทักษะการวิเคราะห์ทักษะการจัดการข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะแห่งโลกแห่งดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับอันต่อมาคือความสามารถครับความสามารถนั้นก็จะเป็นการที่เราจะได้ระบุนะครับว่าตัวของเรามีความสามารถหรือความสามารถพิเศษอย่างไรบ้างเช่นเราเป็นนักกีฬาเช่นเราเป็นนักกิจกรรมนะครับความสามารถเหล่านี้จะทำให้ HR นั้นมองเห็นครับว่านอกจากการทำงานนอกจากประสบการณ์นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วเนี่ยเรานั้นมีกิจกรรมหรือมีตัวที่เป็นงานอดิเรกอะไรบ้างด้วยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคือเรื่องของข้อมูลการติดต่อที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือเราจะต้องบอกว่าการติดต่อของเรานั้นจะติดต่อเราอย่างไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือการจะให้เป็น LINE ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับในปัจจุบันนั้นเรซูเม่ที่ดีจะต้องแนบด้วยนะครับ LinkedIn คือแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับการนำเสนอโปรไฟล์แล้วก็การหางานนะครับซึ่งอยากให้นักศึกษานั้นไปลองค้นคว้าแล้วก็ลองสมัครกันไว้นะครับในส่วนสุดท้ายครับบุคคลอ้างอิงหรือว่า reference นั่นเองนะครับบุคคลอ้างอิงนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์นะครับหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เราเคยไปฝึกงานนะครับก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับตำแหน่งแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแต่การที่เราจะใส่ reference check นะครับเราจะต้องขอท่านก่อนนะฮะว่าเราจะขอชื่อท่านมาใส่เป็นบุคคลอ้างอิงสำหรับการที่ให้ HR ติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็น3ส่วนหลักๆนะครับในเรซูเม่ที่ดีนะครับแน่นอนว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะบอกว่าเราคือใครเราจบอะไรมาและเราเป็นคนอย่างไรนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าองค์ประกอบของเรซูเม่ประกอบด้วย1 2และ3ในการจัดวางนะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะจัดวางในส่วนที่1ไว้ส่วนที่บนสุดแล้วก็ส่วนที่2ส่วนที่3ลงมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในรูปที่อาจารย์ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรซูเม่ที่สำเร็จนะครับเราก็จะเห็นในการจัดวางในรูปแบบต่างๆมากมายนะครับทั้งการใช้รูปอยู่ซ้ายมือหรือการใช้รูปอยู่ในข้อความในส่วนล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราได้เลยนะครับในส่วนถัดมาครับ8ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่ครับอาจารย์บอกเลยว่าในหน้านี้เนี่ยเป็นกับดักที่หลายๆคนไม่รู้นะครับในข้อแรกนะครับคือเรื่องของการจัดเลย์เอาท์ครับการจัดเลย์เอาท์สำคัญมากนะครับ HR นะครับจะมองดูจากเลย์เอาท์ของเรซูเม่เป็นหลักนะครับว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่นะครับมีการจัดโครงสร้างการนำเสนอที่น่าอ่านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับในข้อที่2นะครับก็คือต้องระวังการเลือกใช้สีให้ดีนะครับบางคนใช้สีที่ฉูดฉาดมากบางคนบอกว่าเป็นสีที่ชอบบางคนบอกว่าเป็นสีที่ดูแล้วน่าจะดึงดูดแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกสีนั้นจะต้องเลือกสีที่สุภาพแล้วก็สอดคล้องกับตำแหน่งงานด้วยนะครับถ้าเราสมัครตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งของการจัดการตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะครับก็ควรจะมีฟอร์แมตของสีที่สุภาพเรียบร้อยในโทนที่สามารถนำเสนอถึงความเป็นตัวเราได้แต่ถ้าเราสมัครเป็นเอเจนซี่เราสมัครเป็นดิจิตอลครีเอชันนะครับหรือว่าทำสื่อต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้ตามตำแหน่งงานที่เราสมัครนะครับการเลือกใช้ฟอนต์และขนาดนั้นหลายๆคนนะครับก็จะเลือกใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์หรือว่าเลือกใช้ฟอนต์ที่เอามาจากโฆษณาแต่มันอาจจะไม่เหมาะสมกับโปรไฟล์ของเรานะครับในเรื่องนี้ก็ต้องรองระมัดระวังให้ดีนะครับอันต่อมาครับข้อที่4เป็นข้อที่ตกมาตายกันเยอะมากคือในเรื่องของการใช้แผนภูมิการใช้กราฟเพื่อที่จะแสดงออกถึงจำนวนเช่นการบอกทักษะเป็นคนที่ทำได้ดีทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมทำได้มากทำได้น้อย

หลายคนจะใช้กราฟใช้แผนภูมิทั้งแผนภูมิตั้งและแผนภูมิวงกลมนะครับใช้ในการนำเสนอเพื่อเป็นการบอกทักษะหรือความสามารถแต่จุดบอดคือ HR อ่านแล้วไม่เข้าใจครับเราจะต้องเลือกใช้กราฟที่มีความจำเป็นเท่านั้นและกราฟนั้นจะต้องเป็นตัวแทนบอกถึงความสามารถของเราได้อย่างดีด้วยนะครับอันต่อมาคือการใช้ไอคอนแทนหัวข้อครับอาจารย์เห็นมาเยอะมากนะครับว่านักศึกษาจบใหม่นะครับจะชอบใช้ไอคอนในการแทนหัวข้อเช่นการบอกในเรื่องของการศึกษาก็จะใช้ไอคอนเป็นรูปหมวกปีกการศึกษาหรือไอคอนที่บอกถึงการทำงานก็จะเป็นไอคอนที่เป็นกระเป๋าที่เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเหล่านี้นะครับถ้าใส่ได้ก็จะทำให้เรซูเม่นั้นน่าสนใจแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับ HR ไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอคอนเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้กลายเป็นจุดบอดที่นักศึกษาหลายคนไม่รู้ครับรูปภาพที่ใช้ประกอบเรซูเม่รูปภาพนะครับคือหน้าต่างบานใหญ่ที่สุดในการที่ทำให้เขาตัดสินใจเรารูปภาพที่ดีนะครับคือรูปภาพที่เป็นรูปภาพปัจจุบันและฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้าเสมอไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารูปภาพที่เราใช้ในเรซูเม่นั้นมีทั้งพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีต่างๆมากมายแล้วก็บางคนก็มีการเอียงซ้ายเอียงขวายิ้มให้เห็นฟันก็ทำได้แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปด้วยการทำหน้าตรงเป็นทางการเหมือนเมื่อก่อนเสมอไปแล้วครับเพราะว่ารูปภาพนั้นคือส่วนที่ทำให้ HR นั้นดูว่าเรานั้นมีบุคลิกอย่างไรได้ด้วยครับการใช้เรซูเม่แบบสำเร็จในเว็บไซต์อันนี้นะครับต้องบอกว่าในยุคของดิจิตอลที่กำลังมาแรงนะครับทำให้มีเว็บไซต์ต่างๆมากมายออกฟอร์แมตแพลตฟอร์มที่เป็นเรซูเม่สำเร็จรูปให้พวกเราได้ดาวน์โหลดได้ใช้กันอย่างมากมายทุกคนก็จะมองว่าโอ้นี่แหละนะคือสิ่งที่เป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องไปทำเรซูเม่เองเราสามารถที่จะเอาข้อมูลของเราใส่ในฟอร์แมตได้เลยแต่หลายๆคนนะครับก็ตกม้าตายด้วยการใช้ฟอร์แมตตรงนี้แหละครับเนื่องจากฟอร์แมตที่ออกมานั้นเป็นฟอร์แมตที่มีข้อมูลที่จำกัดมีหัวข้อที่กำหนดมาแล้วและในเมื่อเรานะครับไม่สามารถที่จะจัดการข้อมูลที่สำคัญของเราลงไปได้ในฟอร์แมตตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราถูกตีกรอบทางความคิดให้อยู่แค่ในฟอร์แมตนั้นเองนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้เรานั้นลองดูฟอร์แมตที่ชอบและลองมาทำเองโดยการใช้ข้อมูลองค์ประกอบทั้ง3ส่วนที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อมูลที่เราระบุในเรซูเม่นั้นจะต้องเป็นความจริงและจะต้องไม่เป็นข้อมูลที่เกินความจริงครับเราเก่งอย่างไรเราทำได้อย่างไรควรใส่แค่นั้นเราไม่ควรใส่ว่าเราเก่งมากเกินไปหรือเราเก่งมากแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็อาจจะทำได้เพียงพอประมาณเนื่องจากอะไรครับการถ้าเรามีเรซูเม่ที่ดีน่าสนใจเก่งมากแต่ถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วเราไม่สามารถตอบได้นะครับอาจารย์จะบอกเลยว่าเราก็จะจบการเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้เพียงเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยมากๆในการสัมภาษณ์งานครับพอเราทราบแล้วว่ามันมี8ข้อที่ควรระวังครับเรียกได้ว่าเป็นกับดักที่นักศึกษาไม่รู้เลยนะครับอาจารย์ก็จะมี5เทคนิคที่สำคัญครับที่เราจะมาใช้ในการสร้างโปรไฟล์สร้างเรซูเม่ของเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์ที่ทำให้ HR เลือกเรานะครับข้อที่1ครับเราจะต้องมีเทคนิคและศิลปะในการจัดวางข้อมูลของเราในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3เราจะวางอย่างไรให้ผู้อ่านนั้นอ่านอย่างโฟลว์นะครับเขาสามารถที่จะอ่านได้ไล่เรื่องแล้วก็ทราบว่าเราคือใครนะครับการตกแต่งจะต้องเหมาะสมเป็นสัดส่วนไม่เยอะเกินไปบางคนใช้ทั้งรูปภาพใช้ทั้งไอคอนใช้ทั้งสีกราฟิกเข้ามาเยอะแยะมากมายทำให้เรซูเม่นั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับรูปภาพของเราครับสะท้อนบุคลิกเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับว่ารูปภาพเราสามารถที่จะถ่ายให้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้นะครับฉากหลังนั้นจะเป็นสีขาวก็ได้สีน้ำตาลก็ได้อยู่ที่เราจะนำเสนออย่างไรอย่างสวยงามนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเรซูเม่ของเรานะครับตรงไหนคือจุดที่ควรไฮไลท์ตรงไหนคือจุดที่สำคัญเช่นตำแหน่งที่เราเคยเป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษาหรือความสามารถที่เรามีจริงๆเราสามารถที่จะไฮไลท์ได้นะครับเพื่อเป็นจุดเด่นในการที่ HR จะใช้เวลา7วินาทีในการสกิมแล้วก็จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งอย่างไรนะครับ
การเขียนจุดประสงค์ครับ profile summary หลายๆคนใช้ในตัวของแพลตฟอร์มหรือเรซูเม่สำเร็จรูปนะครับก็จะไม่มีในส่วนของการที่ให้เราได้เขียนว่าเรานั้นมีจุดประสงค์ในการสมัครงานอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวของ profile summary เนี่ยมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อมูลครับว่าเราคือใครเราอยากทำอะไรและเรามีจุดเด่นอย่างไรโดยอยู่ที่ประมาณ 3-5 บรรทัดนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ลองไปสรุปดูว่าตนเองนั้นเป็นคนอย่างไรแล้วก็มีความสนใจในงานด้านไหนบ้างนะครับและข้อสุดท้ายครับถ้าเรซูเม่ของเราภาษาอังกฤษทั้งฉบับได้นะครับจะดีกับเรามากในการที่จะคัดเลือกโดย HR ครับเพราะว่าการที่เราทำเรซูเม่ภาษาอังกฤษนะครับจะสะท้อนทักษะและความสามารถทางภาษาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของการพูดหรือว่าการฟังหรือการสนทนานะครับแต่ถ้าเรซูเม่ของเราเป็นภาษาอังกฤษได้ส่วนมากนะครับ HR จะเลือกมาพิจารณาด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะส่งเรซูเม่ไปหา HR หรือเราจะส่งไปสมัครงานนะครับเราทำตามขั้นตอนทำตามฟอร์แมตที่ดีแล้วแต่เราต้องเช็คก่อนส่งด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราต้องเช็คว่าข้อมูลที่สำคัญของเรานั้นครบถ้วนแล้วหรือยังความสำคัญนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราสิ่งที่เราต้องนำเสนอกับ HR ให้ได้นะครับข้อที่2ครับคือความถูกต้องของตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะกดคำเชื่อมการใช้ประโยคการใช้คำขึ้นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในภาษานะครับเราจะต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็ถูกต้องจะทำให้โปรไฟล์ของเรานั้นเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับในข้อที่3ครับข้อมูลการติดต่อต้องเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อได้ง่ายและเราใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับข้อที่4ข้อสุดท้ายในเรื่องนี้นะครับองค์ประกอบเทคนิคต่างๆนะครับการจัดวางตกแต่งจะต้องสวยงามพอดีและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราสมัครด้วยล่ะครับและนี่นะครับคือการที่เราจะทำเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเป็นเรซูเม่ออฟชอยส์สำหรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคดิจิตอลครับขอบคุณครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารแท้รสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่

ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

สวัสดีครับข่าวเกี่ยวกับเด็กที่ถูกทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศเช่นข่าวแบบนี้ครับปัญหาภัยเด็กไทยถูกล่วงละเมิดผู้ใหญ่ต้องเหลียวแลอย่างจริงจังเด็กๆเหล่านี้มักจะถูกทำร้ายทารุณล่วงละเมิดอยู่เสมอบางส่วนที่ถูกทำร้ายอาจเป็นเด็กที่ยังไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่กล้าบอกเรื่องร้ายๆของตัวเองกับใครวันนี้วิตามินข่าวจะขอเติมวิตามินให้เด็กทุกคนรู้จักวิธีขอความช่วยเหลือทันทีที่พบเหตุการณ์ไม่ดีกับตัวเอง

0: ปูครับเป็นอะไรทำไมมานั่งซึมเศร้าคนเดียวครับ
1: ตอนนี้ปูเศร้ามากครับเราไม่ได้ครับพี่ซุปถ้าผมเล่าให้ใครฟังผมจะโดนทำร้ายอีก
0: หลายคนที่เกิดเรื่องร้ายๆกับตัวเองนะครับมักจะเก็บงำเรื่องนี้ไว้นะครับเนื่องจากว่าขู่ว่าจะกลับมาทำร้ายถ้าว่าแพร่งพรายออกไปหรือว่าจะถูกทำให้อับอายครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างมากเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกเรื่องราวเป็นยังไงครับ
1: รู้สึกโดนหลอกพอเป็นคนดูต้นทางในซอยเปี่ยวให้คนแปลกหน้าครูรู้สึกว่าครูว่าตอนนี้ผมงง
0: ครูต้องตั้งสติแล้วก็เล่าว่าใครทำอะไรที่ไหนกับใครอย่างไรเมื่อไรแล้วครูรู้สึกอย่างไรครับ
1: คือเหตุการณ์นี้ครับพี่สุขับมันเกิดในซอยเปี่ยวครับ
0: ครับผม
1: แล้วมีคนแปลกหน้าคนนึงครับเขาให้ครูเนี่ยครับ
0: ให้เราไปดูต้นทางแล้วไงต่อครับ
1: แล้วเขาให้ผมมาฝากสร้อยคอไว้กับเขาครับ
0: โอ้แล้วฝากไว้เพื่ออะไรครับ
1: กันโจรนี่ครับ
0: อ๋อกันโจรจะเอาเราไป
1: ครับ
0: ฝากเขาไว้ก่อน
1: ย้อนชุบ
0: ครับครับ
1: โดนหลอกครับผ่านมา2 ปีได้แล้วมั้งครับเนี่ย
0: ครับ

0: คะพี่ซุป
1: ฟังแล้วเข้าใจชัดเจนเลยว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเป็นมิจฉาชีพแน่นอนครับสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าไปเล่าเรื่องนี้ให้กับตำรวจฟังครับเพื่อจะได้จับโจรร้ายคนนี้ให้ได้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอย่าเก็บไว้กับตัวเราเองเศร้ามา2 ปีไม่ถูกต้องเลยนะครับเล่าให้ผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจเชื่อใจวางใจนะครับเราจะได้มีหนทางออกในการแก้ปัญหาถ้ามีไม่เพียงข้อเดียวก็ต้องปฏิเสธครับน้องคนดีเป็นอะไรอะลูกมานั่งคนเดียวดูเศร้าๆปิดหน้าปิดตาด้วยอะ
0: หนูอายค่ะ
1: หนูอายเรื่องอะไรลูก
0: หนูไม่สามารถเล่าได้ค่ะ
1: ถ้าหนูเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังนะผู้ใหญ่จะได้ช่วยหนูแก้ปัญหาว่าปัญหาอะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนดีจะได้ช่วยกันแก้ไขไง
0: คือหนูไปเที่ยวที่สวนสนุกมาค่ะแล้วก็มีคุณลุงคนนึงค่ะมาเบียดหนูค่ะ
1: เขาเบียดหนูยังไงลูก
0: เขาเบียดหนูหนูก็ไม่กล้าหนูก็กลัวไม่กล้าจะทำอะไรตอนนี้หนูกำลังรู้สึกกลัว
1: พี่ซุปฟังและเข้าใจนะครับคนดีครับเราต้องรีบเล่าให้ผู้ใหญ่ที่เราไว้วางใจฟังนะครับจะได้หาทางช่วยกันแก้ไขเราไม่ใช่คนผิดเราไม่ต้องอายเข้าใจไหมครับ
0: เข้าใจค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับหากเราพบเห็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกไม่ดีแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเกิดขึ้นกับผู้อื่นน้องๆก็สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุต่างๆได้นะครับเช่นหมายเลขโทรศัพท์191เป็นต้นโดยมีวิธีการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ง่ายๆดังนี้ครับ
2: บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ขอพูดแจ้งครับ
0: บอกลักษณะรูปร่างของคนร้ายค่ะ
2: ถ้าเกิดขึ้นกับผู้อื่นต้องบอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้อื่นครับ
0: และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเข้าใจง่ายค่ะ
2: บอกสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจนครับ
0: อย่าลืมแจ้งวันที่และเวลาเกิดเหตุด้วยนะคะ
1: หากเกิดเหตุร้ายต้องกล้าพูดและต้องกล้าบอกจำไว้ว่าคนที่มาทำร้ายหรือว่าล่วงละเมิดเราคือคนผิดเราไม่ใช่คนผิดดังนั้นเราไม่ต้องอายครับ
2: จะได้ไม่ตกเป็นข่าวครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าว

รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลาเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะเรือเรานะคะแล่นเข้ามาในคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่หมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมันดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคแต่เดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
1: ลองลงไปดูอ่ะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนี้บางไหมอ๋อ
0: ใช่ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าจุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะโนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเสื้อเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกโอ้โหหนูจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: โอเคและเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: ใส่น้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเดียวมันหนึ่ง
3: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นโฟมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช่
3: แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดนี่3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้า
3: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ

0: อย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันลุก
0: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำน้ำมันสั่นปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส

0: วนน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวนน้ำไปเรื่อย
1: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
0: เสียบข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
0: ไม่มีควันไม่มีควัน
1: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
0: นี่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
1: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆ มนๆไปหมดเลยไม่ได้แล้วปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดยัง
1: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงคั่ว
1: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
1: อ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูก

0: เป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดิกเลยเหมือนงูเลยนะบังเนาะ
1: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบังอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
1: แบบบางแบบบางงั้นเดี๋ยว
0: หั่นเล็ก
1: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นะบังเนาะ
1: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
1: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
1: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานแล้วมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบ้างต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่คุณอยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: น้
0: ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: นะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีเป็นคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียวกรอบ
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่เก่งมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพา

0: ไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยโอเคดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนแล้วเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
2: ้
0: วย
2: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดโอ๊ยทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เดินไปที่ห้องน้ำไปที่เรือ
0: แล้วให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปแสดง
3: สักทีลืมสักทีอมรินทร์ทีวี
4: ตอนเด็กๆเลยเนี่ยแม่ชอบบอกว่าดัดเธอน่าจะไปทำอาชีพพูดในโฆษณาเนี่ยก็ยังแบบอาชีพอะไรอ่ะการพากย์เสียงนักพากย์เหมือนเป็นจิ๊กซอว์ตัวนึงเอามาต่อกับภาพเอามาต่อกับเสียงมันก็จะเป็นจิ๊กซอว์ที่ครบมันก็จะเป็นโฆษณาที่สมบูรณ์แบบสวัสดีครับชื่อดัดนะครับธนทรศรีรักตอนนี้เป็นนักพากย์เสียงโฆษณาอยู่ครับได้ทำอาชีพนักพากย์เสียงโฆษณาครับมันเป็นความบังเอิญมากกว่าตอนนั้นผมจบใหม่ๆสมัครงานเป็นผู้ช่วยอดิเตอร์ครับคนตัดต่อแล้วก็เขากำลังตัดอยู่เขาบอกเฮ้ยดัดจบเอกไว้มานี่ช่วยไปลงเสียงเป็นเดโมให้พี่หน่อยเขาก็ขายลูกค้าก็บอกว่าเอ้ยเอาเสียงไกด์นี่แหละลูกค้าซื้อเสียงผมก็เลยได้ไปอัดจริงๆแล้วพอได้ทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงอย่างที่แม่บอกคือชอบเลย
5: ครีมให้ดนความรู้ไลฟ์สไตล์จากเด็กมหิดลเปิดพื้นที่ใหม่เรื่องราวสนุกกับชีวิตในวัยเรียน
4: ไปเรียนต่อกลับมาทำเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ทำเสียงพวกโฆษณาครับก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เขาทำอาชีพนี้จริงพวกอนาลเซอร์ตัวจริงเลยเรามาอยู่ในสายงานนี้แบบโดยตรงแล้วนะน่าจะพยายามหาลู่ทางเข้ามาทำงานนี้อย่างที่เราต้องการเมื่อก่อนเนี่ยเราจะตั้งใจทำอาชีพนี้แล้วเวลาทำงานเนี่ยมันมีสคริปต์ของจริงอยู่แล้วเราก็เลยเก็บพวกสคริปต์พวกนี้กลับมาบ้านแล้วก็กลับมาอัดเสียงที่บ้านพอละ2-3ตัวพอได้จำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไลฟ์ใส่ซีดีหลังเลิกงานก็ไปส่งตามบริษัทนี้เสียงด้านนะครับเสียงด้านนะครับฝากหน่อยนะครับฝากขายหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมีงานหรอกแต่พอไปสักพักนึงเขาเริ่มขายเสียงเราได้มันก็เริ่มมีงานจริงๆแล้วเขาก็เริ่มขายไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆกระเถิบเข้าอาชีพนี้ตอนเนี้ยก็เต็มตัวแล้วครับเห็นอะไรก็อ่านแบบขับรถอยู่เห็นพวกป้ายโฆษณาตามทางด่วนอะไรเงี้ยอ่านให้หมดอ่านแบบที่เราเคยได้ยินเวลาเราอัดเสียงอนาลเซอร์จริงๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มันมีพวกโฆษณาแบบใน YouTube ที่เราชอบเปิดข้ามใช่มั้ยก็ไม่ต้องเปิดข้ามก็ลองฟังวิธีที่เขาออกเสียงแล้วก็ทำตามไปผมก็ทำแบบนั้นแหละหรือว่าตอนที่ทำงานอัดเสียงอนาลเซอร์จริงๆเนี่ยพอหลังจากที่พี่ก็อัดเสียงเสร็จแล้วก็เข้าไปปรึกษาเขาว่าพี่งานแบบนี้โฆษณาแบบนี้เราควรจะต้องใช้เสียงยังไงควรจะต้องคิดยังไงก็ได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพี่เขามาอะไรเงี้ยครับพอลูกค้าเขาเลือกเสียงเราแล้วเนี่ย1วันก่อนที่เราจะไปเนี่ยแล้วเราขอสคริปต์เข้ามาได้เนี่ยก็เอามาซ้อมอ่านให้เข้าปากถึงเวลาอัดจริงๆเนี่ยมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักมากแล้วเราจะได้เข้าใจฟิลของโฆษณาเราจะได้ไม่ไปเสียเวลาในห้องอัดถ้าวันไหนที่ผมจะต้องทำงานตอนเช้าๆอย่างเงี้ยสมมติว่าคิวงาน10โมงผมต้องตื่นตั้งแต่7โมงแล้วเพราะเสียงเรามันก็มีเวลาตื่นนอนของมันเหมือนกันตื่นมาตอนอาบน้ำเงี้ยร้องเพลงในห้องน้ำก่อนเลยเหมือนเป็นการวอร์มในตัวสักพักนึงเดี๋ยวเสียงมันเริ่มสตาร์ตัวมันเองอะไรเงี้ยจบเอกไว้มาผมก็เลยรู้วิธีวอร์มมันก็จะมีแบบเป่าปากเงี้ยทำไปเรื่อยๆให้เหมือนกล้ามเนื้อแถวปากเนี่ยมันไม่เก่งอะไรเงี้ยครับ
6: ยายนี่มันไฮโซชอบแต่งตัวอินเทรนไปฟิตเนสทุกวัน
4: ยายนี่มันไฮโซชอบแต่งตัวอินเทรนไปฟิตเนสทุกวันแต่ว้ายพอให้ใส่เสื้อผ้ายังฟิตเปรี้ยอยู่เลยแก เริ่มแรกอาจจะแบบเฮ้ยเราคิดถูกก่อนก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าเข้ามาทำอาชีพนี้ได้แล้วแสดงว่าเราก็มีความสามารถแล้วเนาะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปนั่งลดความสามารถของเราว่าแบบเราเป็นนิวบี้เราต้องคิดถูกอะไรเงี้ยก็คิดเท่าที่เขาคิดกันปกติเลยก็ได้ครับไปลองไปถามราคาว่าแบบเขาคิดกันขนาดไหนก็คิดเท่านั้นนะครับเราไม่ควรไปคิดว่าเราควรจะลดราคาเพื่อให้เท่าความสามารถของเราแต่เราควรจะต้องเพิ่มความสามารถของเราให้เท่ากับราคามาตรฐานมากกว่ารายได้ของอาชีพนี้นะครับก็ต่อครั้งก็จะเป็นแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีหลายเวอร์ชันหน่อยก็จะเป็นหลักหมื่นขึ้นมาต่อเดือนผมเคยทำได้มากสุดก็หลักแสนอย่างถ้าเป็นพี่ๆที่เป็นannouncer หรือ voice over artist คนอื่นเนี่ยเขาอย่างมากก็อาจจะซื้อไมค์ติดมือถือสักอันนึงเผื่อว่าลูกค้าไม่สามารถเข้าสตูดิโอได้แล้วเราต้องอัดเสียงส่งไปหรือว่าอัดเป็นเดโมส่งไปแต่ของผมคือด้วยความที่ผมเป็นซาวด์เอนจิเนียร์มาก่อนเนี่ยก็เลยมีไมค์มีซาวด์การ์ดหรือว่า audio interface สำหรับคนที่อยากจะมาทำอาชีพนี้นะครับต้องจบเอก voice มั้ยต้องเสียงดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทุกคนทำอาชีพนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าโฆษณาทุกตัวอยากจะได้เสียงเท่ๆเสียงหล่อๆหรือเสียงสวยๆอะไรเงี้ยมันก็มีโฆษณาอีกตั้งหลายแนวอยากได้เสียงตลกอยากได้เสียงดุๆมันเป็นไปได้หมดฮะขอแค่แบบเราแบบตั้งใจทำตั้งใจซ้อมตีความบทตีความสคริปต์ได้ก็ทำได้ทุกคนครับ
5: มาดูกันดีกว่าว่าปีนี้จะมีศัพท์อะไรยั่วๆบทเกินต้านทานที่จะทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกด Follow ทุกช่องทางของวีมให้ดนกันด้วยนะครับ
4: ผมได้อะไรจากดุริยางคศิลป์เอามาอะแดปใช้ในอาชีพนี้นะครับผมรู้วิธีการวอร์มเสียงการใช้เสียงยิ่งเป็นนักร้องเนี่ยเวลาร้องเพลงมันต้องมีไดนามิกอะครับมูดโทนอะไรพวกนี้มันสำคัญกับการอ่านโฆษณามากเราจะเข้าใจเราก็จะเก็ทสิ่งที่เอนจิเนียร์พยายามบอกเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วนอกจากนักพากย์เสียงเนี่ยตอนนี้ผมก็เรียกว่าฮ็อบบี้แล้วกันทำ YouTube ผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อุปกรณ์การอัดเสียงสำหรับบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าพอดแคสเตอร์นะครับแบบสอนแบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันน่าจะเอามาสอนคนได้ผมก็เลยอยากจะมาสอนเรื่องนี้นายมีภาพดีแล้วนะนายจัดไฟดีแล้วนะงั้นเราก็อยากจะมาสอนเรื่องเสียงให้นายทำเสียงให้ดีด้วยก็จะดูเป็นโปรเฟสชันนอลมากขึ้น

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปฟิตร่างกายในยามเช้านะครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้สุขภาพดีทุกๆวันด้วยนะคะ
0: กันนะครับในวันจันทร์แบบนี้แน่นอนก็ต้องเจอกับพาร์ทคาร์ดิโอเดย์นะครับแต่ว่าวันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับเนื่องจากเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆท่านอาจจะนอนเต็มที่กินเต็มท้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นการคาร์ดิโอที่รูปแบบหนักสลับเบาอาจจะมีท่าบางท่าที่ต้องกระโดดบ้างหรือว่าใช้พื้นที่ด้านข้างในการสไลด์เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจัดเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่ให้พร้อมแล้วกลับมาพบกันครับ

0: โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายเพื่อเตรียมร่างกายข้อต่อต่างๆให้เตรียมพร้อมกันก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวถ้างั้นมาท่าแรกค่ะด้านบนเนาะแกว่งแขนยืดมาด้านหน้ายืดลำตัวหมุนหัวไหล่มาด้านหน้านะคะโอเควอร์มข้อต่อหัวไหล่กันเล็กน้อยนะปุ๊บหายใจเข้าลึกๆหมุนมาปกติเลยถ้าใครไม่ไหวรู้สึกว่ามีอาการไหล่ติดนะคะเอาเข้าที่ไหวเนาะโอเคไม่ฝืนตัวเองจนเกินไปทีนี้ไปด้านหลังค่ะปุ๊บเดี๋ยวค่ะไปโอเค3 2 1บิดทวิสต์ไปด้านข้างบ้างค่ะโอเคซ้ายขวานะจะรู้สึกได้ว่าหมุนหัวเข่าไปด้วยนะคะเปลี่ยนไปด้วยโอเควอร์มข้อต่อสะโพกนิดนึงค่ะด้านขวาเนาะโอเคหมุนมาด้านหน้าและเปลี่ยนข้างหมุนย่ำย่ำเปลี่ยนโอเคลำตัวตรงไว้นะคะถ้าใครไม่ไหวเนาะรู้สึกว่ายังไม่มีบาลานซ์นะคะสามารถจับเก้าอี้หรือโต๊ะได้นะไปดีค่ะทำต่อเนื่องดีมากโอเคที่นี่จ็อกกิ้งเบาๆค่ะวอร์มข้อต่อข้อเท้าเล็กน้อยนะโอเคยืดลำตัวขึ้นเพิ่มพาร์ทเดทให้กับตัวเองนิดหนึ่งโอเค3 2 1ค่ะโอเค
1: โอเคครับเหนื่อยแล้วครับ มาครับหลังจากที่เราทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับอบอุ่นร่างกายเนาะให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเดี๋ยวนี้นะครับเราจะหนักกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรก ก็คือท่าบัตคิกเราจะวอร์มไปในตัวในช่วงแรกกันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับบัตคิกนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราแค่ย่ำเท้าอยู่ที่อย่างที่บอกครับวันนี้พิเศษนิดนึงครับเป็นคาร์ดิโอรูปแบบหนักสลับเบาเราจะใช้การขย่งเท้าเหมือนเราวิ่งนะครับแต่เรายกส้นเท้าขึ้นมาด้วยแบบนี้เราวอร์มต้นขาด้านหลังของเรากันก่อนเยี่ยมมากครับผมเหมือนเดิมนะครับหัวเข่าทั้งสองข้างขนานกันนะยืดอกหลังตรงสายตามองด้านหน้าอย่างเดียวนะครับผม3 2 1โอเคสะบัดขาเล็กน้อยนะครับเวลาที่เราออกกำลังกายหนักขึ้นเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพักร่างกายนานมากขึ้นให้ร่างกายได้ฟื้นตัวได้นานขึ้นนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะเป็นท่า high knee running high knee ก็คือการยกเข่าสูงแบบนี้แต่เราเพิ่มการวิ่งขึ้นมาแบบนี้ยิ่งเรายกเข่าสูงกว่าเอวหรือสะโพกเนี่ยยิ่งดีพร้อมไหมโค้ชไม
0: ค์พร้อมค่ะ
1: let's go เหมือนเราวิ่งอยู่กับที่นะครับแต่วันนี้วิ่งยกเข่าสูงแกว่งแขนข้างลำตัวของเรานะครับแบบนี้สายตามองด้านหน้าเหมือนเดิมครับผมถ้าใครเจ็บเข่ากลับไปทำเหมือน EP ที่แล้วย่ำเท้าได้ไม่รู้ว่า EP ที่แล้วคืออะไรกลับไปดูย้อนหลังได้ทาง YouTube
0: ใช่ค่ะที่ทั้ง T-Sport 7
1: T-Sport 7นะครับผมยกเข่าให้สูงนะฮะยกยกยกย่ำยกโอเคพักเด็กโอ้สองท่าหัวใจเต้นแรงแล้วห
0: ั
1: วใจเต้นแรงแล้วในท่าต่อไปนะครับเขาเรียกว่าท่าแจ็คเท้าแล้วชิดแบบนี้ย่อแล้วยืนถ้าใครไม่ไหวใช้แบบนี้ผมมีให้2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ต้องการเบิร์นแคลอรี่ให้มากขึ้นใช้แบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยเกินไปใช้แบบนี้พร้อมเน
0: า
1: ะ Let's go out in out in แบบนี้นะครับผมลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าย่อขาเซฟข้อต่อเรานิดนึงนะครับผมเยี่ยมมากครับ30วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกติกากันหน่อยนะครับโค้ชไม
0: ค์ได้เลยค่ะ
1: เราทำทั้งหมด30วินาทีพัก30วินาทีนะครับทำจนครบท่าเลยประมาณ9ท่า
0: ใช่
1: นับเป็น1เซตโอ้ดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแป๊บเดียวฮะโอเคพักเบรกครับเดี๋ยวเซตที่2นะครับรอบนี้เราจะใช้พื้นที่เนาะเราเล็งประมาณ1 2 3ช่วงขาของเราแบบนี้เราจะเป็นท่าสไลด์ด้านข้างแบบนี้ฮะไปมาไปมาเคลียร์พื้นที่เคลียร์ข้าวของให้ดี
0: ใช่ค่ะ
1: หาพื้นที่พร้อมนะครับเราเหมือนเราจะวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ด้านข้างสไลด์ถ้าวิ่งอยู่ที่เนี่ยมันจำเจเนาะมันอาจจะเบื่อนิดนึงไปด้านข้างนะครับเริ่มจากฝั่งนี้นะ Let's go ฮึบสไลด์แบบนี้ฮะเยี่ยมมากฮะสไลด์ซ้ายขวานะครับถ้าใครรู้สึกอยากขยับหลากหลาย อยากเน้นความต่อเนื่องก็ย่ำเท้าแบบนี้ได้
0: ใช่
1: หรือถ้าใครเริ่มหมดแรงเอาแบบนี้มี2ทางเลือกเหมือนเดิมครับจะวิ่งจ็อกกิ้งไปมาสลับซ้ายขวาแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้แบบโคชไมล์ก็ได้นะครับผมขออย่างเดียวเน้นความต่อเนื่องครับผมโอเครีแลกซ์รีแลกซ์ท่าต่อไปเหมือนเดิมโคชไมล์ครับเราจะย้อนกลับไปพาร์ทเมื่อกี้ก็คือการยกขาไฮนีรันแต่รอบนี้เราไปด้านข้าง
0: เพิ่มพื้นที่มากขึ้น
1: เพิ่มพื้นที่นะครับเพิ่มการออกกำลังกายที่หลากหลายรูปแบบนะครับผมเคลียร์พื้นที่ดีเหมือนเดิมนะครับผมหายใจเมื่อกี้แค่วิ่งอยู่กับที่ก็
0: เหนื่อยแล้ว
1: เหนื่อยแล้วรอบนี้ขยับด้านข้างนะครับหายใจลึกไปวิ่งเน้นความต่อเนื่องนะครับสลับขวาสลับซ้ายเล็งประมาณ3ช่วง9ของตัวเรานะครับผมแขนขาตรงข้ามนะครับสำหรับใครที่ไม่มีพื้นที่ไม่ต้องกลัวเลยอยู่หอพักคอนโดหรือสวนสาธารณะพื้นที่เล็กๆทำได้หมดนะครับผมเน้นความต่อเนื่องเข้าไว้ยกขาขึ้นมาให้สูงกว่าเอวแกว่งแขนให้เร็วเยี่ยมมากครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกท่าต่อไปเนี่ยเราเพิ่มความยากขึ้นมาไอสเก็ตเตอร์แล้วกระโดดด้วยขาข้างเดียวแล้วยืนด้วยขาข้างเดียวเวลาก้าวไปนะครับให้เราเกร็งก้นแนวขาด้านข้างย่อนขาเล็กน้อยย่อแบบนี้สลับ1 2 1 2ถ้าใครไม่ไหวก้าวชิดก็ได้โอเคนะฮะเตรียมตัวปึ๊บไอสเก็ตเตอร์ฮะกระโดดให้ไกลที่สุดเท่าที่เราไหวนะครับหรือถ้าใครไม่มีพื้นที่นะครับเอาเบาๆจังหวะเรากระโดดนะเราลงขาข้างเดียวทรงตัวให้ดีฮะเกรงสะโพกเกรงก้นด้านข้าง
0: สร้างความบาลานซ์ไปด้วยนะคะ
1: ใช่ครับทำไงถึงมีบาลานซ์นะแกว่งแขนแบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองเร็วขึ้น1 2 1 2 yeah wow แป๊บเดียวขาอ่อนเลย
0: ล้าวเลยฮะ
1: เดี๋ยวต่อไปนะพาร์ทที่3เราจะลงด้านล่างกันบ้างเราจะเริ่มจากท่าไฮแพลงค์ไฮแพลงค์คืออะไรทำยังไงนะฮะ
0: okay.
1: เราเริ่มจากวางฝ่ามืออยู่ใต้นกแบบนี้นะครับและยกขาหลังเราไม่แอนอย่างนี้นะครับผมเราเล็ดเซตง่ายๆเราเล็งฝ่ามืออยู่ใต้นกตัวเองเขมรท้องม้วนก้นแบบนี้ก่อนหลังอย่าให้แอนม้วนก้นยกทีละข้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอยู่กับที่นะครับผมท่านี้แพลงนี่โหดีมากๆนะครับโค้ชไมล์
0: ใช่ค่ะ
1: หลายๆสำนักนี่เขาแนะนำกันเป็นท่าที่บิกินเนอร์เนี่ยเหมาะในการฝึกอย่างยิ่งนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าแพลงเนี่ยมันได้หลายกล้ามเนื้อนะเราจะไม่ได้เล่นแค่หน้าท้องครับคุณไมล์
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ทั้งหมดเลยสะโพกต้นขาหัวไหล่แกนกลางลำตัวคอมมาโซนะครับผม
0: ทุกอย่าง
1: ค้างไว้นะฮะเหยียดขาตรงนะฮะหลังแมน3 2 1โอเคเมื่อกี้เป็นการวอร์มแกนกลาง
0: อ
1: ันนี้ว่าเล่นแล้ว วอร์มนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการยกขาขึ้นมาด้วยเราเริ่มจากท่าเมื่อกี้เลยฮะแพลงแต่เรายกขาขึ้นแบบนี้ยกขา3 2 1สลับซ้ายขวานะฮะฮึบฮึบเช็คง่ายๆยังไงถึงจะถูกให้เรารู้สึกว่าเราต้องไม่เจ็บหลังถ้าเราเจ็บหลังนี่เริ่มไม่ใช่แล้วเราจะไม่บาดเจ็บในการออกกำลังกายนะครับเราต้องรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อตึงตรงไหนบ้างทีนี้หัวไหล่เราจะต้องเริ่มตึงหน้าท้องเราจะต้องเกร็งตลอดจังหวะยกขาก้นเราจะต้องเมื่
0: อ
1: ยเราจะต้องไม่ปวดหลังลองเช็คฮะเช็คลิสต์3 2 1โอเคเดี๋ยวกับอีก1เวอร์ชั่นของท่าแพลงนะครับทีนี้เขาเรียกว่าแพลงแจ็คแจ็คก็คือการอ้าขาหุบขาเอาอินเอาอินลักษณะนี้เราจะต้องทำการเกรงกล้ามเนื้อหัวไหล่เกรงหน้าท้องให้ดีนะครับผม
0: ใช่
1: เตรียมตัวให้พร้อมนะเซตอัพจากแพลงค์เหมือนเดิม Let's go out in out in
0: สำหรับคนที่ไม่ไหวโค้ชอัพ
1: ครับผม
0: มีออปชันให้ไหมเอ่ย
1: ถ้าใครไม่ไหวเราใช้แบบนี้เรายังไม่ต้องกระโดดสร้างความมั่นคงของแกนกลางเราก่อนถ้าใครได้แล้วก็ out in out in แต่อย่างที่บอกครับวันนี้วันจันทร์heavy day
0: ใช
1: ่เน้นเบิร์นให้เยอะไว้ฮะมันจะทำให้ทั้งสัปดาห์เราเนี่ยมีพลังมี energy ในการทำงาน
0: มากขึ้น
1: yeah 3 2 1โอเคเดี๋ยวเราพักเซตกันสัก1นาทีโดยประมาณครับผม

0: กลับมาเล่นกันต่อเซตที่2นะครับเพื่อความต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเตรียมตัวท่าแรกนะครับบัตรคิก3 2 1ไป1 2 1 2เหมือนเดิมครับในท่าบัตรคิกเนาะเราจะลงด้วยปลายเท้านะครับเราจะไม่ลงเต็มส้นเท้าถ้าลงเต็มส้นเท้าแบบนี้กระแทกข้อต่ออันตรายนะฮะเราลงน้ำหนักให้เบานะครับเวลายกส้นเท้าขึ้นมาให้เรารู้สึกที่ต้นขาด้านหลังของเรานะครับตรงนี้ในการงอการในแฮมสตริงนะฮะทึบทึบยกส้นเท้าให้สูงนะครับยืดอกหลังตรงตามมองด้านหน้าเนาะเยี่ยมมาก3 2 1โอเคเซต2รู้สึกว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มขึ้นสูงขึ้นเนาะเดี๋ยวรอบนี้เรามาด้านหน้าไฮนี
1: ่โอเค
0: ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหว
1: ต่ำๆได้
0: ต่ำๆได้ครับโลนี
1: ใช่แล้ว
0: โลนีคือเข่าต่ำไฮนี่คือเข่าสูงพร้อมแล้วเริ่มลักษณะจะเหมือนเราวิ่งสปรินต์นะฮะเราหาเป้าหมายไว้เหล็กด้านหน้าไว้แล้ววิ่งไปให้ถึงลองดูฮะแกว่งแขนหายใจเข้าออกลึกๆนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเป็นการผ่อนคลายแรงดันในร่างกายเนาะถ้าเรากั้นหายใจนานเกินไปเนี่ยแรงดันอาจจะขึ้นด้านบนศีรษะเราได้อาจจะเวียนหัวถ้ารู้สึกไม่ไหวทำเบาลงได้ครับ3 2 1ว้าวหายใจเข้าลึกครับสัก 3-4 ลมหายใจถ้าคนที่ฟิตเนี่ยก็จะเริ่มหายเหนื่อยแล้วต่อไปนะครับเป็นท่าแจ็คแจ็คเอาท์อินถ้าใครไม่ไหวแบบนี้ได้หรือทำแบบนี้ได้อย่างที่แบบสโลแกนของเราโค้ชไมค์ในพาร์คคาร์ดิโอเนี่ยไม่ทันไม่ไหวไม่เป็นไรขออย่างเดียวขอความต่อเนื่องขออย่าหยุด Let's go เอาท์อินเอาท์อินจังหวะที่เราแจ็คหรือว่าการกระโดดออกนะครับเราย่อขาเซฟข้อต่อตัวเองนิดนึงนะฮะและจังหวะที่เท้าชิดเนี่ยสปริงขึ้นให้สูงฮึบแบบนี้ย่อยืดย่อยืดถ้าใครมีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่าหรือข้อต่อนะครับเราไม่ต้องกระโดดใช้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เท่าที่เราไหวนะฮะ4 3 2 1โอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเหมือนเดิมเคลียร์พื้นที่ด้านข้างวิ่งlateral shuffle ซอยเท้าวิ่งด้านข้างนะครับถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชเริ่มเหนื่อยเริ่มไม่ไหวเอาเบาๆเอาเบานะฮะมาไว้ไปต่อไม่ไหวก็ต้องไปฮะล้อเล่นนะฮะสวัสดีแขนให้พร้อมหายใจให้ลึกนะครับเล็งพื้นที่ด้านข้างให้ดีเดี๋ยวเราจะวิ่งเตรียมตัว3 2 1ไปเล็งประมาณ3ช่วงขาของเรานะครับแบบนี้จ็อกกิ้งด้านข้างนะฮะเข่าต่ำก่อนเนาะเลเวลที่1นะครับฝึกซ้ายฝึกขวากันบ้างฮึบฮึบฮึบฮึบ
1: เยี่ยมฮะ
0: 10วินาทีสุดท้ายครับผมอึดใจเดียวแกว่งแขนข้างตัวนะครับพยายามยืดตัวขึ้นนะครับถ้าเราห่อไหล่เนี่ยเราจะสูดหายใจเข้าไม่ดีออกซิเจนจะเข้าไม่เต็มปอดถ้าเรายืดอกกระบังลมเราเปิดแบบนี้เตรียมตัวด้านข้างนะครับไฮนี่รันยกเข่าขึ้นมาให้สูงสูงกว่าสะโพกสูงกว่าเอวยิ่งดีครับผมเยี่ยมมากวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: ไปไปไปไปไป
0: โก้โก้ถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การเดินด้านข้างได้หรือวิ่งแบบเข่าต่ำได้เลยเฮ้ยเฮ้ย10วินาทีเน
1: า
0: ะ
1: ว้าว
0: ลุยลุย3 2 1โอเคพักเบรกครับยืดหน่อยสะบัดขาหน่อยบิดตัวซ้ายขวาเนาะแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวในท่าต่อไปนะครับไอสเก็ตกระโดดและกระโดดถ้าเมื่อกี้ใครยังทำไม่ได้ทำไม่ทันนะครับลองทำแบบนี้9แล้วบิด9แล้วบิดหรือ9แท็บ9แท็บได้ถ้าใครไหวกระโดดไปฮึบฮึบ beginner level นะครับ9แท็บ9แท็บย่อขาเล็กน้อยถ้าใครไหวกระโดดและทำให้เร็วขึ้นฮะบนล่างทำงานร่วมกันแกว่งแขนหาบาลานซ์กระโดดให้ไกลขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้น1 2 1 2ย่อขาจิกปลายเท้าเก่งก้นด้านข้างและถีบลำตัวเราไปด้านข้างซ้ายขวาสลับกัน3 2

0: รอบที่3นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าเบสิกทั่วไปนะครับคือไฮแพลงค์วางฝ่ามือใต้หนกถ้าพร้อมแล้ว Let's go 30วินาทีนะครับผมออกแรงดันพื้นลำตัวเราต้องมั่นคงขาเราเหยียดให้ตรึงนะฮะแล้วเข้ามาเกรงก้นเกรงต้นขาขมับหน้าท้องนะครับถ้าใครรู้สึกไม่ไหวเราวางเข่าแบบนี้พักระหว่างทางได้พอรู้สึกดีขึ้นยกขึ้นมา
1: ว้าว
0: โอเคพักเบรกนิดนึงครับพักเบรกนิดนึงเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราจะยกขาขึ้นมาโค้ชไมค์พร้อมไหมครับเวลายกขาเราควรทำยังไงนะไหนขอลองโชว์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านจังหวะวางขานะครับก้นเราจะไม่แอ่นหลังเราจะไม่แอ่นก้นไม่โด่งเกินไปนะครับลักษณะเหมือนไม้กระดานแพลงกิ้งนั่นเองนะฮะ3 2 1พร้อมกันครับยกแล้ววางเท้าให้เบาที่สุดหลายคนทำแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าไม่ถูกต้องนะครับอาจจะปวดหลังด้านล่างได้ยกแค่นี้พอครับให้รู้สึกว่าเมื่อยที่กล้ามเนื้ออย่าให้เมื่อยกระดูกนะฮะแบบนี้เกรงหน้าท้องเอ็นตัวด้านหน้าเล็กน้อยเราไม่เหวี่ยงนะครับเราไม่เหวี่ยงขาขึ้นลงเนาะเราเกรงกล้ามเนื้อแล้ววางเบาๆ3 2 1โอเคครับผมมาหลายคนรู้สึกเมื่อยหัวไหล่ล้างแขนถูกไหมฮะถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าแขนเราเป็นตัวค้ำนะครับ
1: ใช
0: ่หลายคนถ้ายังเอ๊ะขมับหน้าท้องคืออะไรฮะนึกภาพมีคนจะมาโชกท้องเราเราต้องเก่งสู้ฮึบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอบต่อไปแพรงแจ็คนะครับผมอ้าขาหุบขาเองพร้อมแล้วเริ่ม Let's go Jack out in out in ในท่าแพรงแจ็คนะครับหลายคนยังลงแบบนี้ไม่ดีนะครับลงแล้วต้องกลับมาท่าแพรงให้ได้เหมือนเดิมแบบนี้อ้าหุบอ้าหุบฝ่ามืออยู่ใต้อกเหมือนเดิมนะครับผมเกรงหน้าท้องรอบนี้เวลาที่เราแจ็คนะฮะเราจะใช้พลังงานมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคเซตที่2เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันนิดนึงฮะเซตสุดท้ายนะครับผมมาอีกอึดใจเดียวจะได้จบภารกิจประจำวันนี้กันแล้วนะผมเริ่มจากท่าแรกเหมือนเดิมครับบัตคิกเตะก้น Let's go 30วินาทีมาเซตสุดท้ายนะครับทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วขอทำให้เต็มที่นะครับใครยังรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เต็มที่ทำให้ไวขึ้นทำให้หนักขึ้นนะครับผมพร้อมกันนะอีกครึ่งทางครับผมยืดอกหลังตรงไว้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมนะครับผม1 2 1โอเคในเซตสุดท้ายเนี่ยผมจะคิวท่าน้อยแล้วทุกคนรู้ท่ากันหมดแล้วนะครับผมเน้นทำร่วมกันนะฮะมาเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะ3 2 1ให้นี่รันมาฮะถ้าใครยังไม่วิ่งขอวิ่งหรือใครที่รับชมย้อนหลังนะครับนั่งดูอยู่ไปหยิบชุดออกกำลังกายมาเดี๋ยวนี้นะฮะมาฮะแกว่งแขนข้างตัวยกเข่าขึ้นมาโค้งสุดท้ายครับ3 2 1โอเคหายใจกันนิดนึงนะครับหายใจกันนิดนึงนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมในท่าที่3นะครับแจ็คเท้าเอาอิน Let's go เอาอินเอาอินวันนี้นะฮะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเขาเรียกการคาร์ดิโอนั่นเองนะฮะเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจและปอดให้แข็งแรงเนาะการคาร์ดิโอนะครับจริงๆแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ขอแค่ต่อเนื่องและเราต้องชอบด้วยเนาะถ้าเราไม่ชอบเนี่ยจะทำได้แป๊บเดียวฮะและทำได้ไม่นานโค้งสุดท้ายครับผม
1: ว้าว
0: 5 4 3 2 1โอเคเตรียมเคลียร์พื้นที่ด้านข้างให้ดีนะครับเลือกความแข็งแรงเลเวลการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับผมเราแข็งแรงเราต้องเล่นหนักๆเราบิกินเนอร์เราเอาเบาๆนะฮะให้เหมาะสมกับร่างกายตัวเองนะฮะ Let's go วิ่ง3ช่วงเท้าของตัวเองเหมือนเดิมนะฮะซ้ายขวาถ้าใครวิ่งแบบนี้แล้วเจ็บเข่าด้านข้างลองเช็คดูให้ดีว่าก้นเราตึงเกินไปไหมฮะ

0: หรือว่ากล้ามเนื้อจุดไหนตึงเกินไปหรือเปล่านะหรือข้อเท้าเราความยืดหยุ่นต่ำไหมลองเช็คดูให้ดีนะครับผม5 4 3 2 1มาเดี๋ยวต่อไปเราจะเพิ่มความเหนื่อยเหมือนเดิมครับ High knee run shuffle วิ่งไปด้านข้างยกเข่าให้สูงนะครับ High knee ยกเข่าด้านข้าง Let's go ปึ๊บเยี่ยมมากครับหลายท่านเข่าเริ่มต่ำ
1: ความล้าเริ่มมังเกิด
0: ความล้าเริ่มมังเกิดฮะ
1: ใช่
0: เอาใจมาก่อนนี่เป็นไง
1: เอาใจสู้
0: เอาใจส
1: ู้ตื่นนิดนึงค่ะ
0: ยกเข่าขึ้นมาให้สูงครับแกว่งแขนข้างตัวถ้าใครรู้สึกเหนื่อยทำให้เบาลงได้นะครับถ้าใครยังมีแรงพร้อมกันฮะ
1: ไปต่อค่ะ
0: ไปต่อครับ3 2 1โอเคต่อไปไอซ์สเก็ตเตอร์นะกระโดดกระโดดถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้แบบนี้ก้าวแล้วย่อเหมือนเล่นสควอตลังถ้าใครไหวพร้อมกัน3 2 1จัมป์ลงน้ำหนักด้วยสะโพกด้านข้างซ้ายขวาหรือขวาซ้ายก็ได้กางแขนหาบาลานซ์ให้ตัวเองแล้วย่อให้ต่ำฮึบฮึบฮึบงอเข่าเล็กน้อยนะฮะแบบนี้ฮึบเก่งก้นไว้ต้นขาทำงานเยี่ยมอ่ะ10วินาทีสุดท้ายฮะ1 2 1 2 3 2 1โอเคมาทีนี้ด้านล่างฮะปิดท้ายคอมาโซ่กันสักนิดนึงวางฝ่ามือตั้งหน้าอกแบบนี้สายตามองพื้นเอจะเล่นดีไหมว่า ต้องสู้นะครับไปครั้งเกร็งหน้าท้องเอ็นตัวด้านหน้าให้ฝ่ามือเราอยู่ใต้หนกนะครับผมตามองพื้นไว้นะครับฟังเสียงพวกเรา2คนถ้าเงยหน้าขึ้นมาดูเนี่ยอาจจะเมื่อยคอได้เก็บค้างใกล้คอครับหลังไม่แอ่นเหมือนเดิมฮะเป็นลักษณะเหมือนไม้กระดาน
1: ใช่
0: มาวันนี้มีโค้ชส่วนตัวทางหน้าจอกันเลยนะครับผม
1: ว้าสังเกตได้ว่าเสียงลมหายใจของเรา2คนแรงมากเลยนะคะคุณเจ
0: ้าใช่ครับโอเคพักเบรกนิดนึงครับสะบัดแขนนิดนึงครับพักเบรกสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการยกขาเก่งกล้ามเนื้อก้นเหมือนเดิมนะครับเซตอัพให้ดีฮะวางฝ่ามืออยู่ใต้หนกตัวเองยกขาขึ้นมาสลับซ้ายขวา1 2 let's go ฮึบฮึบยกขึ้นให้สูงเท่าที่เราไหวโดยที่หลังเราไม่แอ่นนะฮะแล้ววางขาลงเบาๆถ้าเราลงแบบนี้ขาตกเนี่ยแปลว่าการเนื้อเราทำงานไม่เต็มที่นะฮะเราต้องมีจังหวะต้านลงด้วยเก่งลงช้าๆยกขึ้นให้สูงพอประมาณนะฮะลำตัวตรงเป็นไม้กระดาน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าลืมการเกร็งหน้าท้องตลอดเวลานะฮะ3 2ฮึบ1โอเคฮะเดี๋ยวสุดท้ายของวันแพรงแจ็คก็เป็นอันสิ้นเส้นแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านะฮะถ้าใครมีนาฬิกาจับการเผาผลาญเนี่ยลองส่งเข้ามาดูกันหน่อยนะฮะว่าได้กี่แคลอรี่หัวใจเต้นไปสูงเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละคนความแข็งแรงไม่เท่ากันเนาะมา3 2 1 prank jack out in out in out in ลำตัวตรงเหมือนเดิมครับเกร็งหน้าท้องมากขึ้นหน่อยจังหวะที่เรากระโดดขาออกฮึบฮึบเยี่ยมมากครับผ่านมาครึ่งทางเนาะมานับถอยหลังพร้อมกันเนาะ5 4 3 3ครึ่ง2หน่อยอีกนิดโอเค finish with พักเบรกกันสักแป๊บครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการคูลดาวน์ร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อกัน
1: ทีนี้เราคาร์ดิโอกันไปแล้วเรามายืดกล้ามเนื้อกันบ้างดีกว่าค่ะ
0: โอ
1: เคเราเริ่มแรกจากท่าแรกนะคะเราขานะคะกว้างขาให้มากกว่าหัวไหล่นิดนึงเนาะและทีนี้โน้มตัวไปทางด้านข้างเท้าเอวไว้ยืดโอเคหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออกนะคะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะโอเคให้รู้สึกตึงกล้ามเนื้อด้านข้างรู้สึกตึงนะคะเอวเนาะตั้งแต่เอวไปโอเคทีนี้เปลี่ยนค่ะปุ๊บยืดหัวไหล่กันบ้างมาถ้าสุดท้ายเราใช้เป็นไฮแพงนะคะโคจ้า
0: ใช่ครับผม
1: น้ำหนักลงที่หัวไหล่เยอะเลยที่นี่ยืดดึงเข้าหาลำตัวเยอะๆค

0: หายใจเข้าออกปกติทีนี้เปลี่ยนข้างบ้างโอเคค่ะไปยืดหน้าขากันเล็กน้อยเนาะยกขาขึ้นมาปุ๊บแล้วดันสะโพกมาด้านหน้าใครไม่ไหวนะคะสร้างบาลานซ์ลำตัวได้การแขนออก
1: ล้มมาคนใหม่แสดงว่าไม่มีบาลานซ
0: ์ใช่แล้วการแขนออกได้ค่ะคุณจับทีนี้ลองเปลี่ยนข้างค่ะปุ๊บอีกข้างนึงโอเคเรียบร้อยค่ะ
1: โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้กับพาร์ทคาร์ดิโอแบบหนักสลับเบานะครับติดตามพวกเราได้ช่วงเช้าเวลาเดิมทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: พบกันอีกครั้งครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายให้พร้อมตลอดทั้งวันนะครับและในวันนี้เราเดินทางมาถึงครั้งที่2ของสัปดาห์ในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโค้ชมาย
1: อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเสื่อโยคะนะคะสำหรับทางบ้านที่ยังไม่มีเสื่อโยคะเนาะใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราพักกันสักครู่ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย

จากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในพาร์ทของเวิร์กเอาท์กันก่อนนะครับแต่ก่อนเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการทำการวอร์มอัพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทำให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็นวอล์กเอาท์นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายและสั่นเลยนะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสัก30วินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อ

0: แกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีกหนึ่งครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้ปึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่สองนะครับเราใช้เป็นท่าสควอตนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดเขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีกหนึ่งครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะฮะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงนะฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เซตแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ
0: เซตแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมาพร้อมมั้ยครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไปeasy jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่งแขนและย่ำเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจถ้าทั้งมารู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการโฟกัสสิ่งนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับโกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องเลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ 3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับไปครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์และกลางสัปดาห์และเยอะมากครับเราอยู่ท่าที่3แล้วครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแค่เนื้อศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2โค้ชไม
1: ้เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะ
0: เหงื่อเริ่มมาอันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่า Low Knee ก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้ฮึบพักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้วค่ะ
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้อีซี่ออปชันครับมาเลือกออปชันของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 3 2 1โอเคเซตที่1 3 5ผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่2กันครับ

โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับโอ้30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เราบัลส์หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาเวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2

0: ิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่าไว้แล้วนะสกิป A แบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว Let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดบ็อกซิ่งบาวส์นะฮะรอบนี้รีแลกซ์อัปเปอร์บอดี้ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีก1ท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ปึ๊บแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามฮึบ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะขึ้นทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อคดมาเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอเริ่มเกิด2เหนื่อยไม่ไหวแล้วขอ3
0: 3 2 1รีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสคิป A นะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวคดมา
1: Ready ค่ะ
0: ทางบ้าน Let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับไปยืดตัวไว้ครับฮุช1และ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงฮึช่ารีแลกซ์รีแลกซ์อีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซ์นะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชไมล์ประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับอากาศเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสะบัดแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 Let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกนีบเข่าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่มาพร้อมกันฮะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะปึ๊บปึ๊บ1 2 1 2เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีก1ท่าอีก1ท่านะครับสคิปยกเข่ายกเข่านะฮะขอดึงเข่าสูงนะ3 2 1 Let's go เด้งและเด้งจังหวะเท้านะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยม ราสุดท้ายครับ

0: สุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชไม้ไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้นะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหาจอกปาดลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะครับเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดบอมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาและยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกร็งหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่2นะครับท่าที่2นะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอเลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างเอ๊ะหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชึบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิงเวียนหน้ามืดได้นีบเข่าไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3 2 1รีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับ

0: เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะฮึบ2พาร์ทเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อยฮึบขึ้นมาหายใจออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1 relax relax ท่าที่2นะครับใช้ขาใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาปึ๊บขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา Active ยามเช้า Active Morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงปึ๊บเตะให้จอกปึ๊บเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะปึ๊บอีกครึ่งทางโอเคฮะรีแล็กซ์รีแล็กซ์โอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ๆแล้ววางปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาหายใจออกฮึบโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ฮึบ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอ่ะหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้โหนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืดด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับปึ๊บสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชมายวันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T-Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บ
1: โค้ชมายค่ะ
0: ขอตัวลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

ก็ห้ามใจก็คือสิ่งแรกเลยเราจะเอามาทำอะไรมองเห็นประโยชน์สิ่งที่สองนะมันรกบ้านสิ่งที่สามเงินทองเนี่ยมันหายากถ้าเราพิจารณาให้รอบทิศนะถ้าคิดอยากได้อย่างเดียวมันก็จะเอามาแต่ถ้าคิดให้รอบทิศเราก็จะยั่งใจคิดได้นะก็คือพิจารณาอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วซื้อมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เงินทองกับของเนี่ยของมันหาง่ายเงินทองมันหายากกว่าเพราะนั้นต้องเก็บของที่หายากกว่าเอาไว้เจริญพร

รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
6: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพ

0: ภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: No.
4: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
5: right,
4: be eating.
5: Right.
4: You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
8: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส
8: บ๊ายบาย
9: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
10: นักกายภาพบำบัดนี่คืออะไรล่ะ
11: ค่ะนักกายภาพบำบัดนะคะก็คือผู้ที่รักษาคนไข้โดยที่ไม่ใช้ยานะคะโดยการตรวจร่างกายประเมินร่างกายแล้วก็รักษาฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติค่ะการใช้ยานะคะก็จะเป็นส่วนของคุณหมอหรือว่าเป็นเภสัชนะคะที่จะเป็นคนที่ออกยาให้คนไข้แต่ของเราเนี่ยจะข้ามสเตจการใช้ยามาแล้วแต่ว่าร่างกายยังไม่สามารถกลับมาใช้ฟังก์ชันได้ปกติอย่างตัวของพึ่งนะคะจะเป็นนักกายภาพบำบัดที่ตรวจประเมินด้านกระดูกกล้ามเนื้อพอเราตรวจประเมินเสร็จปุ๊บเราก็จะดูว่าถ้าเขามีการอักเสบเราก็จะใช้เครื่องมือก็คืออย่างเช่นการใช้อันตราซาวด์เพื่อการรักษาหรือคลื่นไฟฟ้าตัวอื่นๆเพื่อการลดอักเสบพอเขาลดอักเสบได้ดีขึ้นกลับมาปกติเนี่ยเราก็จะเริ่มให้เขาออกกำลังกายหรือว่าตรวจประเมินเพื่อให้เขากลับไปใช้มุมของร่างกายได้ปกติ
10: อ๋อเข้าใจครับสมมติว่ามีคนไข้หนึ่งคนเข้ามาอย่างเช่นผมเป็นคนไข้เข้ามาที่คลินิกเนี่ยฮะขั้นตอนที่1ต้องทำอะไรครับ
11: อย่างแรกก็คือซักประวัติตรวจร่างกายค่ะซักประวัติว่าบาดเจ็บมาแล้วกี่วันการรักษาที่ผ่านมารักษา

อะไรไปบ้างแล้วทำไมถึงยังไม่ดีขึ้นอาการปัจจุบันคืออะไรจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์กันค่ะว่าการบาดเจ็บเนี้ยอาจจะอยู่ในสเตจว่าเอ้ยคุณต้องไปกินยาก่อนหรือต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่ามีกระดูกหักหรือร้าวไหมถ้าไม่มีตรวจประเมินแล้วว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเราก็มารักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพต่างๆ อย่างเช่นการเครื่องมือลดอักเสบ อย่างพวกอัลตราซาวด์หรือกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวแล้วพอคลายตัวแล้วเราจะทำยังไงให้เขาแข็งแรงขึ้นและไม่กลับไปเป็นอีกก็จะให้ท่าออกกำลังกายซึ่งกลับไปทำเองได้ที่บ้านเพื่อบริหารให้ไม่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวแล้วก็กลับมาใช้ฟังก์ชันได้เต็มที่ค่ะจากที่ตรวจประเมินนะคะแล้วก็ฟังจากการซักประวัติกล้ามเนื้อช่วงคอบ่าแล้วก็ระหว่างสะบักเนี่ยมีการตึงเกร็งอักเสบอยู่อันนี้เราก็จะลองลดอาการตึงช่วงนี้คลายกล้ามเนื้อดูก่อนนะคะ

0: ิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือเหมือนผมสามารถขยับร่างกายแล้วไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยไม่รู้สึกเจ็บสิ่งที่เจ็บตะกี้เลย
1: นักกายภาพบำบัดเนี่ยมีกี่ประเภทครับมีหลายแขนงไหมครับ
2: ปัจจุบันมีเยอะมากซึ่งแบบตั้งแต่กระดูกกล้ามเนื้อก็คือเหมือนพึ่งแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นเวลาเด็กอะค่ะเคาะปอดดูดเสมหะเด็กหรือว่าผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนานๆก็จะเป็นนักกายภาพบำบัดด้านระบบทางเดินหายใจแล้วก็มีเรื่องระบบประสาทนะคะก็คืออย่างผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบประสาทเนาะเราก็จะดูว่าสมองส่วนไหนมีอาการบาดเจ็บพอคุณหมอรักษาให้สมองกลับมาเริ่มใช้งานเราก็จะเริ่มฝึกร่างกายให้ใช้งานร่วมกับสมองที่ค่อยๆกลับมาค่ะ
1: ก็เหมือนเป็นพาร์ทของการฟื้นฟูร่างกายใช่ไหมฮะคือผ่านคุณหมอผ่าต้องผ่าตัดมาแล้วโอเคมันยังไม่สามารถฟื้นฟูอย่างเต็มที่ก็ต้องมากายภาพบำบัดต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมมองว่าคนส่วนใหญ่จะมองว่าการไปหากายภาพบำบัดเป็นเรื่องใหญ่
2: ถ้าเป็นสมัยก่อนละกันจะค่อนข้างดูว่าโอ๊ยเหมือนจะต้องแบบเจ็บมากกระดูกหัก
1: พิการหรือเปล่า
2: ใช่หรือว่าเริ่มแบบเดินไม่ได้ไปทำกายภาพจริงๆไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหน้าที่ของนักกายภาพเนี่ยตั้งแต่เรื่องตรวจประเมินเลยก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวนี้เขาชอบไปวิ่งกันเนาะไปวิ่งมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนช่วยตรวจว่าสมมตินั่งนานนะคะช่วงหลังล่างหรือสะโพกของคุณเนี่ยมีอาการตึงทุกครั้งที่คุณไปวิ่งคุณอาจจะต้องยืดหรือวอร์มช่วงนี
1: ้
2: เพื่อให้ขาของคุณก้าวยาวขึ้นแล้ววิ่งได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือตรวจประเมินเพื่อส่งเสริมให้เขาทำได้ดีขึ้นก็อย่างนักกีฬาอาชีพถ้าเขาต้องมีการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องร่างกายเขาอาจจะยังแบบไม่ได้มีเวลามานอนพักยาวๆเพื่อให้กลับไปใช้งานได้เต็มที่เราก็จะช่วยในเรื่องของการ recovery กล้ามเนื้ออย่างการนวดไล่กล้ามเนื้อเหมือนสปอร์ตมาสาจหรือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะจุดลดการอักเสบแล้วกลับไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมารอให้หายเอง
1: ที่เมื่อกี้เมนชั่นมาว่าเรื่องนวดใช่ไหมฮะและกายภาพบำบัดหมอนวดเนี่ยต่างกันไหม
2: เป็นคำถามยอดฮิตละกันเพราะว่าถ้าเทียบกับหมอนวดมันก็จะดูว่าดีเทลของการรักษาอย่างเช่นถ้าเราไปหาหมอนวดบอกตึงหลังหมอนวดก็จะกดให้มันนุ่มลงหรือมีการนวดเฉพาะของเขาแต่ของเราเนี่ยจะดูไปถึงว่าคุณเป็นจากกล้ามเนื้อมัดไหนแล้วลงดีเทลรักษาไปตรงนั้นหรือว่ามีการต้องไปเอ็กซเรย์ต่อไหมถ้าเขาเป็นหนักอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ต้องเอ็กซเรย์เลยฮะ
2: อย่างปวดหลังอาจจะเกิดจากกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือว่ามีการกดทับเส้นประสาทอื่นๆได้ถ้าเราไปนวดอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ตรงจุดนะคะอาจจะแบบเรื้อรังยาวนาน
1: ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
2: ค่ะ
1: นักกายภาพบำบัดนะครับมีหลายประเภทใช่ไหมครับการเรียนการสอนของหลายๆประเภทเนี่ยเรียนเหมือนกันไหมครับ
2: ตอนปีหนึ่งเนี่ยก็คือเราเหมือนวิทยาศาสตร์บัณฑิตทั่วไปก็คือต้องมีเรียนร่วมกันกับคณะอื่นๆค่ะจากนั้นพอปี2เนี่ยจะเรียนในคณะมากขึ้นอย่างเช่นanatomy ก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2
1: โอ้เริ่มปี2เลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เริ่มมากเลย
2: อาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ปี2
1: ครับผม
2: เริ่มตั้งแต่ชั้นตื้นไปจนถึงชั้นลึกแล้วก็แยกอวัยวะเข้าถึงกระดูกเลยพอปี3ปี4จะเริ่มฝึกงานตามคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลค่ะ
1: ฝึกงานนี้ประมาณนานไหมฮะ
2: ฝึกงานนี่เหมือนจะแบ่งเป็นทุกเทอมอะค่ะ1เทอม1ที่1ระบบ
1: เห็นบอกว่าพอจบ4ปีแล้วเนี่ยต้องสอบใบประกอบอาชีพด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นใบประกอบโรคศิลปะของสภากายภาพบำบัดสอบก็คือเป็นสอบรวมทั้งหมดทุกระบบทั้งเด็กระบบประสาทกระดูกกล้ามเนื้อ
1: ต้องรู้ทุกอย่างเลยสิ
2: ต้องรู้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าย
1: ากเหมือนกัน
2: ใช่ก็คือเหมือนรวบปี1ถึงปี4มาสอบ
1: ว้าวนักกายภาพบำบัดนะครับต้องใช้ทักษะอื่นๆหรือซอฟต์สกิลอะไรบ้างเลยครับ
2: ถ้าปัจจุบันนะคะก็อยากให้น้องฝึกเรื่องภาษาจะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่ว่าสมมุติถ้าเราไปเรียนเพิ่มเติมอื่นๆมันก็จะมีคอร์สอบรมจากต่างประเทศที่เราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันกับเทคนิคการรักษาอื่นๆเครื่องมืออื่นๆส่วนไหนก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: อ๋อเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วศึกษาในเชิงของภาษาอังกฤษได้แล้วสามารถไปทำงานต่างประเทศได้
2: ใช่ค่ะ อยากให้มีไว้อาจจะไม่ต้องเก่งมากแต่ว่าฟังพูดอ่านเขียนเข้าใจเบื้องต้นค่ะ
1: นอกจากภาษาแล้วยังมีทักษะอื่นบ้างไหมครับ
2: จิตวิทยาละกันเราต้องเหมือนคอยซักประวัติซักถามเขาว่าเขาเจ็บจากอะไรบางทีเราต้องชวนคุยเพื่อให้เขาค่อยๆพูดออกมาเพราะบางทีเขายังไม่รู้เลยว่าเจ็บจากการทำอะไรชีวิตประจำวันอันไหนที่ทำให้เขาบาดเจ็บ
1: ตอนนี้นักกายภาพบำบัดเนี่ยมีความต้องการในตลาดเยอะไหมครับ
2: ก็มีความต้องการเยอะเพราะว่าทำงานได้หลายด้านค่ะอย่างที่บอกว่ามีหลายแขนงแล้วทั้งแล้วในแขนงพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วใช่ไหมคะด้วยความสามารถที่เราสามารถใช้เครื่องมือเป็นคลื่นแสงคลื่นเสียงได้อีกทำให้นักกายภาพบำบัดอยู่ในคลินิกเสริมความงามได้ด้วย
1: ได้ด้วย
2: ใช่ก
1: ็สมมุติว่าอยู่ในคลินิกเสริมความงามที่ทำอะไรบ้าง
2: คลินิกเสริมความงามก็อย่างเลเซอร์หน้า
1: ทำได้ด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ที่อย่างเลเซอร์อันตราซาวด์หรือคลื่นการใช้คลื่นทั้งหมดเนี่ย
1: พวกแบบโทรมงเทอร์มาเราโทรลงไฮราดใช้ได้หมด
2: นักกายภาพจะมีสิทธิ์ในการใช้
1: นอกจากคลินิกเสริมความงามแล้วเนี่ยครับสามารถไปทำอะไรอีกได้บ้างครับ
2: อย่างของพึ่งนะคะก็เป็นครูสอนพิลาทิสด้วยก็คือเรารักษาเขาเสร็จแล้วเขาหายเจ็
1: บ
2: แต่เราอยากให้เขาเริ่มออกกำลังกายเบื้องต้นถ้าเป็นผู้ชายอาจจะชอบไปเล่นเวทหรือไปเริ่มวิ่งผู้หญิงอาจจะแบบถ้าเขาไม่กล้าออกเลยเขากลัวจะเจ็บเนี่ยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาจะไปเข้ายิมด้วยจะรู้ไหมว่าเขาเจ็บเราก็จะพาเขาค่อยๆออกกำลังไปพร้อมเราค่ะ
1: อ๋อก็คือสามารถพาออกกำลังกายได้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าวก็หลายแขนงมากเลยนะครับหมายความว่าก็สามารถอยู่ในฟิตเนสได้อีก
2: ใช่ค่ะเบื้องต้นคือเรารู้ว่าร่างกายเป็นยังไงก่อนแล้วเราก็จะสอนให้คนใช้ร่างกายได้อย่างถูกต้องพอเรามีประสบการณ์นะคะบวกกับถ้าคุณมีใบประกอบโรคศีลเนี่ยอย่างตัวพึ่งเองจะเป็นนักกายภาพบำบัดอิสระค่ะก็คือไม่ได้ขึ้นตรงกับโรงพยาบาลหรือว่าไม่ได้เปิดคลินิกนะคะคราวนี้คนไข้เนี่ยอาจจะมีจ้างเราเป็นโฮมวิสิตก็คือไปทำกายภาพบำบัดตามบ้านได้ถ้าในไทยเนี่ยอาจจะแบบคนไข้อาจจะต้องจ่ายเงินเองแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยบางทีก็สามารถเบิกพวกประกันอะไรนี้ได้
1: แล้วมาถามเรื่องสำคัญอีกหนึ่งครับผมรายได้ของอะไรยังไงบ้างครับ
2: รายได้ถ้าอยู่ที่สมมติเบื้องต้นเลยเราเรียนจบมาอย่างไปอยู่โรงพยาบาลอาจจะเริ่มต้นสตาร์ทปริญญาตรีเนาะก็อาจจะ 15,000 แล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาอย่างมีค่าสอบใบประกอบโรคศีลผ่านอาจจะได้เพิ่มมาอีก 3,000 หรือ 5,000 แล้วก็อาจจะมีค่าล่วงเวลาทำ OT เพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในเรนจ์ประมาณ20,000สูงถึงประมาณ 3-50,000 เลย
1: โอ
2: ้ค่ะ
1: หมายความว่าถ้าทำยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีใบประกอบชื่อต่างๆเซอร์วิสเคสด้านอื่นๆมากขึ้นก็ยิ่งได้เงินเดือนมากขึ้น
2: ถ้าเราไปอบรมอื่นๆอย่างการติดเทปมีค่าติดเทปได้อีกเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องติดลงไปที่กล้ามเนื้อมัดไหน
1: ละเอียดมากเลยครับอันนี้ไม่พูดไม่รู้มาก่อนเลยครับว่ามีค่าติดเทปด้วย
2: ก็เป็นนักกายภาพบำบัดก็เป็นผู้ติดให้อย่างเงี้ยค่ะจะดีกว่า
1: ฟังข้อมูลมาเยอะมากเลยฮะเลยอยากถามครูพึ่งว่าทำไมถึงเรื่องที่จะเป็นนักกายภาพบำบัดครับ
2: ตอนพึ่งอยู่น่าจะประถมอะค่ะคุณแม่เป็นกระดูกคอเคลื่อน
1: กระดูกคอเคลื่อน
2: ใช่เพราะว่าเหล็กหล่นทับคอพอเสร็จปุ๊บก็เป็นอัมพฤกษ์ค่ะก็คือยกแขนไม่ได้1ปีคราวนี้คุณแม่ไปทำกายภาพที่ศิริราชแล้วก็สามารถใช้งานแขนได้ปกติเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าแม่เป็นอีกเราจะได้รักษาได้ไม่ต้อง

0: อ๋อซึ่งก็ได้มาทำแล้วด้วย
1: ซึ่งก็ปัจจุบันแม่ไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์แล้วแต่ว่าอย่างเขาเคยแขนหักแทนที่เราจะต้องพาเขาไปโรงพยาบาลบ่อยๆเพื่อกายภาพ
0: เราก
1: ็มีเครื่องมืออยู่แล้วหรือว่าเรารู้ว่าเราจะต้องบริหารเขายังไงเขาก็ลดการไปโรงพยาบาลเราก็ดูแลคนในบ้านของเราได้ค่ะ
0: ถ้ามีน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักกายภาพบำบัดครูพึ่งมีอะไรที่อยากจะแนะนำน้องๆเขาไหมครับ
1: ถ้าอยากเป็นนักกายภาพบำบัดเนาะหนึ่งก็อยากให้คิดว่าเราอยากช่วยเหลือคนอยากดูแลคนก็ต้องเป็นคนเหมือนช่างสังเกตช่างพูดคุยนิดนึง
0: จะต้องอยู่กับคนเนาะมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
1: ใช่ค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นสวงหรือครูวัดครับ
1: และทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าคงสบายดีกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะครับในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมนั่นก็คือในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 นะครับในตอนที่2นะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนจะต้องแก้ปัญหานะแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 2ต้องแก้ปัญหาได้นะและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นักเรียน

0: จำได้ไหมครับว่าเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาเราต้องทำอย่างไรก่อนนะขั้นแรกเราต้องทำอย่างไรก่อนนะครับมีโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนต้องทำอะไรก่อนต้องอ่านใช่ไหมอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนว่าเอ๊ะโจทย์บอกอะไรเราโจทย์ถามอะไรเราใครกำลังทำอะไรนะครับจากนั้นเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าโจทย์ถามอะไรเราก็ต้องทำยังไงต่อครับคิดวางแผนใช่ไหมในการแก้ปัญหาว่าใช้วิธีการใดใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบใช่ไหมครับเมื่อเราทราบแล้วเราจะใช้วิธีการใดเราทำอย่างไรต่อครับใครตอบคุณครูได้บ้างเมื่อเราทราบแล้วอย่างเช่นเราทราบว่าต้องใช้วิธีการบวกเราทำยังไงต่อครับวันใหม่ลูก
1: เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะ
0: เขียนประโยคสัญลักษณ์เมื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จเราทำอย่างไรต่อครับน้ำโมลูก
2: หาผลบวกหรือผลลบครับ
0: หาผลบวกนะฉะนั้นแล้วถ้าเราทราบวิธีการเช่นทราบวิธีการบวกเราก็ต้องไปหาผลบวกใช่ไหมครับทราบแล้วว่าเป็นวิธีการลบเราก็ต้องไปหาผลลบนั่นเองนั่นคือในขั้นตอนของการหาคำตอบนะครับเมื่อเราหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วได้คำตอบมานักเรียนอย่าลืมที่จะทำไมครับลืมที่จะอะไรอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบนะต้องตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่นะหรือถูกต้องหรือไม่นะครับก่อนอื่นมาทบทวนกันก่อนนะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100นะให้เราช่วยกันตอบคำถามนะปัญหาต่อไปนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกที่ต้องใช้วิธีการบวกหรือเป็นโจทย์ปัญหาการลบที่ต้องใช้วิธีการลบถ้าใช้วิธีการบวกให้นักเรียนยกมือขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้วิธีการลบให้นักเรียนนั่งนิ่งๆ นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วมาดูโจทย์กันเลยครับอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3ชั้นประถมมัธยศึกษาปีที่1นะชั้นป .1 นะอ่านโดยย่อนะครับชั้นป .1 อะไรต่อลูก
3: มีนักเรียน70คนชั้นป .2 มีนักเรียน78คนนักเรียนชั้นป .2 มากกว่านักเรียนชั้นป .1 อยู่กี่คน
0: ป.จุดย่อมาจากอะไรนะประถมมัธยศึกษาใช่ไหมครับประถมมัธยศึกษาปีที่1นะถ้าเป็นป .1 นะครับนักเรียนน่าจะได้เรียนรู้มาแล้วใช่ไหมเรียนรู้แล้วนะนักเรียนคิดว่าจากโจทย์ปัญหานี้น่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบครับ
3: ลบ
0: วิธีการอะไรเอ่ย
3: ลบ
0: อ๋อแสดงว่าทุกคนนั่งนิ่งเลยใช่ไหมไม่มีใครยกมือเลยนะครับนั่นก็คือใช้วิธีการลบนั่นเองต้องนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดครับใครตอบได้บ้างดาเนียลูก
4: 78ลบด้วย70ค่ะ
0: ต้องนำ78ลบด้วย70นะครับเพราะอะไรเพราะอะไรใครตอบได้บ้างนโมลูกเพราะอะไรเราถึงใช้78ลบด้วย70ครับ
2: เพราะ8เยอะกว่า0ครับ8มากกว่า0ครับ
0: 8มากกว่า0มีเหตุผลอื่นไหมวันใหม่ลูกวันใหม่ทำไมเราถึงใช้วิธีการลบล่ะ
5: เพราะเป็นโจทย์ปัญหาการลบค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าเป็นโจทย์ปัญหาการลบจริงๆนักเรียนลองสังเกตสิ่งที่โจทย์ถามสินักเรียนชั้นป.2 มากกว่านักเรียนชั้นป.1 อยู่กี่คนเป็นการถามอะไรถามการเปรียบเทียบใช่ไหมเป็นการเปรียบเทียบดูว่าต่างกันอยู่กี่คนใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็จะต้องใช้วิธีการลบนั่นเองเอ๊ะลบกันได้เท่าไหร่ครับ78ลบด้วย70 8นั่นเองนะดังนั้นเราจึงสามารถบอกได้ว่านักเรียนชั้นป.2 มากกว่านักเรียนชั้นป.1 อยู่8คนนะไม่ยากนะต่อไปแอปเปิลราคาลูกละ25บาทนิดซื้อแอปเปิล2ลูกนิดต้องจ่ายเงินกี่บาทคิดว่าเป็นวิธีการต้องใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบลูก
3: บวก
0: ยกมือหรือนั่งนิ่ง นั่นก็คือต้อง

0: ใช้วิธีการบวกนั่นเองนะครับทุกคนยกมือหมดนะเพราะอะไรครับทำไมถึงต้องใช้วิธีการบวกใครตอบได้บ้างเพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างเอ่ยเอ๊ะทำไมเราไม่ใช้วิธีการลบล่ะตะวันลูกตะวันเพราะเหตุใดลูกเพราะว่าซื้ออะไรลูก
1: แอปเปิลครับ
0: ซื้อแอปเปิล1ลูกราคากี่บาทครับ
1: 2บาท
0: 1ลูกราคากี่บาท
1: 25บาท
0: 25บาทแสดงว่า2ลูกถ้าซื้อ2ลูกแสดงว่าจำนวนเงินจะต้องเพิ่มขึ้นไหมที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแสดงว่าต้องใช้วิธีการอะไรครับใช้วิธีการบวกนั่นเองโดยนำอะไรบวกอะไรเอ่ย25บวก25เพิ่มลูกนำมาจำนวนใดบวกด้วยจำนวนใดครับ
2: 25บวกด้วย25ครับ
0: นำ25บวกกับ25นะได้เท่าไหร่เอ่ย25บวก25ทีทัศน์ลูกทีทัศน์25 50 25บวก25เท่ากับ
1: 50ครับ
0: 50นั่นเองนะครับดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่านิดต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทครับ50บาทนะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ปัญหาที่ผลลัพธ์มากกว่า100กันบ้างนะอ่านโจทย์พร้อมกันลูก1 2 3ขายไข่ไก่ไป320ฟองพิมพ์ขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าขายไข่ไก่กี่ฟองนักเรียนคิดว่าจากโจทย์ปัญหานี้นะครับน่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบลองคิดไว้ในใจลองคิดไว้ในใจนะและตอบคำถามครูก่อนว่าจากโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะครับโจทย์ถามอะไรเอ่ยดาเนียลูกโจทย์ถามอะไรครับ
1: ไข่เป็ดน้อยกว่าไข่ไก่กี่ฟองค่ะ
0: พิมพ์ขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าขายไข่ไก่กี่ฟองนั่นเองอ่ะปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะครับสิ่งที่โจทย์บอกล่ะปลื้มลูกปลื้มสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับโจทย์บอกอะไรบ้าง
2: พิมพ์ขายไข่เป็ดไป145ฟองครับแล้วพิมพ์ก็ขายไข่ไก่ไป320ฟองครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมวยปลื้มหน่อยเยี่ยมมากนะนักเรียนจะสังเกตว่าสิ่งที่โจทย์ถามมักจะมีคำว่าอะไรนะมักมีคำว่ากี่ใช่ไหมเป็นคำสำคัญที่จะช่วยบอกนักเรียนได้ว่าอ๋อประโยคนี้เป็นประโยคที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับและส่วนที่โจทย์บอกนักเรียนคิดว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรก็คือสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกนะครับแน่นอนว่านอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรครับพิมพ์ขายไข่เป็ดไป145ฟองขายไข่ไก่ไป320ฟองนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะยากไหมลูกไม่ยากนะครับและนักเรียนคิดว่าน่าจะใช้วิธีการใดน่าจะใช้วิธีการใดนโมลูกนโม
1: ลบครับ
0: น่าจะใช้วิธีการลบเพราะอะไรเอ่ยใครให้เหตุผลได้บ้างมอสลูกมอส
3: เพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบครับ
0: อ๋อเป็นการถามการเปรียบเทียบใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้ควรน้อยกว่าหรือมากกว่า320ฟองเพราะเหตุใดลองช่วยกันตอบก่อนคำตอบที่ได้ควรที่จะน้อยกว่าหรือมากกว่า320ฟองเพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างลูกนโมลูกนโม
1: เพราะลบครับ
0: ควรจะน้อยกว่าหรือมากกว่า320ฟองครับ
1: น้อยกว่าครับ
0: น้อยกว่าใช่ไหมเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไร
4: ป็นโจทย์ปัญหาการลบครับ
0: เพราะเป็นโจทย์ปัญหาการลบมีเหตุผลอื่นอีกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะน้อยกว่า320ฟองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไข่เป็ดน้อยกว่าไข่ไก่นั่นเองใช่ไหมแสดงว่าคำตอบที่ได้ก็จะต้องน้อยกว่า320แน่นอนนะ

0: จะเห็นว่ามีแถบกระดาษสีอะไรบ้างลูก
1: สีฟ้า
0: แถบกระดาษสีฟ้ากับแถบกระดาษสีชมพูใช่ไหมเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมครับแถบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะใช้แทนจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลนะครับที่โจทย์กำหนดให้แน่นอนว่าโจทย์ข้อนี้เอ๊ะพิมพ์ขายไข่อะไรบ้างนะลูกขายไข่เป็ดแล้วก็ขายไข่อะไรครับไข่ไก่เอ๊ะแถบกระดาษไหนน่าจะแทนจำนวนไข่เป็ดแถบกระดาษไหนน่าจะแทนจำนวนไข่ไก่ให้นักเรียนลองเขียนจำนวนลงไปในกระดาษนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2ออกมาก่อนเลย1คนกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาเลยลูกมากลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่5นะออกมาลูกออกมาเลยตัวแทน1คนออกมา1คนเร็วถือมาดูนะมาดูกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1นะครับลองสังเกตลองสังเกตของเพื่อนกระดาษแถบสีฟ้าที่ยาวใช่ไหมแทนจำนวนของอะไรลูกในห้องตอบพร้อมกันของเพื่อนแทนจำนวนอะไรจำนวนไข่ไก่หรือไข่เป็ดแทนจำนวนไข่ไก่นะครับ320ฟองนะและแถบกระดาษสีชมพูที่สั้นกว่าแทนจำนวนไข่อะไร
1: ไข
0: ่เป็ดนะกลุ่มที่1แบบนี้กลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่2มาดูกลุ่มที่2กันบ้างกลุ่มที่2แถบกระดาษสีฟ้านะแทนจำนวนอะไรครับของเพื่อนแทนจำนวนอะไรไข่อะไรแถบกระดาษสีฟ้า
1: ไข่ไก่
0: ไข่ไก่ใช่ไหมครับและแถบกระดาษสีชมพูครับ
1: ไข
0: ่
1: เป็ด
0: แทนไข่เป็ดนะเหมือนกับกลุ่มที่1กลุ่มที่5กลุ่มที่5แถบกระดาษสีฟ้าแทนจำนวนอะไรไข่145แทนไข่อะไรเอ่ยไข่เป็ดนะถูกต้องไหมต้องแก้ไขไหมลูกต้องแก้ไขไหมต้องแก้ไขเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแถบกระดาษที่ยาวกว่าจะต้องแทนจำนวนของข้อมูลที่มากกว่าใช่ไหมแต่ปรากฏว่า115115มาจากไหนลูก115มาจากไหนหาคำตอบแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องนะต้องแก้ไขนะครับกลุ่มที่5ต้องแก้ไขนะกลุ่มที่4นะกลุ่มที่4แถบกระดาษสีชมพูแทนจำนวนไข่ไข่เป็ดนะแถบกระดาษสีชมพูแทนจำนวนไข่เป็ดนะครับที่สั้นกว่านะและแถบกระดาษสีฟ้าแทนจำนวนไข่อะไรของเพื่อนแทนจำนวนไข่อะไร320เนี่ยไข่ไก่นะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะกลุ่มที่4ถูกต้องและกลุ่มที่3มาดูกลุ่มที่3แถบกระดาษที่ยาวกว่าแทน320นั่นก็คือจำนวนไข่ไก่นะครับจำนวนไข่ไก่ส่วน145แทนจำนวนไข่อะไรไข่เป็ดนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเวลาที่นักเรียนเลือกเขียนจำนวนของข้อมูลในที่นี้คือจำนวนไข่ไก่แล้วก็จำนวนไข่เป็ดนักเรียนจะต้องเลือกเขียนถ้าแถบกระดาษที่ยาวนักเรียนก็ต้องเขียนจำนวนของข้อมูลที่มากส่วนแถบกระดาษที่สั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนจำนวนข้อมูลที่น้อยนะในกรณีนี้นะครับอ่ะปรบมือให้ตัวแทนทั้ง5คนหน่อยเยี่ยมมากเดี๋ยวเราจะใช้แถบกระดาษนะมาช่วยในการหาคำตอบว่าแต่เราจะหาคำตอบอย่างไรคุณครู

0: ก็เตรียมมาให้เด็กๆเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณครูก็เขียนมาเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะ320แทนจำนวนของอะไรนะแทนจำนวนของไข่อะไรนะ
1: ไข
0: ่
1: ไก
0: ่ใช่ไหมครับและ145แล้วลูกแทนจำนวนไข่อะไร145แทนจำนวนไข่แทนจำนวนไข่เป็ดใช่ไหมเอ่ยแถบกระดาษที่สั้นกว่าเห็นไหมก็จะต้องแทนจำนวนข้อมูลที่น้อยกว่านะเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มให้เด็กๆออกมาเขียนนะนักเรียนครับ320แทนจำนวนไข่ไก่ใช่ไหมและ145แทนจำนวนไข่เป็ดอ่ะนักเรียนช่วยออกมาเขียนหน่อยได้ไหมว่าจำนวนนี้คือไข่อะไรอ่ะใครจะออกมาเขียนได้บ้างนโมลูกมานโมมาตรงนี้เขียนด้านหน้าตรงนี้เขียนถึงไหมตรงนี้นะไข่อะไรเอ่ยไข่ไก่เขียนว่าไข่ไก่ขอไอไข่ไม่เอกไข่นะไข่อะไรเอ่ยไข่ไก่นะไข่ไก่นะและอีกจำนวนหนึ่งนะคืออะไรเอ่ยไข่เป็ดไข่เป็ดอีกจำนวนหนึ่งนั่นก็คือไข่เป็ดเพื่อนเขียนถูกต้องไหมเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมครับถูกต้องนะปรบมือให้นโมนอเยี่ยมมากนะครับเอ๊ะเด็กๆครับไข่ไก่จำนวน320ฟองใช่ไหมไข่เป็ดจำนวน145ฟองและเราจะทราบได้อย่างไรเราว่าพิมพ์นั้นขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าขายไข่ไก่กี่ฟองทำยังไงดีลูกทำยังไงดีต้องใช้วิธีการอะไรเอ่ยเราดูจากแผนภาพได้เลยนะเราดูจากแผนภาพได้เลยรู้จากแผนภาพได้เลยลองช่วยกันคิดสิลองช่วยกันคิดลองช่วยกันคิดลองช่วยกันคิดนะบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวเรามาดูที่แผนภาพกันนะนักเรียนมาสังเกตส่วนต่างนะครับดูไปพร้อมๆกันนะแสดงว่าเราต้องการหาส่วนต่างในส่วนนี้ใช่ไหมว่าต่างกันอยู่เท่าใดนะครับเพราะว่าในส่วนนี้นักเรียนดูครับคือส่วนที่ต่างใช่ไหมลูกเนี่ยส่วนนี้นี่ใช่ไหมเอ่ยส่วนนี้คือส่วนต่างที่ไข่เป็ดน้อยกว่าไข่ไก่นั่นเองใช่ไหมไข่เป็ดนะครับน้อยกว่าไข่ไก่ใช่ไหมน้อยกว่าไข่ไก่อยู่กี่ฟองเด็กๆลองช่วยกันคิดสิต้องใช้วิธีการอะไรครับวิธีการลบนั่นเองใครจะออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้บ้างทีทัศน์ลูกออกมาทีทัศน์ออกมาลูกเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูดูหน่อยนะ

0: ต้องนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดลูก
1: 320
0: เขียนตรงนี้ตัวใหญ่ๆหน่อยนะ320ใช่ไหมลบด้วย145นะครับเท่ากับจำนวนใดถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประเมินให้ทีทัศน์หน่อยผลลบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนโมลูกนโม320ลบด้วย145คำตอบคือ
2: 165ครับ
0: 100เท่าไหร่นะ
2: 165ครับ
0: 175นะเขียนเลย320ก่อนตัวใหญ่ๆนิดนึงนะลบด้วย145เท่ากับ175นะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอย่ามาเอาประเวณโมหน่อยแสดงว่าไข่เป็ดน้อยกว่าไข่ไก่อยู่กี่ฟองครับในส่วนนี้175ฟองใช่ไหมในส่วนตรงนี้นะครับนะนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการตรวจสอบเราจะตรวจสอบยังไงดีว่าคำตอบของนโมถูกต้องไหมต้องนำอะไรบวกด้วยอะไรเพื่อตรวจสอบลูกน้ำ175บวกอะไรเอ่ย
2: บวก
0: 145นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองบวกดูสิครับว่าเท่ากับอะไรเท่ากับ320หรือไม่ใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนตรงนี้คือ145ใช่ไหมและส่วนตรงนี้คือ175รวมกันต้องได้เท่ากับ320เท่าไหมลูกเท่าไหมเอ่ยเท่านะดังนั้นเราจึงสามารถตอบได้ว่าอะไรครับตอบได้ว่าอะไรเอ่ยพิมพ์ขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าขายไข่ไก่กี่ฟอง175ฟองอ่ะใครออกมาเขียนได้บ้างปณิดาลูกตอบเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยตอบเป็นตัวเลขไทยนะตัวเลขไทยนะปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันนะครับว่าโจทย์ข้อถัดไปจะเป็นอะไรนะโจทย์ข้อที่2ลูกมาดูกันโจทย์ข้อที่2ว่าอย่างไรโจทย์ข้อที่2อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องทำการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะทำความเข้าใจปัญหานะครับว่าจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั้นโจทย์ถามอะไรนะครับโจทย์ถามอะไรใครตอบได้บ้างเอ่ยประภัสราครับประภัสราโจทย์ถามอะไรครับ
3: เหลือ9อีว่างกี่ตัวค่ะ
0: เหลือ9อีว่างกี่ตัวนั่นเองอ่ะประเมินประภัสราหน่อยแล้วโจทย์บอกอะไรบ้างใครตอบได้บ้างมอสลูกโจทย์บอกอะไรครับมอสโจทย์บอกอะไรเอ่ยบอกอะไรมาให้บ้าง
4: ในห้องประชุมมีเก้าอี้628ตัวมีนักเรียนนั่งไปเก้าอี้
0: นั่งเก้าอี
4: ้แล้ว45
0: 415ตัวนะอ่ะปรบมือให้มอสหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือห้องประชุมมีเก้าอี้628ตัวมีนักเรียนนั่งเก้าอี้แล้ว415ตัวนะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนักเรียนสังเกตว่าคำสำคัญที่จะบอกเราได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ประโยคตรงไหนคือคำว่าอะไรกี่ใช่ไหมคำว่ากี่นะครับซึ่งแล้วอาจจะมีได้หลายคำนะครับแต่ในที่นี้คือคำว่ากี่นั่นเองนะลองสังเกตดูนะครับแล้วคำตอบที่ได้ควรที่จะน้อยกว่าหรือมากกว่า628ตัวครับควรที่จะน้อยกว่าหรือมากกว่า628ตัวใครตอบได้บ้างเอ่ยนโมลูกนโม
1: น้อยกว่าครับ
0: จะต้องทำไมนะ
1: ลบกันครับ
0: จะต้องน้อยกว่าหรือมากกว่า
1: น้อยกว่าครับ
0: น้อยกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเก้าอี้628ตัวใช่ไหมมีนักเรียนนั่งไปแล้วเสียเท่าไหร่415เนี่ยใช่ไหมแสดงว่าคำตอบก็จะต้องน้อยกว่า628อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันนะว่าแต่การหาคำตอบในครั้งนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรบ้างแน่นอนคุณครูมีแถบกระดาษมาให้นะเดี๋ยวครูแจกเพิ่มเติมให้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับต้นทางนะครับเดี๋ยวตัวแทนนะครับมารับกระดาษแถบกระดาษจากคุณครูลุกมาครับกลุ่มละ1คนนะครับได้แล้วนั่งที่นะจากแถบกระดาษที่ครูแจกให้มีทั้งแถบกระดาษสีฟ้าและแถบกระดาษสีชมพูใช่ไหมครับให้นักเรียนเลือกเขียนข้อมูลนะจำนวนข้อมูลว่าเอ๊น่าจะเขียน628หรือจะต้องเขียน415หรืออย่างไรถ้าเราไม่ทราบนักเรียนต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนนะลองดูนะคุณครูยังไม่เฉลยนะครับให้นักเรียนลองปฏิบัติทั้งต้นทางและปลายทางครับใช่ครับที่ยังไม่ทราบเขียนจุดๆๆนะแสดงว่าเราต้องคิดก่อนนะเราต้องคิดก่อนว่ามีเก้าอี้ที่นั่งและมีเก้าอี้ที่ยังไม่ได้นั่งใช่ไหมที่ว่างอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูซิจำนวนเก้าอี้ที่นั่งแล้วกับจำนวนเก้าอี้ที่ว่างอยู่เอ๊ะเราต้องการทราบอะไรที่เรายังไม่ทราบนักเรียนลองช่วยกันร่วมมือรวมพลังกันคิดนะครับว่าแถบกระดาษสีฟ้าจะแทนจำนวนของเก้าอี้ที่ว่างอยู่หรือแถบกระดาษสีชมพูจะแทนจำนวนของเก้าอี้ที่นั่งแล้วนะครับนักเรียนลองดูนะครับเอากลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วยืนประจำหน้าห้องเลยยืนประจำหน้าห้องเลยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยลองดูนะกลุ่มที่4ไปกลุ่มที่4กลุ่มที่2เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเอาไปเยอะเลยเยอะเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยนะทุกกลุ่มเสร็จเรียบร้อยมาดูกลุ่มที่1กันก่อนนะแถบกระดาษสีฟ้าของดาเนียกลุ่มที่1ลูกหน่อยแถบกระดาษสีฟ้าแทนจำนวนเก้าอี้ที่ทำไมนั่งแล้วหรือว่างอยู่ตอบครับกลุ่มที่1 415คือจำนวนเก้าอี้ที่นั่งแล้วใช่ไหมครับส่วนแถบกระดาษสีชมพูแล้วลูกแถบกระดาษสีชมพูแทนจำนวนอะไร จำนวนเก้าอี้ที่ว่างอยู่ซึ่งเรายังไม่ทราบแต่ทำไมเราถึงเลือกเขียนแผ่นสั้นลูกกลุ่มหนึ่งช่วยบอกเหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเลือกเขียนจำนวนเก้าอี้ที่ว่างอยู่แผ่นสั้นลูกในแผ่นที่สั้นเพราะอะไรเพราะอะไรเอ่ยช่วยตอบคุณครูหน่อยเพราะอะไรครับทำไมเราไม่เลือกเขียนแผ่นสีฟ้าที่ยาวกว่าล่ะลูกเพราะอะไรครับใช่ถูกต้องเพราะว่าอะไรนะตอบเลยลูกตอบเลยเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่ามีน้อยกว่าค่ะ
0: เพราะว่าจำนวนเก้าอี้ที่ว่างอยู่มันน้อยกว่าที่นั่งแล้วใช่ไหมอ๋อเยี่ยมมากเอาปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยเยี่ยมมากนะครับถูกต้องอ่ะมาดูกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าแถบกระดาษสีฟ้าแทนจำนวนของอะไรเก้าอี้อะไรเก้าอี้ทั้งหมดเลยใช่ไหม628กับแถบกระดาษสีชมพูแทนอะไรนะลูกเก้าอี้ที่นั่งแล้วถ้าแบบนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้อะไรแบ่งว่าจำนวนเก้าอี้ที่นั่งแล้วจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมจำนวนเก้าอี้ที่ยังไม่ได้นั่งนะต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนแบบนี้นะต้องแก้ไขนะกลุ่มที่4ก็เช่นกัน628นะเป็นเก้าอี้ทั้งหมดใช่ไหมและอันนี้คืออะไรจำนวนเก้าอี้ที่ยังว่างใช่ไหมที่ว่างอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามแถบกระดาษสีฟ้าแผ่นยาวแทนด้วย415ใช่ไหมครับก็คือจำนวนเก้าอี้ที่นั่งแล้วนะส่วนแถบกระดาษสีชมพูอ๋อยังไม่ทราบใช่ไหมว่าว่างเท่าไหร่เยี่ยมมากถูกต้องนะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่2แถบกระดาษแผ่นยาวแทน628ถูกต้องไหมยังไม่ถูกนะต้องแก้ไขส่วนแถบกระดาษสีชมพูแทน415ถูกไหมยังไม่ถูกต้องนะครับต้องแบ่งส่วนคิดอย่างที่ครูบอกว่าต้องแบ่งเป็นจำนวนเก้าอี้ที่นั่งแล้วกับจำนวนเก้าอี้ที่ว่างอยู่นะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้ตัวแทนหน่อยแต่ละกลุ่มนะครับมี2กลุ่มที่เขียนได้ถูกต้องเริ่มดีขึ้นจากครั้งที่แล้วใช่ไหมครับครั้งที่แล้วมีถูกต้องกลุ่มเดียวในข้อที่2ใช่ไหมแต่ครั้งนี้มี2กลุ่มที่ถูกต้องได้นั่นคือกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่3นะครับคุณครูก็เตรียมมาเหมือนกันว่าแต่เราจะหาคำตอบได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับของคุณครูก็เตรียมมาเช่นกันนะครับคุณครูเขียนเรียบร้อยแล้วมีแถบกระดาษ2แถบใช่ไหมเอ่ยแถบกระดาษสีฟ้าที่ยาวนะครับแทนจำนวนของอะไรครับแทนจำนวนของเก้าอี้ที่นักเรียนนั่งไปแล้วใช่ไหม415ตัวนะครับและแถบกระดาษสีชมพูนะครับน่าจะแทนของจำนวนของเก้าอี้ที่ทำไมที่ว่างอยู่ที่เหลืออยู่นะที่ยังไม่ได้นั่งนั่นเองใช่ไหมครับเด็กๆมาช่วยคุณครูคิดหน่อยว่าเราจะทำอย่างไรมาดูกันนะอ่ะ415แทนจำนวนของอะไรใครออกมาเขียนให้คุณครูได้บ้างด้านเนี้ยลูกมา415นะจำนวนของอะไรเก้าอี้ที่ทำไมเก้าอี้ที่นั่งแล้วนะเก้าอี้ถูกต้องไหม415คือจำนวนเก้าอี้ที่นักเรียนนั่งแล้วนะครับเก้าอี้ที่นั่งแล้วนั่นเองไม่เอกถูกแล้วลูกรอแอร์วอลแล้วและที่เรายังไม่ทราบคือจำนวนของอะไรครับ
2: เก้าอี้ที่ว่าง
0: เก้าอี้ที่ว่างอยู่นั่นเองนะครับเก้าอี้ที่ว่างอยู่ ตัวใหญ่ๆนิดนึงนะตัวใหญ่ๆนิดนึงนะเก้าอี้ที่ว่างพออังโงวางไม่เอกว่างเก้าอี้ที่ว่างพอลูกที่ว่างเก้าอี้ที่ว่างนะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกเพื่อนเขียนถูกต้องไหมเขียนถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะแต่ถูกต้องนะครับเอาประเมินให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะและเราทราบว่าอะไรครับเราทราบว่าจำนวนเก้าอี้ทั้งหมดในห้องประชุมมีเท่าไหร่นะ
5: 628
0: แสดงว่าทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับทั้งหมดนี้จะต้องแทนเท่าไหร่628นั่นเอง628ตัวนะครับแล้วเราจะหาได้ยังไงล่ะลูกใช้วิธีการอะไรใช้วิธีการอะไรครับใช้วิธีการลบใช่ไหมเราดูจากแผ่นภาพสิอ๋อทั้งหมดนี้จะต้องรวมกันได้628ใช่ไหมเราทราบส่วนเดียวนั่นคือเก้าอี้จำนวนเก้าอี้ที่นั่งแล้วใช่ไหมครับเรายังไม่ทราบจำนวนเก้าอี้ที่ว่างอยู่นั่นเองนะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการลบนั่นเองใครออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบให้ครูได้บ้างปลื้มลูกมาปลื้มเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบให้ครูดูหน่อยต้องนำอะไร628ใช่ไหมครับลบด้วยอะไรครับ628ลบด้วย415เท่ากับจำนวนใดนะ628ลบด้วย415เท่ากับเท่าไหร่ครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอาปรบมือให้ปลื้มก่อนปรบมือให้ปลื้มก่อนนะโมลูกนะโมได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ย213นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหม213ถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันด้วยนะโมเขียนได้เลย628เท่ากับ628ลบด้วย415เท่ากับเท่าใดนะหกร้อยยี่สิบแปดลบด้วย415เท่ากับ200เท่าไหร่เอ่ย213นโมบอกว่าได้213นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะได้213แสดงว่าเก้าอี้ที่ว่างอยู่คือเท่าไหร่ลูกจำนวนใด213เอาลองแทนไปสินั่นหมายความว่าถ้าเรานำ415บวก213จะต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเก่งมากได้ต้องเท่ากับ628นั่นเองใช่ไหมและเท่าไหมเท่าไหมลูกเท่านะครับเยี่ยมมาเอาประเมินให้นโมหน่อยใครจะมาสรุปคำตอบให้ครูได้บ้างเขียนเป็นตัวเลขไทยเอามือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งยกมือทีทัศน์ลูกมาทีทัศน์มาแสดงว่าเหลือเก้าอี้ว่างกี่ตัวห้องประชุมนี้เหลือเก้าอี้ว่างกี่ตัวเขียนไปตอบเป็นตัวเลขไทยนั่นก็คือ213นั่นเองประเมินทีทัศน์หน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเราไปสรุปความรู้กันนะครับว่าจากคาบเรียนนี้เด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างนะมาสรุปความรู้กันสักเล็กน้อยนะเด็กๆครับจากที่

0: เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้จบปัญหาไปทั้งตอนที่1และตอนที่2ซึ่งตอนที่2นี้จะเพิ่มความยากมากยิ่งขึ้นใช่ไหมแต่เด็กๆรู้สึกว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการแก้ปัญหาใช่ไหมครับขั้นแรกในการแก้จบปัญหาเราทำอย่างไรนะใครตอบคุณครูได้บ้างนะโมลูก
1: อ่านครับ
0: อ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาใช่ไหมเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้นโมหน่อยการอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องทราบว่าใครทำอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเราใช่ไหมครับนั้นก็คือการวิเคราะห์ด้วยนั่นเองนะครับทำความเข้าใจปัญหานะ understand นะครับจากนั้นเราทำอะไรต่อครับวางแผนแก้ปัญหาใช่ไหมแพลนว่าอ๋อเราน่าจะใช้วิธีการอะไรใช่ไหมครับใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบใช่ไหมต้องมาช่วยกันคิดโดยอาจจะใช้แผนภาพแสดงแนวคิดนะใช้แถบกระดาษช่วยใช่ไหมครับเอ๊ะกลุ่มที่สองลูกกลุ่มที่สองปกรณ์ลูกแล้วใช้แถบกระดาษช่วยคิดใช่ไหมช่วยในการวางแผนวิธีการใช่ไหมครับว่าใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบเมื่อเราได้แล้วว่าใช้วิธีการใดเราทำอย่างไรต่อครับทำอย่างไรต่อปลื้มลูกปลื้มเมื่อเราทราบแล้วว่าอ๋อต้องใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบเราทำอย่างไรต่อครับ
2: หาคำตอบครับ
0: หาคำตอบนั่นเองเยี่ยมมากเอาประเมยปลื้มหน่อยซึ่งการหาคำตอบหรือการอาจจะถ้าเป็นการบวกเราก็อาจจะไปตั้งบวกใช่ไหมครับถ้าเป็นการลบอาจจะไปตั้งลบนะครับหรือใช้วิธีการที่นักเรียนถนัดในการหาคำตอบนั่นเองเมื่อเราหาคำตอบได้คำตอบออกมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมที่จะทำอะไรอย่าลืมที่จะทำอะไรเจ้านายลูก
1: ตรวจสอบคำตอบ
0: ตรวจสอบคำตอบนั่นเองเอาปรบมือให้เจ้านายหน่อยอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบเช็คว่าเอ๊ะคำตอบที่ได้นั้นถูกต้องหรือสมเหตุสมผลหรือไม่นะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเราตรวจสอบโดยทำอย่างไรลูกลองนำจำนวนใช่ไหมไปแทนในแผนภาพแล้วดูว่าสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.18 ข้อที่4ถึงข้อที่6ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับกิจกรรมสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.18 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.18 นะครับให้นักเรียนทำเฉพาะข้อที่4ถึงข้อที่6อธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับมาดูหน้าตานะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบไหมเหมือนเดิมเลยเขาบอกให้โจทย์ถามอะไรเขาก็บอกมาแล้วใช่ไหมครับโจทย์บอกอะไรเขาก็บอกมาแล้วนะฉะนั้นนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ใช่ไหมขั้นแรกต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนว่าโจทย์ปัญหานั้นบอกอะไรเรานะครับอย่างเช่นข้อนี้ลูกอ่านโจทย์พร้อมกันหนึ่งสองสามนักเรียนรู้จักข้าวสารไหม
3: ร
0: ู้
3: จ
0: ัก ข้าวสารเป็นยังไงอ๋อข้าวที่เราใช้หุงใช่ไหมข้าวสารกินได้เลยไหม
3: ไม่ได้
0: รับประทานได้เลยไหม
3: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อต้องทำไมอ๋อนำไปหุงก่อนนะแสดงว่าในข้อนี้นะครับพ่อค้ามีข้าวอะไรมีข้าวสาร990ถุงขายไป634ถุงโจทย์ถามว่าพ่อค้าเหลือข้าวสารกี่ถุงนะมาดูที่แผ่นภาพแสดงแนวคิดลูกพ่อค้ามีข้าวสารกี่ถุงลูกทั้งหมดแสดงว่าตรงนี้ต้องเติมอะไรไปอ๋อ990ใช่ไหมเหลืออยู่กี่ถุงเติมได้เลยไหมยังไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เติมอะไรได้ขายไปใช่ไหมแสดงว่าจำนวนข้าวสารทั้งหมดที่พ่อค้ามีแบ่งออกเป็น2 ส่วนใช่ไหมคือส่วนที่ขายไปกับ

0: ส่วนที่ยังเหลืออยู่นะครับแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์น่าจะใช้ประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบครับใครว่าการบวกยกมือใครว่าการลบนั่งนิ่งตัวตรงแล้วเราก็ตอบว่าพ่อค้าเหลือข้าวสารกี่ถุงนั่นเองนะครับนักเรียนนั่งนิ่งแสดงว่านักเรียนใช้ประโยคสัญลักษณ์อะไรคุณครูไม่บอกนะคุณครูไม่บอกว่าใช้ประโยคสัญลักษณ์อะไรนะครับให้นักเรียนไปหาคำตอบด้วยตนเองและสุดท้ายนักเรียนอย่าลืมที่จะทำไม
1: ตรวจสอบ
0: คำตอบด้วยว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ในกรณีข้อนี้นักเรียนก็ลองนำจำนวนที่เป็นคำตอบลองไปแทนในแผนภาพดูและดูว่าสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือไม่นั่นเองนะครับทำให้ครบทุกข้อนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรเรามาดูกันนะบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.19 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ความเคารพ

0: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนูเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เรารู้สึกสนุกกับการอ่านที่ได้ทำความเข้าใจพยายามหาทางสื่อสารออกมาในอีกภาษาหนึ่งมีคนจำนวนมากเนี่ยกระโดดเข้าตลาดนี้แล้วแปลไม่ได้ส่งงานช้าส่งงานไม่ดีเขาก็สามารถหานักแปลคนอื่นทดแทนได้เสมอทุกอย่างแอบว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพงานของตัวเองที่สุดสวัสดีค่ะชื่อแอร์นะคะชลันทรเรืองภักดีอาชีพนักแปลอิสระค่ะเริ่มต้นเป็นนักแปลตั้งแต่ปี2012ก่อนหน้านี้เรียนที่มหิดลเนี่ยมีวิชาแปลหลายตัวเหมือนกันที่เรียนแล้วรู้สึกชอบถ้าเป็นเบื้องต้นเลยเนี่ยจะมีแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษเพื่อกฎหมายแปลขั้นสูงเรียนจบมหิดลมาก็ได้ไปฝึกงานที่ยูเนสโกหนึ่งในหน้าที่ที่ต้องทำตอนนั้นก็คือแปลงานหัวหน้างานที่ยูเนสโกเขาบอกว่าเออเราแปลดีนะหรือว่าเราจะเอาดีทางนี้ได้ลองหางานแปลดูแล้วก็คนพบว่าตัวเองก็ทำได้ค่อนข้างดีในสายอาชีพนี้ค่ะตอนที่แอร์เริ่มต้นเป็นนักแปลเนี่ยเข้าไปในเว็บ prose.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่มากมีทั้งเอเจนซี่นักแปลล่ามลูกค้ามาเจอกันนักแปลก็จะฝากเครดิตฝากโปรไฟล์ไว้ที่เว็บนี้เริ่มสร้างโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยก็แน่นอนว่ายังไม่มีผลงานเราก็เอางานแปลที่เราเคยแปลสมัยเรียนมหิดลเนี่ยค่ะมีคะแนนจากอาจารย์มีคำฟีดแบ็กจากอาจารย์บทความที่เราเคยแปลที่ยูเนสโกมาเป็นหนึ่งในพอร์ตใช้เริ่มสมัครงานค่ะวิธีแปลงานเอกสารเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราดีลงานได้แล้วว่าเราจะรับจ็อบนี้ทางเอเจนซี่เขาก็จะส่งเอกสารมาให้คือการแปลเอกสารเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันอยู่แล้วเราแค่แบบเปลี่ยนข้อมูลอะไรนิดหน่อยตามต้นฉบับไปหลังจากที่ส่งคำแปลไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะมีคน proofread อีกคนนึงแต่เขาจะไม่ให้นักแปลกับคน proof เนี่ยติดต่อกันได้เขาจะให้คน proof เนี่ยเขาแก้ตรงจุดที่เราทำผิดแล้วพอเขาแก้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งไฟล์ที่แก้แล้วอ่ะกลับมาให้เราเพื่อ approve หรือว่า reject อีกทีนึงถ้าตรงไหนเราเห็นด้วยเราก็ approve ที่เขาแก้ไว้แต่ถ้าตรงไหนเราคิดว่าเราแปลดีกว่าคน proof แก้ผิดเราก็ reject ได้ค่ะสำหรับการแปลบทภาพยนตร์นะคะจะมี2แบบแบบแรกเอเจนซี่ที่เขาส่งไฟล์หนังแล้วก็ไฟล์สคริปต์ภาษาอังกฤษมาให้แล้วก็แบบที่2ก็คือแปลบนออนไลน์แพลตฟอร์มคือเขาจะมีอัพโหลดหนังลงเว็บของเขาไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีสคริปต์ภาษาอังกฤษให้เลยการแปลหนังเนี่ยถ้าเป็นงานที่ไม่เร่งเราก็จะมีเวลาดูหนังก่อนรอบนึงดูอีกรอบนึงระหว่างแปลไปด้วยพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูทวนอีกครั้งนึงว่าที่เราแปลไปเนี่ยมัน make sense หรือเปล่าอย่างเช่นคำว่า you อาจจะหมายถึงคุณเธอพ่อแม่ก็ได้คือหนังแต่ละแนวมันก็ต่างกันแล้วเราคำนึงถึงว่าเราเป็นคนดูหนังเรื่องนี้เราต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวหนังด้วยค่ะว่าเขาจะสื่ออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นเพลงถ้าเป็นละครเพลงหรือว่าเป็นละครที่มีเพลงแทรกเข้ามาบางเจ้าเขาจะให้แปลเนื้อเพลงด้วยเราจะแปลยังไงให้เก็บความหมายของเนื้อเพลงได้ความคล้องจองของคำไว้ได้ไอคิดว่าสิ่งที่ยากก็คือการรักษาอารมณ์ของต้นฉบับไว้ให้ได้สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานแปลนะคะแน่นอนเลยว่ามีคอมพิวเตอร์แต่ระบบปฏิบัติการเนี่ยก็จะแล้วแต่เอเจนซี่กำหนดอีกเหมือนกันเพราะว่าเอเจนซี่บางแห่งเนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ของเขาซึ่งอาจจะไม่ซัพพอร์ต Mac หรืออาจจะไม่ซัพพอร์ต Windows ต้องมีอุปกรณ์พร้อมตามนั้นค่ะการใช้พจนานุกรมเนี่ยถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยในการทำงานแปลนะคะถ้าเราไม่แน่ใจคำไหนเนี่ยทั้งความหมายหรือว่าการสะกดหลักๆเลยเนี่ยเราจะเข้าเว็บของราชบัณฑิตนะคะอย่างน้อยเราก็มีหลักฐานให้คนพรูฟดูว่าเราได้ข้อมูลนี้มาจากราชบัณฑิตนะส่วนคำภาษาอังกฤษ

บางคำเนี่ยเป็นคำสแลงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไดอะเล็กต์ของแต่ละพื้นที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเขาก็จะมีคำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันเราสามารถค้นได้จากเว็บ urbandictionary.com เป็นเหมือนดิกชันนารีที่รวมคำสแลงไว้ค่ะสำหรับการรับเงินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดเป็นคำเรทมาตรฐาน 0.04 ดอลลาร์ต่อคำ 0.05 0.06 แต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอเป็นหนังเรทที่ได้จะเป็นเรทต่อนาที3-4-5ดอลลาร์ต่อนาทีแต่ถ้าเป็นงานด่วนเนี่ยเขาก็จะมี rush fee ให้เราเดือนไหนที่เรารับงานเยอะๆถึงหลักแสนก็มีแต่ว่าเดือนนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยการเริ่มต้นเป็นนักแปลนะคะแอคิดว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยคือฝึกเยอะๆการฝึกเยอะๆจะทำให้เราแปลได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้อ่านเยอะๆไม่ใช่แค่อ่านหนังสือนะคะแต่คือแบบอ่านทุกอย่างที่ผ่านเข้าตามาเลยฉลากบนสินค้าต่างๆป้ายบอกทางมันจะทำให้เราชินกับภาษาระดับนั้นๆแล้วเวลาเราได้งานที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยเราก็จะแปลได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ถูกต้องสิ่งที่ควรทำอีกอย่างนึงในฐานะนักแปลอิสระคือการตรงต่อเวลาสิ่งที่ไม่ควรทำเลยเนี่ยคือการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเราคิดว่าคำเนี้ยสะกดแบบนี้หรือคำเนี้ยแปลแบบนี้แล้วเราก็ใช้คำนั้นๆไปซึ่งบางทีอาจจะไม่เข้ากับบริบทที่เราแปลนะคะถ้าอย่างงานแปลภาพยนตร์อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นชื่อเราอยู่ขึ้นเครดิตตอนท้ายอ่ะมันรู้สึกอิ่มอ่ะมันรู้สึกอิ่มใจว่าแบบเอ้ยมีชื่อเราขึ้นอยู่ตรงนั้นนะนอกจากการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารู้สึกสนุกและได้เงินด้วยคือเราแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้เราอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักเดือน2 เดือนเราก็ไปได้ขอแค่มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถทำงานได้จากทุกที่ค่ะ

0: ตามกันทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเราจะมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆเราได้อ่านเรื่องและเรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปคะเราได้อ่านเรื่องดอกสร้อยแสนงามนะคะแล้วในนั้นยังมีอะไรคะเด็กๆบทดอกสร้อยกาดำนั่นเองนะคะไหนเมื่อวานใครเรียนรู้เรื่องกาดำแล้วนำข้อคิดจากในเรื่องคือเรื่องอะไรคะการมีน้ำใจไปใช้บ้างมีใครบ้างที่นำไปใช้บ้างเดี๋ยวจะให้นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางที่เมื่อวานเนี่ยเราได้เรียนรู้ในเรื่องของกาดำที่มีข้อคิดก็คือเราควรที่จะมีน้ำใจต่อการไปใช้ในชีวิตประจำวันไหนใครนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างเด็กๆปลายทางบอกคุณครูด้วยนะคะขอตัวแทนเด็กๆในห้องน้องปณิดาน้องปณิดาบอกครูแหม่มหน่อยว่าน้องปณิดาเนี่ยนำข้อคิดจากเรื่องจากบทดอกสร้อยกาดำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะเมื่อวานหลังจากที่เรียนแล้ว
2: ให้เพื่อนยืมดินสออ
1: ่าเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องปณิดาแสดงความมีน้ำใจโดยให้เพื่อนยืมดินสอนั่นเองนะคะมีใครที่นำไปใช้อีกบ้างไหมคะน้องจิตติพัฒน์ค่ะน้องจิตติพัฒน์นำไปใช้อย่างไรคะ
3: ให้เพื่อนยืมยางลบครับ
1: ให้เพื่อนยืมยางลบนั่นเองค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องจิติพัฒน์นะคะนี่ก็คือหน้าตาของคนดีของเพื่อนที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรายังอยู่ในเรื่องของการอ่านรวมทั้งยังอยู่ในเรื่องของไพเราะเสนอเสียงเดี๋ยววันนี้จะมีกิจกรรมอะไรนะคะเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้นทางและ